้าอะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นใช้ในการวอร์มก็ได้เรื่องของวอร์มข้อต่อต่างๆเวลาเรานอนเนี่ยตัวเราจะตึงครับแล้วก็ก่อนตื่นนอนรู้สึกเคลื่อนไหวลำบากการที่เราไหว้พระอาทิตย์หรือไหว้พระจันทร์เนี่ยจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นในตอนเช้าครับซึ่งวันนี้ผมเทรนเนอร์เอ็กซ์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์ทำให้ทุกท่านสดชื่นและแข็งแรงขึ้นครับในวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันครับ

ากที่เราเตรียมตัวมันแล้วก็ผมเทรนเนอร์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทําได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต่อมาเท้าชิดกัน2มือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้ง2ข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายก็รู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดครับนี่คือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์คอบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องผลักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอ็นไปข้างหลัง
เปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระอาทิตย์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากใครได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวดด็อกครับอีกครั้งหายใจออกขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าไปข้างหน้าคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกันยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือหายใจออกครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์2รอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

หลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยมันในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทําไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพาร์ทต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อมสาธิตการทํามูลซาลูเทชั่นไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชั่นเมื่อกี้ซันซาลูเทชั่นเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชั่นในตําราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทํา2รอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทําในมูลซาลูเทชั่นเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้ง2ข้างยกกลางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงาย2แขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทําเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลําตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทําเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีก1ครั้งสําหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอ็นตัวไปข้างหลังทําในจังหวะเอ็นสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอ็นอย่าให้เจ็บหลังนะเอากําลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูลซาลูเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้แล้วให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูลซาลูเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวดด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องปักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวดด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีก1รอบ2มือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิม2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีก1รอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือ1รอบของมูลซาลูเทชั่นครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีก1รอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากว่าตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวัตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทรานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบสองคือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตามซันสโลเทชันและมูนสโลเทชันได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของมูนสโลเทชันและซันสโลเทชันที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้ศาสตร์นี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทําตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทํา9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนเราก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูเอ็กและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

รการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐาน

0: านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: 6ดวงเลยล่ะ
2: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
1: เจ้าปัน
5: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
2: ฮะ
6: เฮ้ยทะเลทราย
2: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
5: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
1: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง

0: ทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เฮ้เจ้าปัน
3: เฮ้ยข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: กะโหลกพูดได
3: ้ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
4: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
4: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100 ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
4: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
4: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
4: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: น้ำ
5: ชื่นใจจัง
4: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
4: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแวบ
3: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
4: ดีแล้วก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
5: เข้าใจแล้ว
4: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึบ
1: เอ๊ะ
3: งมงมงมงม
4: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
3: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วย
4: นี่แหละคือสุขเวทนา
5: สุขเวทนา
4: ก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
3: ใช่เลยสุขมาก
4: เอาละกินซาลาเปาลูกที่2ได
1: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
0: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
4: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่2เป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่2ลูกดีกว่า
3: แต่ข้ายังสุกเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
4: งั้นกินซาลาเปาลูกที่3ต่อได้
3: อร่อยอร่อย
2: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
3: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
0: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
4: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
3: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
4: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
3: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
4: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
3: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
3: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
4: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
3: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
4: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
3: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
4: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
3: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
4: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
3: การสุดยอด
4: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
6: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผม

0: แองพบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่อง
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: นี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับ

0: หมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant o r n a m e nT A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระร่วงท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระร่วงและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระร่วงแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไปเข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
0: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
2: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
3: สวัสดีครับ
4: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
2: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
4: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
0: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับแล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
4: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมาย

0: เอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
1: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
0: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
0: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
7: ถึงแล้ว
0: ว
7: ้
0: าวว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
5: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
9: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
9: ้รับทราบครับ
8: ไหนๆก็มาถึงที่แล้ว

0: แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
1: เย้
2: ได้เลยครับผม
3: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
0: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
4: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได้
5: ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
4: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
1: ครับ
4: สวัสดีคร
1: ับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่ว

ทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2553

0: หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอก

วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆในเมื่อวานใช่ไหมคะในเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรไปคะ
2: อ
1: ัก
2: ษรน
1: ำที่เป็นตัวอะไรนำคะ
2: ออ
1: ่างนำตัวอะไรเอ่ย
2: ย
1: อยักษ์อยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่คำ
2: 4
1: คำมีคำว่าอะไรบ้างคะ
2: yeah.
1: ยาอยู่ยางยายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอักษรนำนะคะแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเด็กๆต้องติดตามนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆครูแม่มีนี่เลยเด็กๆลองดูว่านี่คืออะไรคะไข่นั่นเองนะคะเด็กๆก็จะมีไข่กับแม่ไก่นะคะครูแม่จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมไข่ทองคำปริศนานี่เด็กๆลองดูลักษณะไข่ของครูแม่นะคะนี่ไข่ของแม่ไก่ตัวนี้นะคะออกไข่เป็นสีอะไรคะสีทองนะคะปกติไก่จะออกไข่สีอะไรคะ
2: สีเนื้อ
1: สีนวลๆ นะคะแต่วันนี้ครูแม่

0: จะมีอะไรซ่อนอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยทำกิจกรรมด้วยเราจะเลือกเด็กที่ตั้งใจดูแล้วตั้งใจเรียนวันนี้นั่งหลังตรงสบตาคุณครูไม่หลบตาเดี๋ยวคุณครูจะเลือกเด็กคนนั้นนะคะมาดูว่าในไข่ปริศนาอาจจะมีลูกเจี๊ยบอยู่ก็ได้อาจจะมีทองคำอยู่ก็ได้ต้องรอลุ้นนะคะว่าด้านในจะเป็นอะไรนะคะสำหรับเด็กๆที่ไม่ได้มีไข่ทองคำเหมือนครูแหม่มนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: คนแรกที่จะได้ออกมาขอแม่ไก่สำรวจก่อนนะคะลูกไก่ตัวไหนเอ่ยลูกไก่ตัวไหนคะโอ้โหตอนนี้นะคะห้องเรียกว่าเงียบชอบแบบนี้จังเลยค่ะขอทุกคาบได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะคนแรกที่จะได้ออกมาคือน้องปานิดาค่ะมาเลยค่ะประมือให้น้องปานิดาค่ะน้องปานิดาเลขที่เท่าไหร่คะ
2: 29
0: ขอเด็กๆปลายทางเลขที่29นะคะดูสิ่งที่อยู่ด้านในและตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะเลือกไข่ฟองไหนดีคะนี่เลยเด็กๆรอลุ้นนะคะเปิดออกมาได้เลยค่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะ
2: เป็นกระดาษ
0: เป็นกระดาษเดี๋ยวเด็กๆลองดูมีอะไรในกระดาษมีอะไรอยู่ในกระดาษคะมีคำเด็กๆลองดูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองดูว่าเพื่อนนี้เพื่อนเนี่ยหยิบได้คำว่าอะไรน้องคะคำที่หนูได้คือคำว่า
2: ฝรั่งค่ะ
0: คำว่า
2: ฝรั่ง
0: เด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ฝรั่ง
0: ออกเสียงว่า
2: ฝรั่ง
0: ฝรั่งเด็กๆออกเสียงค่ะฝรั่ง
1: ฝร
0: ั่
1: ง
0: ฝรั่งทำไมถึงออกเสียงว่าฝรั่งใครรู้บ้างน้องดาเนียทำไมคำนี้ถึงออกเสียงว่าฝรั่งคะ
3: เพราะเป็นพยัญชนะฝอฝาค่ะ
0: เพราะว่าพยัญชนะตัวแรกคือตัว
3: ฝอฝา
0: ฝอฝาเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องออกเสียงว่าฝรั่งแบบนี้ยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้น้องปานิดาและเด็กๆเลขที่29ด้วยนะคะต่อไปค่ะใครไข่ฟองที่2คนที่จะได้ออกมาคือน้องจักรพรรดิค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดิหน่อยค่ะนี่เลยนะคะน้องจักรพรรดิคะเลขที่เท่าไหร่คะ
4: 12ครับ
0: ขอเด็กๆเลขที่12ที่อยู่ปลายทางนะคะตอบคำถามคุณครูด้วยอยากได้อะไรในไข่ทองคำคะ
4: ทองครับ
0: อยากได้ทองเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีทองหรือเปล่านะคะถือไมค์ไว้เลยค่ะหยิบไข่1ฟองค่ะเขย่าด้วยมีการเขย่าด้วยนะคะเปิดออกมาลุ้นได้เลยค่ะแทนทะเดนแทนแทนแทนแทนแทนคืออะไรคะคือกระดาษที่มีคำศัพท์อีกแล้วนะคะนี่ลองดูว่าเพื่อนจะได้คำว่าอะไรนะคะคำนี้ค่ะเด็กๆลองดูว่าคำนี้อ่านออกเสียงว่าอย่างไรเด็กๆปลายทางบอกคุณครูด้วยนะคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องจักรพรรดิ
4: ฉลามครับ
0: ฉลามเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องจักรพรรดิค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะคนต่อไปที่จะได้ออกมาไข่ฟองที่3ได้แก่น้องเมย์ไม่สบตาครูแหม่มเลยค่ะน้องเมย์สบตาครูแหม่มด้วยนะคะนี่น้องธนพรค่ะปรบมือให้น้องธนพรค่ะน้องเปรมมี่ของเรานะคะน้องเปรมมี่มาได้เลยค่ะน้องเปรมมี่เลขที่เท่าไหร่คะ
5: 24ค่ะ
0: 24ขอเด็กๆปลายทางเลขที่24ด้วยนะคะอยากได้อะไรในไข่คะอยากได้อะไรคะ
5: ทอง
0: ขย่าด้วยนะคะดูว่าจะได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรคะเนี่ย
5: กระดาษ
0: กระดาษนะคะไม่เป็นไรค่ะนี่ได้เป็นกระดาษนะคะเหมือนเดิมเลยคำศัพท์ในกระดาษจะได้เป็นคำว่าอะไรถือค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
5: เสมอค
0: ่
5: ะ
0: เด็กๆคะคำนี้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเด็กๆออกเสียงค่ะเสมอเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องเปรมมี่นะคะคนต่อไปค่ะคนต่อไปคือน้องเจ้านายค่ะมาเลยค่ะปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะน้องเจ้านายเลขที่อะไร

0: 4ค่ะ
1: เลขที่4ขอเด็กๆเลขที่4ด้วยนะคะหยิบไข่ขึ้นมา1ฟองค่ะเปิดได้เลยค่ะนี่เป็นกระดาษเหมือนกันนะคะเด็กๆเด็กๆปลายทางเต็มตัวอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะคำนี้ค่ะคือคำว่าอะไรคะ
0: เขย่าครับ
1: ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเขย่าเด็กๆเสียงค่ะเขย่า
2: เขย
1: ่
2: า
1: เขย่าเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะน้องที่จะได้ออกมาคือน้องค่ะน้องพักวรันค่ะปรบมือให้น้องพักวรันค่ะมาเลยค่ะหยิบไข่ออกมา1ฟองค่ะนี่หยิบมาแล้วนะคะคำศัพท์ด้านในจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ย1 2 3นี่เลยค่ะน้องลองดูนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเด็กๆขอให้เด็กๆขอให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะคำนี้คือคำว่า
0: ผนังค่ะ
1: ผนังเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมคะ
2: ถ
1: ูกต้องนะคะเด็กๆเอาเสียงค่ะผนัง
2: ผน
1: ัง ผนังยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประมือให้น้องพักวรันค่ะตอนนี้เหลือไข่อยู่5ฟองเท่านั้นนะคะขอแบบรวดเร็วเลยเปิดไข่แบบเร็วๆเลยนะคะอ่านออกเสียงแบบรวดเร็วเลยแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะน้องที่ได้ออกมาก็คือน้องปลื้มค่ะมาเลยน้องปลื้มน้องปลื้มของเราหยิบอย่างรวดเร็วเลยค่ะแทนแทนแทนแทนแทนแทนคำขอบคุณค่ะคำศัพท์ที่หนูได้คำนี้เด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
3: ถนนครับ
1: คำนี้ออกเสียงว่า
3: ถนนครับ
1: ถูกต้องไหมคะ
2: ถ
1: ูกต้องปรบมือให้น้องปลื้มค่ะถนนเด็กๆอย่าลืมเวลาเพื่อนปรบมือให้เด็กๆต้องทำอย่างไรคะโค้งคำนับด้วยนะคะต่อไปค่ะน้องที่จะได้ออกมาน้องปกรณ์ค่ะปรบมือให้น้องปกรณ์ค่ะมาเลยตอนนี้เหลือไข่อยู่4ฟองเท่านั้นหยิบได้เลยค่ะแทนแทนแทนแทนแทนคำศัพท์ที่หนูได้คำนี้น่ากลัวคือคำว่าอะไรคะ
0: สยอง
1: หยิบไมค์ขึ้นมาอ่านได้เลยค่ะคำนี้เอาเสียงว่า
0: สยองค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเด็กๆเอาเสียงค่ะสยอง
2: สยอง
1: สยอง
0: สยอง
1: มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดสิ่งที่สยองนี้คะ
0: เจอผ
1: ีเจอผีนะคะก็รู้สึกสยองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องปกรณ์ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะน้องที่จะได้ออกมาคือน้องกมลรัตน์ค่ะปรบมือให้น้องกมลรัตน์ค่ะนี่มาเลยค่ะเลือกไข่ได้เลยค่ะหยิบแล้วเปิดออกเหมือนเดิมคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่าให้น้องดูก่อนค่ะคำศัพท์ที่น้องได้เด็กๆลองดูนะคะเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะคำนี้เสียงว่า
0: ผวา
1: เด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะผวา
2: ผวา
1: ผวา
2: ผวา
1: ถูกต้องไหมคะมนรัตค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆบอกว่าอยากได้ทองคำจะดูว่าทองคำอยู่ในไข่ฟองไหนคนต่อไปค่ะน้องดาเนียค่ะประมือให้น้องดาเนียค่ะหยิบได้เลยค่ะแกะออกมาได้เลยค่ะคำที่9ไข่ฟองที่9ของเราได้คำศัพท์คำว่าคำนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆต้นทางดูด้วยนะคะเด็กๆปลายทางตอบคำถามด้วยคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องดาเนีย
0: ผลิตค่ะ
1: เด็กๆออกเสียงค่ะผลิต
2: ผล
1: ิ
2: ต
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือให้น้องดาเนียค่ะและไข่ใบสุดท้ายมาดูว่าจะมีทองไหมคนที่จะได้ออกมาก็คือน้องชนาการค่ะประมือให้น้องชนาการค่ะมาเลยค่ะน้องชนาการค่ะฟองสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆนี่เลยเปิดเลยค่ะ

0: 1 2 3คำศัพท์ที่หนูได้หนูดูนะคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
1: ขนุนค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะขนุน
2: ขน
0: ุ
2: น
0: เพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องขนุนคืออะไรคะน้อง
1: ผลไม้
0: ผลไม้มีเนื้อสีอะไรคะ
1: เหลือง
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: โอ้มีพลายกระซิบด้วยนะคะปรบมือให้น้องชนะการค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งคำศัพท์ของเรานะคะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะผนัง
2: ผน
0: ัง
2: ผน
0: น
2: ฝ
0: รั่
2: ง
0: ผลิ
2: ต
0: ผวา
2: ขน
0: ุ
2: น
0: ฉลาม
2: เสม
0: อสยอง และสุดท้ายคำว่าเขย่าเด็กๆลองดูคำศัพท์ทั้งหมดนี้ครูแหม่มบอกให้ว่าเป็นอักษรนำจะเป็นอักษรนำแบบไหนคะอักษรแบบไหนเอ่ยใครตอบได้บ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะ
3: อักษรศูนย์นำอักษรตำเดียวครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องจักรพัฒน์ค่ะก็คืออักษรสูงนำอักษรตำเดียวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอักษรนำในชั่วโมงที่3นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของอักษรนำอ่านเขียนรวมทั้งยกตัวอย่างคำอักษรนำที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำอักษรนำเพื่อที่เราเนี่ยจะนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆคุณแหม่มมีข้อสงสัยจากคำศัพท์และเกมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆลองอ่านออกเสียงคำนี้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเดี๋ยวเอาเสียงค่ะขยาย
2: ขยาย
0: สนาม
2: สนาม
0: เด็กๆลองดูคำว่าขยายมีพยัญชนะต้นกี่ตัวตอบพร้อมกันค่ะ2ตัวคำว่าขยายพยัญชนะต้นตัวหน้าออกเป็นตัวอะไรคะ
2: ข
0: อไข่แล้วพยัญชนะต้นตัวที่2คืออะไรคะยอยักษ์เวลาเราออกเสียงนะคะพยางค์จะออกเสียงเหมือนมีสระอะและพยางค์หลังออกเสียงตามตัวหน้านะคะจากขายเป็นหยายรวมกันเป็นขยายนะคะและสนามเนี่ยพยัญชนะต้นตัวแรกคือสอเสือออกเสียงอะเป็นสะและพยางค์หลังออกเสียงตามตัวหน้าจาก3เป็นหนามรวมกันเป็นสนามนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูกันว่าพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวมีลักษณะอย่างไรนะคะเด็กๆนี่เลยเขาก็จะมีลักษณะนะคะอ่านออกเสียง2พยางค์เหมือนที่เด็กๆอ่านออกเสียงไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะพยางค์หน้าจะออกเสียงพยัญชนะตัวที่1ประสมกับสระอะเป็นพยางค์เบานะคะพยางค์หลังออกเสียงพยัญชนะตัวที่2ประสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏนะคะส่วนเสียงวรรณยุกต์เนี่ยก็จะออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะต้นตัวแรกหรือว่าตัวที่1นั่นเองนะคะเอาละค่ะได้รู้จักความหมายไปแล้วเราจะมาทบทวนอักษรสูงวิธีการท่องจำอักษรสูงว่าอย่างไรคะเด็ก
2: ๆ
0: เก่งมากๆเลยค่ะอักษรสูงนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดนำอักษรอะไรเอ่ยต่ำเดี่ยวครูแหม่มยังไม่เปิดสไลด์วิธีการท่องจำอักษรต่ำเดี่ยวคืออะไรคะนอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่เลยงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกมาดูคำศัพท์ที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวบ้างนะคะมีคำว่าอะไรคำแรกตัวแรกนะคะพอนำงอก็คือคำว่าเด็กๆลองออกเสียงค่ะพังงก
2: พ
0: ัง
2: งก
0: ออกเสียงพยางค์แรกตัวผอผึ้งเหมือนมีตัวสระอะมาประสมตามด้วยตัวหอนำงองูอ่านออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะพังงก
2: พังงก
0: พังงกต่อไปผอนำนอคือคำว่า
2: ผนวด
0: แปลว่าอะไรคะ เป็นคำราชาศัพท์ผนวดแปลว่าบวชนั่นเองนะคะต่อไปพอนำยอได้แก่คำว่า
2: พยอง
0: เดี๋ยวเสียงค่ะพยอง
2: พยอง
0: ต่อไปพอนำวอคือคำว่า
2: ผวา
0: ผวาพอนำรอคือ
2: ผล
0: ิ
2: ต
0: ผลิตฝอนำรอคือ
2: ฝร
0: ั่
2: งออ
0: กเสียงให้ถูกค่ะ
2: ฝ
0: รั่งยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะถอนำงอคือคำว่า
2: ทาง
0: หันในเดาเสียงค่ะทางหัน
2: ทาง
0: หันต่อไปถอนำนอคือคำว่า
2: ถนอม
0: ถอนำว
2: อ
0: ทวินต่อไปถอนำร
2: อ
0: ทลกขอนำน
2: อ
0: ขนาดมีอีกหนึ่งคำขอนำนอใครจะยกตัวอย่างได้บ้างเด็กๆลองคิดนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆประทับคำว่า
2: ขน
0: ุนเก่งมากๆเลยค่ะขอนำนอมีหนึ่งคำก็คือคำว่าขนุนนะคะต่อไปค่ะ
2: ขยะ
0: คำว่าขอนำยอคือคำว่า
2: ขยะ
0: ขยะมีอีกค่ะใครจะยกตัวอย่างขยายเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะขอนำนอที่เป็นนอเนนได้แก่คำว่า
2: ขณะ
0: ขณะขอนำม
2: อ
0: คำนี้ออกเสียงว่า
2: ขม
0: ิ้นยังไม่ถูกมีวรรณยุกต์ด้วย
2: ขม
0: ิ้
2: น
0: ขมิ้นค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะขมิ้น
2: ขม
0: ิ้
2: น
0: ต่อไปสอนำงอได้แก่คำว่า
2: สง
0: ่าเดี๋ยวเสียงค่ะ
2: สง่า
0: ต่อไปกลุ่มที่หนึ่งสอนำนอได้แก่คำ
2: สน
0: ุกเดี๋ยวเสียงค่ะ
2: สน
0: ุ
2: ก
0: มีอีกหนึ่งพยางค์คู่กับสนุกคือคำว่าอะไรสอนำนอมีคนตอบแล้วคือคำว่าสนานเก่งมากเลยค่ะสนุกสนานนั่นเองต่อไปกลุ่มที่สองค่ะสอนำยอคือคำว่า
2: สยาม
0: สยามต่อไปสอนำรอกลุ่มที่สามค่ะคำนี้เป็นเครื่องนุ่งห่มคำว่าอะไรคะพยางค์แรกออกเสียงสอเสือเหมือนมีสระอะเพิ่มเข้ามามีใครตอบได้บ้างคะกลุ่มน้องทีทัศน์ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
3: สโรงคร
0: ับ สโรงเก่งมากประมือให้น้องทีทัศน์ค่ะกลุ่มที่3ออกเสียงคำนี้ดังๆค่ะสโรง
2: สโรง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะสอนำวอกลุ่มที่4ค่ะ
2: สวิง
0: สวิงสวิงคืออะไรคะสวิงคืออะไรใครทราบบ้างเป็นอุปกรณ์สำหรับทำอะไรสำหรับจับปลาเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะสอนำมอ
2: เสมอ
0: เสมอได้แล้วเสียงค่ะเสมอ
2: เสมอ
0: เสม
2: อ
0: ต่อไปกลุ่มที่1ค่ะสอนำร
2: อ
0: คำนี้ออกเสียงว่า
2: สลบ
0: ได้แล้วเสียงค่ะสลบ
2: สลบ
0: สลบ
2: สลบ
0: กลุ่มที่2ค่ะชอนำงอเอาเสียงว่าเก่งมากค่ะได้แล้วเสียงค่ะ
2: ชงน
0: ชงนต่อไปค่ะชอนำนอคำนี้กลุ่มที่3ค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่3เด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะกลุ่มที่3คำนี้ออกเสียงว่าชนไหนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะได้เดาเสียงค่ะชนไหน
2: ชนไหน
0: ชนไหนต่อไปชอนำวอกลุ่มที่4ค่ะเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะชวี
2: ชว
0: ี
2: ชว
0: ีต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะชอนำมอได้แก่กลุ่มที่5ค่ะชมวกเก่งมากค่ะได้เดาเสียงค่ะชมวก
2: ชมวก
0: ชมวกก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจับปลานั่นเองและสุดท้ายใครอ่านคำนี้ได้ก็จะเป็นเหมือนกับคำนี้เลยชอนำรอคือคำว่า
2: ฉลาด
0: ขอเสียงหนึ่งครั้งค่ะคำนี้เอาเสียงว่า
2: ฉลาด
0: ฉลาดยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรียกว่าคำที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมซูชิของฉันนะคะโดยคุณครูแจกนี่เลยเรียกว่าแจกซูชิข้าวปั้นไปให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะโดยครูแม่มจะมีนี่เลยเขียนกำกับนะคะว่าพยัญชนะอักษรสูงตัวไหนนำอักษรต่ำเดี่ยวนำอักษรต่ำเดี่ยวคำไหนก็ได้นะคะให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ลงไปและระบายสีให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จ

0: ติดแบบนี้นะคะแล้วก็ออกมาติดหน้าชั้นเป็นการนำเสนอผลงานของเด็กๆนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆเอาแบบฝึกหัดมารองได้นะคะเด็กๆเอาแบบฝึกหัดมารองได้ค่ะคนไหนที่เรียกว่ายังไม่มั่นใจนะคะในคำศัพท์สามารถศึกษาหาความรู้ได้ในใบความรู้ที่4นะคะหน้าที่59และหน้าที่60นั่นเองลงมือทำได้เลยค่ะครูแหม่มให้เวลา5นาทีพอไหมคะ
1: ให
0: ้เวลา7นาทีค่ะขอแบบสวยงามเลยเด็กๆเขียนตัวใหญ่ๆไม่ระบายสีทับตัวหนังสือนะคะได้ตัวอะไรคะชอนำอักษรตำเดียวคำเมื่อสักครู่นี้เลยคำว่าอะไร
1: ชว
0: ีชวีก็ได
1: ้
0: ชมวกก็ได้เก่งมากหนูได้ตัวอะไรคะขอนำขยะได้เลยเก่งมากๆเลยเสร็จแล้วระบายสีค่ะไม่ดูใครไม่ดูคำศัพท์แสดงว่าเก่งมากๆแต่ว่าต้องเขียนให้ถูกนะคะเขียนให้สวยๆค่ะเขียนให้สวยๆนะคะเด็กๆหาอะไรรองเวลาระบายสีจะได้ระบายสีสวยนะคะสนุกสนานเก่งมากระบายสีได้เลยค่ะไหนหนูได้ตัวอะไรคะขอนำอักษรตำเดียวที่แปลว่าน่ากลัวคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะคะสยองยังไม่ถูกต้องตัวขอพึ่งสิคะขอพึ่งนำอักษรตำเดียวถูกต้อง
1: yes.
0: ขอนำอักษรตำเดียวมีหลายคำเลยเป็นผลไม้อะไรคะน้องไรวินผลไม้ที่เป็นขอนำขนุนเก่งมากค่ะเขียนได้เลยทำงานกันแบบมีความสุขมากจนเกินไปนะคะทำงานอย่างมีความสุขแบบพอดีนะคะทำไวๆระบายเร็วๆค่ะช่วยเพื่อนในกลุ่มได้นะคะ

่ได้ตัวอะไรเอ่ยขอไข่แล้วตัวนี้ชื่อตัวขอไข่เหรอคะใช่ไหมคะยังไม่ถูกนะคะคำนี้หนูเอาคำไหนเอ่ยเขียนได้เลยค่ะน้องหาอะไรมาลองดีกว่าค่ะจะได้ระบายสวยๆนะเบิ้ลได้คำว่าอะไรคะเบิ้ลคำนี้คือคำว่าอะไรคะคำว่าสง่าเก่งมากค่ะใช่คำนี้ก็ได้ค่ะเขียนลงไปเลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ

ออกเสียงว่าพยัญชนะตัวแรกออกเสียงเหมือนมีสระอะคำว่าอะไรคะขออะขออะก่อนค่ะขออะขออะค่ะแล้วเหมือนมีตัวหอนำหอยออะหอยออะอยารวมกันเป็นขยะค่ะเขียนค่ะเหลือเวลาอีก4นาทีเท่านั้น4นาที4นาทีค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วนำมาติดในถาดซูชิแล้วออกมาติดหน้าห้องได้เลยค่ะเดี๋ยวให้นำเสนอที่กลุ่มของตัวเองดีไหมคะรีบติดนะคะทุกคนในกลุ่มจะได้ช่วยกันนะระบายอ่อนๆก็ได้ค่ะระบายอ่อนๆไม่งั้นมันจะขาดนะคะใช่ค่ะไข่หวานเด็กๆที่ระบายสีเสร็จแล้วฝึกอ่านออกเสียงคำด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแต่ละกลุ่มนำเสนอถาดซูชิที่กลุ่มตัวเองเขียนนะคะทุกคนในกลุ่มต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้นะคะคำเดียวคำว่าอะไรคะไหนคำไหนคะหนูชี้ค่ะน้องอยู่นั่งอยู่ข้างๆกันต้องช่วยเพื่อนด้วยนะคะสอนนำอักษรต่ำเดียวมีคำว่าอะไรคะแนะนำเพื่อนหน่อยเร็วคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะคำนี้ออกเสียงว่าสนุกเขียนลงได้เลยค่ะเหลือเวลาอีก3นาทีค่ะ3นาทีเท่านั้นค่ะเด็กๆเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อด้านหลังนะวันนี้เขียนชื่อด้านหลังค่ะเขียนชื่อจริงค่ะเขียนดินสอค่ะคุณมองไม่เห็นเลยสีเหลืองสามนาทีเท่านั้นนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วติดลงในถาดซูชิของตัวเองได้เลยค่ะระบายสีค่ะเมื่อสักครู่ครูเพิ่งพูดไปใช่ไหมคะว่าให้เขียนชื่อที่ไหนคะ

0: ไรเอ่ยของหนูเองเหรอคะเนี่ยติดแบบนี้นะเพื่อนจะได้ติดด้วยนะคะนี่เลยหนูอยากติดตรงไหนติดตรงกลางใช่ไหมไม่ต้องเขียนค่ะไม่ต้องเขียนนามสกุลเสร็จหรือยังคะชัยพฤกษ์ไม่เป็นไรค่ะเขียนเสร็จแล้วไม่เป็นไรชัยพฤกษ์อยากติดตรงไหนชัยพฤกษ์อ่ะเสร็จคนที่สองให้โอกาสติดก่อนน้องอีฟเอาไปติดติดไปในทางเดียวกันนะคะเก่งมากน้องอีฟดูตัวนี้อยู่ไหนตัวนี้อยู่ตรงนี้อ้าวหนูอยากติดตรงไหนอะครูให้หนูติดเอาอันนี้ติดตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะเหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้นค่ะ2นาทีติดได้เลยหนูจะติดตรงไหนเขียนชื่อยังคนอื่นเร็วๆกลุ่มไหนเสร็จแล้วติดได้เลยค่ะหนูจะติดตรงไหนติดตรงนี้ใช่ไหมน้องปลื้มกลุ่มที่5ใช่ไหมคะนี่ซูชิกลุ่มที่5หนูกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
1: ที่1
0: กลุ่มที่1เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องกลุ่มที่4คำศัพท์คำว่าอะไรบ้างให้น้องแต่ละกลุ่มออกมาหน้าชั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกเสียงพร้อมกันกลุ่มแรกประมือให้กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มาเลยค่ะออกมาทุกคนเลยค่ะกลุ่มที่1นะคะน้องถือไมค์ค่ะกลุ่มอื่นเตรียมตัวไว้นะค

0: อย่าบังค่ะซูชินะคำแรกหันไปมองคำศัพท์ด้านหลังกลุ่มที่1บอกเพื่อนว่าพวกเราเป็นกลุ่มที่1หันไปบอกเพื่อนก่อนค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1
1: กลุ่มที่1
0: พร้อมขายซูชิแล้วค่ะ
1: พร้อมขายซูชิแล้วค่ะ
0: เด็กๆมาดูคำแรกกลุ่มที่1คำแรกออกเสียงว่า
1: สวิง
0: ออกเสียงพร้อมกันค่ะสวิง
1: สวิง
0: สวิง
1: สวิง
0: คำต่อไปค่ะ
1: ถนน
0: เด็กๆออกเสียงค่ะถนน
1: ถนน
0: ถนน
1: ถนนผลิต
0: เด็กๆออกเสียงค่ะผลิต
1: ผลิต
0: ผลิต
1: ผลิต
0: ต่อไปค่ะ
1: ขยะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะขยะ
1: ขยะ
0: ขยะ
1: ขยะสนุกสนาน
0: เด็กๆออกเสียงค่ะสนุกสนาน
1: สนุกสนาน
0: อุหายไปนะคะสระอุหายไปนะคำต่อไปค่ะนี่เลยข้าวปั้นของเราถูกเจ้ากุ้งบังนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ฉลาดฉลาด
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะฉลาด
2: ฉลาด
0: ฉลาด
2: ฉลาด
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปกลุ่มที่2มาเลยกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2มาเลยค่ะมาเลยขยับไปได้เลยค่ะกลุ่มอื่นเต็มตัวขายซูชินะหันไปค่ะบอกเพื่อนว่ากลุ่มที่2กลุ่มที่2พูดพร้อมกันค่ะกลุ่มที่2
3: กลุ่มที
0: ่2โอ้พ่อค้าแม่ค้าเสียงไม่ประทับใจเลยอยากซื้อซูชิมั้ยคะแบบนี
3: ้ไม
0: ่อยากเอาใหม่ค่ะกลุ่มที่2
1: กลุ่มที่2
0: พร้อมขายซูชิแล้วครับ
1: พร้อมค่ะ
3: ซูชิแล้ว
0: มาดูคำศัพท์คำแรกคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ขยะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะขยะ
2: ขยะ
0: ขยะ
1: สง่า
0: สง่าเด็กๆออกเสียงค่ะสง่า
2: สง่า
0: สง่า
1: ทวิน
0: เด็กๆออกเสียงค่ะทวิน
1: ทวิน
0: แล้วข้อหอมนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ชื่อเพื่อน
0: ชื่อเพื่อนชื่อคุณครูเขียนที่ไหนคะด้านหลังนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
1: ฉันไหน
0: ฉันไหนได้ดาวเสียงค่ะฉันไหน
2: ฉันไหน
0: ฉันไหน
2: ฉันไหน
0: ต่อไปค่ะ
1: สนาม
0: ได้ดาวเสียงค่ะสนาม
2: สนาม
0: สนาม
2: สนาม
0: และคำสุดท้ายของกลุ่มนี้ค่ะนี่กลิ่นไม่ค่อยดีเลยคำว่าอะไรคะ
1: ขยะ
0: ได้ดาวเสียงค่ะขยะ
1: ขยะ
0: ขยะ
1: ขยะ
0: เก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อไปกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3ค่ะมาเลยเด็กๆอย่าลืมเรามีบทพูดนะคะกลุ่มที่จุดๆพร้อมขายซูชิแล้วครับค่ะมาเลยค่ะใครจะถือไมค์เอ่ยน้องใบหม่อนนะคะคนอื่นไปยืนค่ะกลุ่มที่3 1 2 3ต้องพูดว่าอะไรคะพูดพร้อมกันค่ะ1 2 3
4: กลุ่มที่3พร้อมขายซูชิแล้วค่ะ
0: พร้อมขายซูชิแล้วค่ะกลุ่มนี้ปลาท่าทางจะจืดนะคะอ่ะมาดูคำนี้ออกเสียงว่า
1: สนุก
0: เดี๋ยวเสียงค่ะสนุก
2: สนุก
0: สนุก
2: สนุก
1: ฉลาด
0: เดี๋ยวเสียงค่ะฉลาด
2: ฉลาด
0: ฉลาด
1: ฉลาดสนุก
0: สนุกเดี๋ยวเสียงค่ะสนุกต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
1: ขนาด
0: เดี๋ยวเสียงค่ะขนาด
2: ขนาด
0: ขนาด
2: ขนาด
0: เขียนถูกต้องนะคะต่อไปค่ะ
1: ผงก
0: เดี๋ยวเสียงค่ะผงก
2: ผงก
0: ผงก
2: ผงก
0: และคำสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะ
1: ถนอม
0: เดี๋ยวเสียงค่ะถนอม
2: ถนอม
0: เก่งมากนะคะซูชิเขียนถูกต้องประมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปเชิญพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่4ได้เลยค่ะพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่4มาได้เลยนะคะไหนคนไหนจะถือไมค์เอ่ยเอาละค่ะมาเลยขยับไปค่ะปรบมือให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่4หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะขยับไปอยู่ด้านหน้าค่ะไปแถวด้านหน้านะคะแถวหน้าค่ะแถวหน้า2แถว

0: วจ้า2แถว2แถวนะคะอ่ะมาดูกลุ่มที่4นี่เลยบทของเราก็คือ
1: กลุ่มที่4พร้อมขายซูชิแล้วครับ
0: โอ้โหเจอพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้อยากซื้อไหมคะต้องพูดพร้อมกันทุกคนค่ะ1 2 3
2: กลุ่มที่4พร้อมขายซูชิค
0: ่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำศัพท์คำแรกของหนูค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
3: ขยะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะขยะ
4: ขยะ
0: ขยะ
5: ขยะ
3: ผวา
0: เด็กๆออกเสียงค่ะผวา
3: ผวา
0: สนุกเด็กๆออกเสียงค่ะสนุก
3: สนุก
6: สยอง
0: เด็กๆออกเสียงค่ะสยอง
7: สยอง
3: ชวี
0: เด็กๆออกเสียงค่ะชวี
7: ชวี
0: และ
3: ถนน
0: ถนนปรบมือให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยกลับไปได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5เชิญค่ะมาเลยกลุ่มที่5 2แถวเหมือนเดิมนะคะใครจะถือไมค์เอ่ยน้องปลื้มถือไมค์นะคะพ่อค้าของเรานะคะขยับมาค่ะถอยมาค่ะต่อไปไปยืนแถวหน้าได้เลยค่ะเด็กๆฟังพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่5 1 2 3
1: กลุ่มที่5พร้อมขายซูชิแล้วครับ
0: พูดพร้อมกันค่ะ1 2 3
7: กลุ่มที่5พร้อมขายซูชิแล้วค่ะ
0: นี่ถ้าเป็นคุณแหม่มจะเข้ากลุ่มนี้กลุ่มแรกเลยนะคะเข้าร้านนี้ร้านแรกเลยคำแรกค่ะ
1: ถนอม
0: เด็กๆออกเสียงค่ะถนอม
7: ถนอม
1: ชวี
0: เด็กๆออกเสียงค่ะชวี
7: ชวี
1: สง่า
0: สง่า
1: สยอง
7: สยอง
1: ผนัง
7: ผนัง
1: คอมเมนต
7: ์คอมเ
0: มนต์คอมเมนต์ยังไม่ถูกนะคะโอ้กลิ่นมาจากไหนเหม็นๆเนี่ยไม่ใช่คอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ค่ะเอาเสียงใหม่ค่ะคอมเมนต
1: ์คอมเมนต
0: ์คอมเมนต์ได้เดี๋ยวเสียงค่ะคอมเมนต
7: ์คอมเมนต
0: ์ปรบมือให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่8เรื่องสูงนำต่ำเดี่ยวนะคะนี่ก็คือหน้าตาของใบงานนะคะครูแหม่มจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆบอลลูนมาให้ให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ด้านบนด้านบนตรงนี้และเขียนคำอ่านด้านล่างเช่นเด็กๆลองยกตัวอย่างอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวคำว่าอะไรบ้างคะสยองเด็กๆก็เขียนคำว่าสยองมีตัวอะไรบ้างเอ่ยสอเสือสออะไรคะต่อไปตัวอะไรคะยอยักษ์ต่อไปตัวอะไรคะ
7: ออ่าง
0: และสุดท้ายตัวอะไรเอ่ยงองูก็เขียนคำว่าสยองแบบนี้แล้วก็มาเขียนคำอ่านสออาสะอย่าลืม1พยางค์เสร็จแล้วใส่เครื่องหมายยติภังค์หอยออง งอหยองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะคำแรกเขียนตามครูแหม่มได้เลยนะคะสยองส่วนคำอื่นนะคะให้เด็กๆคิดเองได้เลยนะคะให้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นใครเขียนได้มากที่สุดมีรางวัลใครเขียนคำได้มากที่สุดมีรางวัลภายใน1นาทีนี้วิ่งน้องทีทาร์ตไปบอลลูนอันที่2แล้วนะคะดูคำศัพท์ให้ดีๆค่ะคำอ่านมีตัวอะไรบ้างคะคำนี้ยังไม่มีความหมายค่ะน้องทิทัศน์ยังไม่มีความหมายนะคะคำที่2น้องจักรพรรดิได้คำว่าอะไรคะ
8: เสมอ
0: เสมอเก่งมากนะคะใครได้2คำแล้วยกมือโอ้โหหลายคนเลยใครได้3คำแล้วมีคนได้3คำแล้วน้องดาเนียได้3คำแล้วเหรอคะคำที่2หนูได้คำว่าอะไรคะ
9: สน
0: ุ
9: กค่ะ
0: สนุกคำที่3ล่ะคะ
9: ผนัง
0: ใครได้4คำแล้วบ้าง

0: สี่คำมีไหมคะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆวางดินสอหมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆวางดินสอเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันมาดูคำศัพท์ที่คุณแหม่มยกตัวอย่างมาบ้างนะคะคำนี้ค่ะเอาเสียงว่า
1: พันหนึก
0: พันหนึกเดี๋ยวเสียงค่ะพันหนึก
1: พ
0: ัน
1: หน
0: ึ
1: ก
0: พันหนึก

0: ขนานเลยเดี๋ยวสิงค่ะขนานต่อไปค่ะ
1: สมอง
0: สมองต่อไปค่ะวันนี้เดี๋ยวกลุ่มที่4รับรางวัลกับคุณครูนะคะให้ความร่วมมือดีมากคำนี้ของเสียงว่า
1: ฉล
0: ุยยังไม่ถูกไม่มีตัวสะกดเอาเสียงว่าฉลุเดี๋ยวเสียงค่ะฉลุ
1: ฉล
0: ุ
1: ฉล
0: ุผวา
1: ขมเหลา
0: ขมเหลา
1: ขมเหลา
0: ขมเหลา
1: ฉลาม
0: ฉลามเอาละค่ะเด็กๆเรามีทั้งหมดกี่บอลลูนคะ9บอลลูนนะคะเด็กๆสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านหรือว่าทำในเวลาว่างได้นะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำที่เป็นอักษรสูงนะคะอักษรสูงวิธีการท่องจำว่ายังไงนะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดนำอักษรต่ำเดียวก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำในชั่วโมงที่4นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่9เรื่องแยกให้ดีมีคำตอบนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนะคะเชื่อว่าไม่ยากสำหรับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเพราะว่าแค่เด็กๆเนี่ยนำอักษรสูงนะคะมาผสมนะคะกับอักษรต่ำเดียวแล้วก็เอาสระมารวมนะคะนำตัวสะกดเข้าไปนะคะลองไปฝึกผสมคำนะคะอ่านออกเสียงและเขียนคำด้วยนะคะวันนี้นะคะครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากเด็กๆนะคะต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะ
0: เด็กๆออกมาดูผลงานได้เลยค่ะมาเลยชอบอันไหนบ้างคะ

0: อนที่4นิดหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมีเดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
2: ไอเทมกินเที่ยวใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลาย

0: ็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ
1: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือ

0: การผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineageLineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพันพัฒน์บุตรชัยหรือคุณครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับนักเรียนเป็นเรื่องของนี่แหละครับป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรนะครับเป็นการนำความรู้ทั้งหมดนะครับมาใช้เรียนในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับและชั่วโมงต่อๆไปด้วยนะครับนักเรียนแล้วมาดูกันว่าเนื้อหาในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับคุณครูเนี่ยเตรียมภาพไว้ให้กับนักเรียนได้รับชมด้วยนะครับทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมนะครับว่าจะเป็นภาพอะไรนะครับมากันเลยนี่เลยครับให้นักเรียนนะครับได้สังเกตก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตอบคำถามคุณครูนะให้สังเกตดูนะครับว่าภาพนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะครับมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะครับของทุกๆกลุ่มเลยเดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามร่วมกันนะครับในตอนนี้คุณครูให้เวลาสังเกตนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านั้นนะครับคุณครูแบงค์คิดว่าเนี่ยนักเรียนน่าจะสังเกตภาพนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันไหนลองมาช่วยกันตอบก่อนว่าในภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับตอบพร้อมกันเลยมีการดูโทรทัศน์ในที่มืดนะครับเด็กๆจะสังเกตว่ามีคนเนี่ยในภาพจำนวนกี่คนครับมีคนจำนวน2คนกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่อาจจะเป็นกำลังดูหนังนะครับตรงนี้มีอะไรเนี่ยตรงนี้มีป๊อปคอร์นนะครับก็เหมาะสมเลยนะครับแบบว่าดูหนังไปด้วยกินป๊อปคอร์นไปด้วยเหมือนเราไปรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เด็กๆทุกคนก็น่าจะเคยทำกิจกรรมนี้กันมาใช่ไหมครับไหนใครเคยไปดูหนังแล้วก็ไปกินป๊อปคอร์นด้วยโอ้เกือบทุกคนเลยคุณครูนะครับส่วนตัวนะเงียบก่อนลูกเงียบก่อนโดยส่วนตัวนะคุณครูก็ชอบเช่นเดียวกันนะครับการกินป๊อปคอร์นหนังไปเนี่ยมีความสุขมากๆเลยครับเรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อลูกเมื่อนักเรียนดูภาพไปแล้วนะครับภาพที่นักเรียนให้ได้ดูเนี่ยสังเกตคือภาพอะไรครับเมื่อสักครู่นี้ตอบกันไปแล้วตอบพร้อมกันอีกครั้งครับว่าเป็นภาพเกี่ยวกับกำลังนั่งดูทีวีหรือโทรทัศน์ในที่มืดเรามาดูคำตอบกันนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะตอบตรงกับที่คุณครูมีไหมนะครับการนั่งดูโทรทัศน์ในที่มืดถูกต้องนะครับนักเรียนจากภาพเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่ไหนคุณครูขอความเห็นหน่อยลูกใครคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมยกมือเหมาะสมไม่เหมาะสมนะใครบอกว่าไม่เหมาะสมครับโอ้ทุกคนเลยฉะนั้นเด็กๆคิดว่ามีการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมก็ตรงกับเฉลยนั่นเองนะครับก็คือการนั่งดูโทรทัศน์ในที่มืดไม่เหมาะสมนะครับนักเรียนถามต่อนะครับหากมีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมนักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อดวงตาหรือไม่อย่างไรไหนใครอยากตอบคำถามข้อนี้ครับขอเลือกกลุ่ม4ครับถามก่อนว่าเหมาะสมขออภัยครับคิดว่าจะส่งผลต่อดวงตาไหมส่งผลไหมลูกส่งผลอย่างไรไหนให้ผลสิ
1: ตาเสียครับ
0: อาจจะทำให้ตาเสียได้ขอถามความคิดเห็นกลุ่ม5บ้างลูกกลุ่ม5ครับไหนลองตอบดูสิมีผลต่อดวงตาไหมครับกลุ่ม5กลุ่ม2มือลงก่อนลูกกลุ่ม5ครับส่งผลต่อดวงตาไหม
1: ส่งผลค่ะ
0: ส่งผลอย่างไรครับ
1: ทำให้เรามองไม่เห็นค่ะ
0: อาจจะทำให้เรามองไม่เห็นได้กลุ่ม2อยากตอบให้โอกาสกลุ่ม2ครับกลุ่ม2ส่งผลต่อดวงตาไหมลูกรอบหน้าเราค่อยตอบนะปกรณ
1: ์ส่งผลค่ะ
0: ส่งผลนะครับส่งผลอย่างไรครับ
1: ส่งผล มันทำให้ตาเราบอดได้ค่ะ
0: อาจจะทำให้ตาบอดได้อ่ะกลุ่ม3ก็ยกมืออยู่อ่ะตะวันอ่ะลองให้ความคิดเห็นซิกับข้อนี้ส่งผลต่อดวงตาหรือไม่ส่งผลไหมส่งผลแล้วส่งผลอย่างไร
1: จะทำให้ตาเสียครับ
0: ทำให้ตาเสียเหมือนกันอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม1อยากลองตอบไหมครับไม่เป็นไรนะครับแล้วมาดูกันนะครับคำตอบของคุณครูแบงค์นะครับของครูแบงค์ก็คิดว่ามันน่าจะส่งผลต่อดวงตาเนี่ยอาจจะทำให้ดวงตาพร่ามัวเด็กๆรู้จักคำนี้ไหมตาพร่ามัวหมายความว่ายังไงก็อาจจะเป็นอาการที่บอกว่ามองอะไรไม่ค่อยชัดนะลูกเคยไหมเคยเป็นไหมเด็กๆอ๋ออ
2: ันนี้ผมเคยเป็น
0: อาจจะตื่นนอนเช้าๆอย่างเงี้ยนะครับกำลังง่วงเงียอยู่ใช่ไหมแล้วตื่นมาปุ๊บโอ้กำลังง่วงอยู่เลยใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการพร่ามัวแบบนี้ได้นะครับมองสิ่งต่างๆได้ไม่ค่อยชัดเจนนั่นเองครับแล้วนักเรียนเนี่ยจะมีวิธีในการป้องกันอย่างไรไหนถามสิข้อนี้ใครอยากตอบครับโอ้โหกลุ่ม2นี่ยกก่อนเพื่อนเลยอ่ะกลุ่ม2อ่ะให้โอกาสครับถามฟังดีๆนะนักเรียนจะมีวิธีป้องกันอย่างไรป้องกันยังไงลูกทำยังไง
1: ถ้าเราอยากดูเราก็ต้องใส่แว่นป้องกันด้วยครับ
0: อ๋อใส่แว่นดูร่วมกับการดูโทรทัศน์ขอบคุณมากกลุ่มกลุ่ม3ครับกลุ่ม3จะตอบกลุ่ม3คิดว่ายังไงลูกทำวิธีการยังไงมีวิธีการป้องกันเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าใช้สวมแว่นระหว่างดูโทรทัศน์เราล่ะคิดว่าไง
1: ดู5นาทีแล้วก็พักครับ
0: ดูสัก5นาทีแล้วก็พักอ๋อโอเคกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม4มีความคิดเห็นอย่างไรครับ
3: เปิดไฟระหว่างดูครับ
0: ดูในที่ที่มีแสงสว่างโอ้ดีมากเลยกลุ่ม2อีกรอบ

0: ใครก็ได้อ่ะเปลี่ยนคนอื่นบ้างลูกใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามข้อนี
1: ้โทรศัพท์ค่ะ
0: ลดแสงอะไรนะ
1: โทรศัพท์ค่ะ
0: เอ๊ะเราดูอะไรนะเราดูโทรทัศน์เราต้องลดแสงอะไรลดแสงโทรทัศน์แทนนะลูกอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันลูกอ่ะพอแล้วขอบคุณมากลูกเราจะมีวิธีในการป้องกันอย่างไรนั่นก็คือการเปิดไฟระหว่างที่เรารับชมโทรทัศน์ไปด้วยนะครับนักเรียนอ่ะในภาพเนี่ยคุณครูเห็นว่ามีการเปิดโคมไฟด้วยก็จะทำให้ห้องของเราเนี่ยดูสว่างขึ้นแล้วก็เราจะได้รับชมโทรทัศน์เนี่ยอย่างสบายตานะครับมันก็ไม่มืดจนเกินไปนั่นเองครับอ่ะเหมือนมีกลุ่ม4ตอบใช่ไหมว่าเปิดไฟระหว่างดูใช่ไหมครับเก่งมากครับไปต่อลูกกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรอันนี้ขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะครับวันนี้เนี่ยให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงนั่นเองครับโดยวันนี้ใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่32นะครับนักเรียนนะครับยังไม่ต้องหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับมาดูกันว่าในใบกิจกรรมในหน้าที่32นี้จะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างในข้อที่1นะครับบอกกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงที่ตนเองได้ทำใน1สัปดาห์และคิดว่าแต่ละกิจกรรมมีการใช้แสงเหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่ให้บันทึกผลนั่นเองครับและในข้อที่2ให้พวกเรานะครับร่วมกันอ่านใบความรู้เรื่องการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมแล้วผลัดกันบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีอยู่2ข้อลูกในข้อที่1นะครับให้บอกกิจกรรมต่างๆที่ทำมา1สัปดาห์นะครับโดยการบันทึกผลลงไปพร้อมกับบอกเหตุผลด้วยว่ามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่และในข้อที่2นี้ให้อ่านใบความรู้อ่านใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มาผลัดกันเล่าประโยชน์ให้ฟังกันนะครับมาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมอีกรอบนะครับในวันนี้นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอะไรครับทำอะไรบ้างลูกวันนี้ช่วยกันตอบหน่อยสิข้อนี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับคุณครูบอกวิธีการทำไปแล้วนะร่วมกันทำใบงานร่วมกันพูดคุยเด็กๆปลายทางนะครับช่วยครูตอบข้อนี้หน่อยครับส่วนนักเรียนต้นทางไหนบอกหน่อยสิว่าเราทำกิจกรรมอะไรบ้างลูกทำอะไรบ้างนะช่วยกันตอบเลยบอกกิจกรรมต่างๆที่ทำใน1สัปดาห์แล้วบอกเสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกมีอีกกิจกรรมนึงมีการอ่านอะไรนะวันนี้ต้องอ่านอะไรนะลูกอ่านหนังสืออ่านใบความรู้ถูกต้องครับเอาล่ะเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรในกิจกรรมนี้อันดับแรกครับบอกกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงที่ตนเองทำได้ใน1สัปดาห์กลุ่ม1ตอบถูกต้องเลยนะครับในข้อที่2เราจะได้ทำอะไรต่อลูกบอกเสร็จแล้วทำอะไรต่อนะบันทึกผลเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เราบอกว่าแต่ละกิจกรรมมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่พร้อมกับบันทึกผลโดยบอกเหตุผลไปด้วยนะครับเด็กๆไปต่อลูกนักเรียนจะได้อ่านใบความรู้เรื่องอะไรจำได้ไหมครับเรื่องอะไรนะป้องกันอะไรนะป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่อะไรครับไม่เหมาะสมหมูเก่งมากเลยนักเรียนปลายทางสามารถตอบข้อนี้ได้ไหมครับคุณดูแบงค์คิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันกับเพื่อนๆได้เลยนะครับการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมถูกต้องครับและนะครับข้อสุดท้ายนะครับเมื่อพวกเราร่วมกันอ่านใบความรู้เสร็จแล้วเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรครับให้ร่วมกันอะไรนะดาเนียร่วมกัน
1: ทำใบงานค่ะ
0: ร่วมกันทำใบงานจะใช่ไหมนะกลุ่ม2ให้โอกาสตอบสิให้คนที่ยังไม่เคยตอบลูกโอเค
1: ร่วมกันพูดคุยค่ะ
0: ร่วมกันพู

0: คุยบอกเกี่ยวกับอะไรลูก
1: การป้องกันตา
0: ประโยชน์ที่อะไรคุณครูใบให้แล้วนะประโยชน์ที่อะไรครับลูก
1: ประโยชน์ที
0: ่ได้รับจากการอะไร
1: ได้รับจากการแสงค่ะ
0: อ่านไหมลูก
1: อ่านแสง
0: อ่านใบ
1: ใบงาน
0: ใบความ
1: รู
0: ้ใบความรู้ให้มาผลัดกันเล่านั่นเองลูกอ่ะเรามาดูเฉลยกันเลยลูกเด็กนี่ครับให้เด็กๆบอกแนวทางในการดูแลดวงตาจากการมองเห็นวัตถุในที่ที่มีแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนั่นก็คือเป็นการบอกประโยชน์นั่นเองครับเด็กๆอ่ะเรามาดูนะครับในใบงานหน้าที่34ถึงหน้าที่40นั่นเองครับซึ่งคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับเรามาดูนะครับในหน้าตาใบงานของพวกเราวันนี้จะต้องบันทึกอะไรลงไปบ้างนะครับในหน้านี้นะครับหน้าที่34ก่อนเลยนะครับในกรอบตรงนี้นะครับเขียนกิจกรรมที่ทำและขีดเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องที่เลือกนั่นเองครับกิจกรรมนะครับเห็นเลข1ไหมลูกเลข1ก็คือเป็นการบอกกิจกรรมว่าในกิจกรรมเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับโดยเขียนกิจกรรมลงเสร็จแล้วนะครับในช่องฝั่งนู้นนะครับช่องสีน้ำเงินนะครับก่อนรวบรวมข้อมูลก็คือเป็นการที่เราทำไปแล้วเนี่ยให้เราลองบอกซิว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันต่อเนี่ยเรามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่ถ้าเหมาะสมก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องเหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องไม่เหมาะสมพร้อมกับให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะครับก็มีอยู่2กรณีนะครับก็คือช่องแรกนะครับมีแสงสว่างมากเกินไปกับช่องที่2ครับมีแสงน้อยเกินไปนั่นเองครับเราจะทำกิจกรรมแค่นี้นะครับส่วนในฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือหรือกรอบสีเขียวหลังรวบรวมข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับอันนี้หน้า35 36 37 38 39และ40ฉะนั้นเนี่ยเราจะบันทึกทั้งหมด7หน้านั่นเองครับซึ่งไม่เยอะเลยนะครับทีนี้นะครับมาฟังคำแนะนำจากคุณครูนิดหนึ่งนะครับโดยวันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องคิดกิจกรรมที่พวกเราทำมาตลอด1สัปดาห์นะครับโดยให้นักเรียนเขียนบันทึกกิจกรรมลงในสมุดหรือกระดาษจากนั้นให้พวกเราเนี่ยนำสมุดหรือกระดาษนั้นมาจดกิจกรรมมาใส่ลงในแบบฝึกหัดของเรานั่นเองโดยให้นักเรียนบอกว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำไปนั้นมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยกิจกรรมของต้นทางนะครับคุณครูได้นัดหมายพวกเราให้ไปทำเป็นการบ้านมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไหนลองตอบพร้อมกันสิทำมาเสร็จหรือยังครับบางคนก็เสร็จแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจสอบไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมของนักเรียนนะครับอันดับแรกนักเรียนทำกิจกรรมข้อ1โดยบอกกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงที่ตนเองทำใน1สัปดาห์และคิดว่ามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่พร้อมบอกเหตุผลข้อ2ครับนักเรียนบันทึกผลลงในใบงานหน้า34ถึง40นะครับและข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับนักเรียนอ่านใบความรู้หน้า41โดยการฝึกการอ่านพร้อมกับบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านใบความรู้ครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับข้อแรกคุณครูนะครับดูแลความเรียบร้อยให้คำแนะนำนักเรียนที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงที่ตนเองทำได้ใน1สัปดาห์ครับข้อ2ให้นักเรียนนะครับร่วมกันอ่านใบความรู้หน้า41โดยการให้คุณครูเนี่ยฝึกนักเรียนอ่านและบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านใบความรู้นั่นเองครับเอาล่ะกิจกรรมของเราเนี่ยเราพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับนักเรียนถ้าพวกเราพร้อมแล้วนะครับทั้งนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางตอนนี้ให้หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับแล้วให้เราเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่นะครับ34ถึงหน้าที่40อ่ะแต่เปิดไปหน้าที่34ก่อนลูกเดี๋ยวคุณครูนะครับจะไปตรวจสอบว่าที่นักเรียนบันทึกกิจกรรมมาเนี่ยตลอด1สัปดาห์จะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วมีการใช้แสงสว่างที่

0: หมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรเดี๋ยวคุณครูร่วมกันไปพูดคุยกับนักเรียนเลยครับวันนี้เดี๋ยวขอเดินกลุ่มแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูซิหน้า34ครับหน้า34คนที่ยังไม่ได้บันทึกกิจกรรมลูกตอนนี้ให้พวกเราบันทึกกิจกรรมไปนะครับตลอด1สัปดาห์จำได้ไหมว่า1สัปดาห์นั้นเราทำกิจกรรมอะไรบ้างหรืออาจจะเป็นกิจกรรมวันนี้ก็ได้กิจกรรมในเมื่อวานก็ได้เหมือนกันนะครับเอาไม่ได้นำไปฝึกหัดมาไม่เป็นไรลูกไหนดูซิกิจกรรมแรกทำกิจกรรมต่อไปด้วยอันนี้ของวันที่2เข้าใจไหมเอาดินสอขึ้นมาเรามาดูของเพื่อนซิกิจกรรมแรกมีดูแลน้องมีความเหมาะสมตรงนี้ถ้าเหมาะสมแล้วลูกเราไม่ต้องทำตรงนี้ก็ได้นะเราลบออกได้ตรงนี้ฝั่งนี้เรายังไม่ได้ไปรวบรวมข้อมูลฉะนั้นเราลบออกไปลูกนำดินสอขึ้นมาลูกมาเขียนเดี๋ยวครูเดินไปครับเดี๋ยวครูเดินไปนะรอสักครู่นะนำดินสอขึ้นมาแล้วเอาเขียนกิจกรรมที่เราทำเอาเมื่อวานก็ได้เมื่อวานทำกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมเยอะแยะเลยทำการบ้านดูหนังฟังเพลงเลี้ยงน้องดูแลสวนวิ่งเล่นอู้ได้หมดเลยเนี่ยคุณครูยกตัวอย่างให้แล้วให้เราเขียนมานะเขียนทำหน้าต่อไปเลยดานีมาข้ออันนี้ของวันที่3นะอันนี้ของวันที่4ไปเรื่อยๆเลยวันนี้อะไรเนี่ยวันนี้ตลาดอะไรเหรอไปไหนไปตลาดเหรอส่วนหนูช่วยเพื่อนนะช่วยเพื่อนนะลูกไหนกลุ่มนี้ทำการบ้านในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพออ้าวทำไมล่ะลูกทำไมหนูไปทำการบ้านในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอแสดงว่าถ้าทำการบ้านในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอก่อนรวบรวมข้อมูลคิดว่ามีการใช้แสงสว่างเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมเรามาติ๊กคำว่าเหมาะสมให้โอกาสแก้ลูกให้โอกาสแก้ได้ไหนไปดูของคนอื่นสิการมองเห็นวัตถุต่างๆมองอะไรเนี่ยวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบวิธีการที่ให้มองเห็นวัตถุการเล่าตัวอย่างการมองเห็นอันนี้หนูแปลข้อมูลมาจากไหนในโลกแสงเคลื่อนที่อย่างไรมันใช่กิจกรรมไหมไม่ใช่กิจกรรมนะลูกไม่เป็นไรลูกลบเขียนใหม่ได้ลบเขียนใหม่ได้เลยลูกไม่ใช่นะไม่ใช่นะเป็นกิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันนะลูกอย่างเช่นเดินทางไปโรงเรียนอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้เดินทางไปโรงเรียนไปวิ่งเล่นไปทำการบ้านไปดูหนังสือรดน้ำต้นไม้เนี่ยอะไรพวกนี้เหล่านี้เราเรียกว่ากิจกรรมส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการลูกมันเป็นวิธีการต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องนะไม่เป็นไรลูกให้เวลาในการแก้เอาไหนกลุ่มนี้กลุ่ม3ไหนขอดูซิมีวาดรูปโอ้เก่งมากตะวันเล่นฟุตบอลทำกิจกรรมต่อไปเลยตะวันทำกิจกรรมเราเตะบอลทุกวันเลยเหรอเขียนอย่างอื่นบ้างได้ไหมเขียนไม่เป็นถามเพื่อนครับไหนดูซิมีวิ่งเล่นกับเพื่อนๆกิจกรรมต่อไปล่ะลูกเดี๋ยวบันทึกเลยอันมีสอขึ้นมาไหนดูซิหนังสือโอ้มองดวงไฟดูโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์ออกกำลังกายยอดเยี่ยมเก่งมากทำกิจกรรมต่อไปนะทำกิจกรรมต่อไปให้เสร็จนะลูกเอาตาส่องเข้าไปในกล่องเห็นแสงเทียนไขอ๋อแสดงว่าอยากกลับไปทำกิจกรรมนั้นใช่ไหมอ๋อได้ได้ไม่มีปัญหาหนังสือไปบันทึกกิจกรรมต่อไปลูกไหนดูซิวิ่งไล่จับซ่อนแอบอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรคืออะไรอ่ะมันเป็นกิจกรรมการเล่นของเด็กๆใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: แบบเพื่อนก็จะอยู่นิ่งๆแล้วคนที่ไม่เป็นเขาจะมา
0: โอเคโอเคได้ไม่เป็นไรบันทึกกิจกรรมต่อไป

0: เรียนเรียนอะไรครับ
1: หนังสือ
0: เอาเขียนให้ครบครับเรียนหนังสือ ะอะไรเนี่ยดูบ้านทุงอะไรเนี่ย
2: อยู่บ้าน
0: อยู่บะดูบ้านทุงวันเราจะเขียนว่าอะไรความหมาย
2: อยู่บ้านทุกวัน
0: อยู่บ้านทุกวันอันอะไหนมีใครช่วยเพื่อนเขียนได้ไหมช่วยเพื่อนหน่อยนะจักรพรรดิ
3: ไม่ใช่หนูอ่ะดูรอบบ้าน
0: ทุกวันอ๋อดูรอบบ้านอะฝากหน่อยอ่ะขยับไปหน่อยลูกขยับไปหน่อยคุณจะไปดูกลุ่มห้าเอาเขียนต่อเร็วๆเขียนต่ออันไหนกลุ่มห้าอยู่บ้านฟังเพลงโอ้ได้เล่นไทรศัพท์อ่ะแก้ใหม่นิดนึงอันนี้สระโอลูก
3: เล่นโทรศ
0: ั
3: พท์
0: ใช่สระโอนะไม่ใช่สระไอนะครูก็อ่านเป็นไทรศัพท์เลยทีนี้เล่นบอลอ่ะได้อ่ะกิจกรรมต่อไปเลยลูกบันทึกให้ครบ7วันเลยลูกบันทึกต
3: ่อ
0: เล่นโทรศัพท์อ่ะสอศาลาลูกสอศาลามีขีดด้วยไม่ต้องลบเขียนต่อเลยสอศาลาอ่ะถูกต้องไปเล่นบาสบอใบไม้สระอาสอเสือเล่นอะไรเขียนหนังสือขอเอียนอเขียนไงได้บันทึกเลยเอาไหนของเราบันทึกหมดยังไปวิ่งเล่นฟุตบอลได้ดูหนังได้เล่นโทรศัพท์ทำความสะอาดบ้านโอ้เก่งมากออกกำลังกายอ่านหนังสือปั่นจักรยานยอดเยี่ยมเก่งมากใครฝึกเขียนคำไหนไม่ได้นะครับก็ให้ช่วยกันฝึกเขียนนะกลุ่ม2หมดยังเขียนครบยังครับเขียนให้ครบครับลูกเขียนให้ครบประกรณ์เขียนให้ครบอย่าเล่นใต้โต๊ะลูกเขียนไม่เป็นไรเขียนใหม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรปลูกต้นไม้ปอรออูกอปลูกรอลิงลูกรอลิงปลูกต้นไม้อะไรนะ
3: ปั่นจักรยาน
0: เขียนเป็นไหมเราก็เขียนไม่เป็นมีใครเขียนคำว่าปั่นจักรยานเป็นไหมอยู่ไกลเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรปออ่านปั่นไม่เอกปั่นเราก็เขียนให้ทันเพื่อนสิเร็วๆวันนี้ไปตลาดวันนี้ไปโรงเรียนทำกิจกรรมต่อไปแล้วกิจกรรมต่อไปอย่าทำนะไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วเก่งมากปั่นจักรยานจออะกอจักกอรอด้วยนะกอเรือด้วยยออานอยานกลุ่มนี้เอาแบบฝึกหัดขึ้นมาไม่เล่นเป่ายิงฉุบเอาขึ้นมาเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกลุ่มนี้เรียบร้อยนะตะวันข้อ6แล้วตะวันหนูทำต่อลูกกิจกรรมที่3ทำอะไรเก่งมากทำกันบ้านตัวกิจกรรมต่อไปทำอะไรดีเขียนหนังสือดีไหมเขียนหนังสือเขียนเด็กๆครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ใบงานของเรากันต่อนะครับเด็กๆทุกคนวางมือก่อนลูกตอนนี้ให้ทุกคนวางมือก่อนนะปบมือ2ครั้งฝึกสมาธิสิปบมือ1ครั้งปบมือ3ครั้งน่าจะยังมีความพร้อมกันอยู่เด็กๆวางมือแล้วหันหน้ามาหาคุณครูก่อนลูกทุกคนเลยหันหน้ามาแล้วมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมของคุณครูกับนักเรียนเนี่ยจะมีความสอดคล้องหรือว่าความเหมือนแตกต่างกันหรือไม่นะครับมาดูกิจกรรมของคุณครูกันบ้างนะครับว่าคุณครูเนี่ยบันทึกกิจกรรมอะไรลงไปบ้างนะครับในแต่ละวันเนาะอันดับแรกครับกิจกรรมแรกเล่นฟุตบอลกลางแจ้งนะครับกิจกรรมการเล่นฟุตบอลกลางแจ้งคุณครูก่อนรวบรวมข้อมูล

0: ครูบอกว่าเป็นการทำกิจกรรมที่เป็นไงเหมาะสมนะครับเล่นฟุตบอลกลางแจ้งไม่ได้เล่นในที่มืดนะต่อไปนะครับกิจกรรมที่2คุณครูอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างฉะนั้นก่อนรวบรวมข้อมูลของคุณครูเนี่ยก็จะเหมาะสมเหมือนกันนะครับก่อนรวบรวมข้อมูลเนาะไปต่อครับกิจกรรมที่3ของคุณครูเล่นโทรศัพท์ในที่มืดมีใครบันทึกข้อนี้ไปไหมโอ้ยมีเหมือนกันแล้วการใช้แสงล่ะลูกเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคุณครูก็จะบอกว่ามันน่าจะไม่เหมาะสมนะให้เหตุผลสิว่ามีแสงมากเกินไปหรือมีแสงน้อยเกินไปมีแสงน้อยเกินไปนะครับคนที่ทำงานยังไม่เสร็จนะครับสามารถดูตัวอย่างของคุณครูและบันทึกตามก็ได้นะครับเด็กๆให้เวลาในการทำกิจกรรมไปด้วยกันเนาะกิจกรรมที่4ของคุณครูนั่นก็คือกิจกรรมนี้เลยครับอ่านหนังสือในห้องมืดอุ้ยกิจกรรมการอ่านหนังสือในห้องมืดไหนลองบอกสิว่ามีการใช้แสงสว่างที่เป็นยังไงครับไม่เหมาะสมแน่นอนนะครับมีแสงมากเกินไปหรือมีแสงน้อยเกินไปมีแสงน้อยเกินไปนะครับไปต่อลูกกิจกรรมที่5พาสุนัขเดินเล่นในช่วงเย็นไหนมีใครพาสุนัขไปเดินเล่นบ้างมีไหมอุ้ยก็มีบ้างเอามือลงครับเด็กๆการพาสุนัขไปเดินในช่วงเย็นบอกคุณครูหน่อยสิว่าในตอนเย็นเนี่ยยังมีแสงสว่างไหมลูก
1: ย
0: ังมีแสงสว่างอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นก่อนรวบรวมข้อมูลเนี่ยคุณครูมีการใช้แสงสว่างที่เป็นยังไงเหมาะสมไหมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับเหมาะสมอยู่นะครับแต่ถ้าคุณครูบอกว่าพาสุนัขเดินเล่นในช่วงกลางคืนอันนี้ไม่เหมาะสมแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าช่วงเย็นยังเป็นช่วงที่ยังมีแสงสว่างอยู่นั่นเองครับมองเครื่องบินที่ผ่านมาวันว่างๆของคุณครูสมมตินะวันว่างๆคุณครูเนี่ยแหงนไปที่ท้องฟ้าเห็นเครื่องบินบินผ่านไปก็คุณครูก็เลยนำกิจกรรมมาบอกว่ามองเครื่องบินที่ผ่านมานั่นเองครับเด็กๆคิดว่ามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมไหม
1: ไม่เหมาะสม
0: เรามาดูกันนะครับคุณครูอาจจะบอกว่ามันไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราดูไปที่ท้องฟ้าเนี่ยในตอนกลางวันนะครับเราจะเห็นเครื่องบินได้ก็ตอนกลางวันใช่ไหมลูกตอนกลางวันเนี่ยมีแสงจากอะไรอยู่มีแสงจากดวงอาทิตย์อยู่ฉะนั้นเนี่ยการมองเครื่องบินนะครับบางทีถ้าแสงเยอะไปมันอาจจะทำให้เกิดอาการต่างๆได้เนาะฉะนั้นเนี่ยแสงไม่เหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมีแสงมากเกินไปอันนี้กิจกรรมของครูนะไม่ใช่ของนักเรียนนะแต่ถ้าใครอยากเขียนกิจกรรมเหมือนคุณครูสามารถเขียนตามได้ครับและกิจกรรมสุดท้ายนะครับคุณครูบอกว่าออกกำลังกายในสนามกีฬาออกกำลังกายในสนามกีฬาก็มีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆแล้วกิจกรรมของพวกเราล่ะเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆบันทึกครบทั้ง7กิจกรรมไหมครับไหนใครบันทึกครบแล้วยกมือใครที่ยังบันทึกยังไม่เสร็จลูกมีไหมมีบ้างเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะครับต่อให้เสร็จนะลูกไปต่อครับเรายังมีกิจกรรมอีก1กิจกรรมในวันนี้นั่นก็คือเป็นการทำอะไรครับไม่ใช่แบบประเมินตนเองลูกการอ่านอะไรนะการอ่านใบความรู้เรามาดูกันนะครับใบความรู้ของเราเป็นเรื่องก่อนที่จะไปอ่านใบความรู้นะครับคุณครูขอถามนักเรียนหน่อยว่าเด็กๆเงียบก่อนลูกเด็กๆทุกคนปรบมือ2ครั้งนั่งหลังตรงยืดตัวขึ้นนะครับเรามาดูใน1สัปดาห์นักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างอนุญาตให้ตอบคนละ1กิจกรรมไหนใครอยากตอบคนแรกเลยนัดลินีลูกทำกิจกรรมอะไรครับ
2: ปั่นจักรยานค่ะ
0: ปั่นจักรยานขอคนต่อไปกลุ่ม5ครับต ตอบได้เลยส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกมีคนอยากตอบเยอะเลยกิจกรรมอะไรลูก
2: เตะบอลครับ
0: เตะบอลไปต่อกลุ่ม4กลุ่ม4ให้ตอบ2คนกลุ่ม3รอก่อนนะทำกิจกรรมอะไรลูก
2: เล่นมือถือ
0: เล่นอะไรนะ
2: เล่นมือถือครับ
0: เล่นวอลเลย์บอล
2: มือถือ
0: เล่นมือถืออ๋อโอเคขออภัยครูไม่ค่อยได้ยินหนูทำอะไรลูก
1: เล่นแบดค่ะ
0: เล่นแบดมินตันให้กลุ่ม3ตอบบ้างกลุ่ม3
3: แข่งครับ
0: วิ่งแข่งมีอะไรอีก
4: ดูโทรทัศน์ค่ะ
0: ดูโทรทัศน์อยากตอบไหมลูกกิตินันกิตินันบอกครูสิ
5: เล่นของเล่นครับ
0: เล่นอะไรนะ
5: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นกลุ่ม2วนมาวนมากลุ่ม2ให้โอกาสอีก2คนไม่ต้องแย่งกันลูกไม่ต้องแย่งกันตอบว่า
6: ทำการบ้านค่ะ
0: ทำอะไรนะ
6: ทำการบ้านค่ะ
0: ทำการบ้านอีกคนนึงลูกหนูตอบก็ได
7: ้รดน้ำต้นไม้ค่ะ
0: รดน้ำต้นไม้กลุ่มนึงกลุ่มนึงกลุ่มนึงให้โอกาสกลุ่มนึงอีกรอบนึง
8: ไปกินหมูกระทะ
0: กินหมูกระทะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยเด็กๆทุกคนเอามือลงครับกิจกรรมเนี่ยมีต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ของคุณครูล่ะมีอะไรบ้างมาดูกันมีการเล่นฟุตบอลกลางแจ้งดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างการอ่านหนังสือในห้องที่มืดนะครับคุณครูเอามาจากกิจกรรมที่คุณครูบันทึกไปนะครับกิจกรรมที่นักเรียนทำนั้นมีการใช้แสงสว่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเหมาะสมไหมครับมันก็จะมีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมนะครับขึ้นอยู่กับอะไรลูกขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำว่ามีการใช้แสงสว่างมีหรือไม่มีนั่นเองครับอย่างเช่นการเล่นฟุตบอลกลางแจ้งนะครับมีการใช้แสงสว่างเหมาะสมการดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมครับส่วนการอ่านหนังสือในห้องมืดนั้นมีการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะจริงๆแล้วกิจกรรมต่างๆมีมากมายเลยนะครับเด็กๆครับทีนี้ให้ทุกคนยังใช้แบบฝึกหัดอยู่นะเปิดไปหน้าที่41เลยครับแล้วมาฝึกการอ่านใบความรู้กันนะครับเด็กๆเปิดไปเลยครับหน้า41ใครที่ไม่มีแบบฝึกหัดให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคนที่ไม่มีแบบฝึกหัดให้เพื่อนดูหน่อยนะลูกหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนลูกหน้า41ใครเปิดแล้วเอามือกอดอกคุณครูจะได้รู้ว่าโอ้พวกเราเนี่ยเตรียมตัวพร้อมที่จะอ่านใบความรู้ต่อลูกทั้งหมดนั่งหลังตรงเงียบนิดนึงเงียบนิดนึงขอบคุณมากครับเด็กๆครับเรามาดูใบความรู้ของเรากันนะครับใบความรู้ของพวกเราเนี่ยเป็นหน้าที่41เด็กๆชี้ตามนะให้เด็กๆชี้ตามนะลูกอ่านใบความรู้ไม่นานลูกให้เด็กๆชี้นิ้วไปเลยมาที่คำแรกลูกคำว่าบริเวณครับชี้มาเลยเดี๋ยวคุณครูอ่านนำนักเรียนอ่านเดี๋ยวครูจะอ่านนำก่อนนะมาพร้อมครับเดี๋ยวครูจะชี้ไปด้วยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร
0: ้
9: อม
0: นะครับมาอ่านตามครูนะบริเวณ
9: ที
0: ่
9: ม
0: ี
9: แสงสว
0: ่
9: างไม
0: ่
9: เหมาะสม
0: เป็นบริเวณที่มืด
9: หร
0: ือ
9: ม
0: ี
9: แสงสว
0: ่
9: าง
0: ไม่
9: เพ
0: ีย
9: งพอ
0: หรือเป็นในบริเวณที่มีแสงจ้าเกินไป
9: หรือเป็นในบริเวณที่แสงจ้าเกินไป
0: คำนี้จะยาวนิดนึงนะครับการทำกิจกรรมต่าง
9: ๆการทำกิจกรรมต่าง
0: ๆในบริเวณที่มี
9: ในบริเวณที่มี
0: แสงสว่างไม่เหมาะสมเช่นการจ้องจอโทรศัพท์
9: การจ้องจอโทรศัพท์
0: จอโทรทัศน์
9: จอโทรทัศน์
0: หรือจอคอมพิวเตอร
9: ์
0: ที่มีแสงจ้า
9: ในห
0: ้
9: องที
0: ่
9: ม
0: ี
9: แสงสว่างไม
0: ่
9: เพียงพอ
0: คุณครูถามหน่อยว่าในย่อหน้าแรกเนี่ยลูกเราไปอยู่ในที่บริเวณที่มีไม่มีแสงสว่างเป็นยังไงครับ
9: ไม
0: ่เหมาะสมนะครับโดยอาจจะเป็นห้องที่เป็นยังไงห้องมืดหรือมีแสงสว่างที่เป็นยังไงไม่เพียงพอหรือเป็นยังไงแบบแสงสว่างมากเลยอ่ะเราเรียกว่าแสงอะไรถูกต้องครับแสงจ้าเกินไปซึ่งมีกิจกรรมอะไรบ้างยกตัวอย่างสิมีการเล่นคอมพิวเตอร์หรือการจ้องจออะไรครับจอมือถือหรือจอโทรทัศน์นั่นเองครับไปต่อนะยังอยู่ในย่อหน้าเดียวกันนะครับอ่านต่อเลยการอ่านหนังสือ ในบริเวณ
9: ที
0: ่
9: ม
0: ี
9: แสงจ
0: ้
9: าเก
0: ิน
9: ไป
0: การเผลอไปจ้อง
9: มองว
0: ั
9: ตถ
0: ุ
9: ที
0: ่
9: ม
0: ี
9: แสงจ
0: ้
9: า
0: เช่
9: น
0: ดวงอาทิ
9: ตย
0: ์หลอดไฟฟ้
9: า
0: แสงแฟลชจากการถ่
9: ายภาพ
0: การกระทำลักษณะนี้อาจทำให้ตาของเรามัวปวดตาตาล้าแสดงว่าเวลาที่เราเนี่ยอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเยอะเกินไปหรือการจ้องวัตถุอย่างเช่นการมองดวงอาทิตย์มองแสงแฟลชจากการถ่ายภาพเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างลูกตามัวปวดตาตาล้านะครับมีภาพประกอบให้ดูด้วยอันนี้เนี่ยเป็นการใช้มือถือในที่มืดนะครับเด็กๆไปต่อครับย่อหน้าต่อไปเด็กๆชี้ไปที่ย่อหน้าต่อไปครับย่อหน้าต่อไปก็คือมันจะมีตรงเนี้ยช่องว่างตรงเนี้ยลูกเราเรียกว่าย่อหน้านะครับย่อหน้าต่อไปเรามาอ่านพร้อมๆกัน3 2 1เพื่อเป็นการป้องกันดวงตาขอตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะเพื่อเป็นการป้องกันดวงตา
9: เ
0: ราจึงต้องจัดแสงสว่
9: าง
0: ให้เหมาะสม
9: ก
0: ับ
9: ก
0: ิ
9: จกรรมที
0: ่
9: ทำ
0: หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม
9: ในบริเวณที
0: ่
9: ม
0: ี
9: แสงสว
0: ่
9: าง
0: ไม่เหมาะสม
9: ส
0: ว
9: ม
0: แว่นตากันแด
9: ด
0: เมื่อต้องออกไปทำกิจกรรมในบริเวณที่
9: ม
0: ี
9: แสงจ
0: ้
9: า
0: ฉะนั้นเนี่ยบรรทัดนี้เขาบอกไว้ว่าถ้าเราจัดป้องกันดวงตาของเราเราจะต้องจัดแสงสว่างให้เป็นอย่างไรครับให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทำมีข้อห้ามไหม
9: มี
0: ข้อห้ามก็คือการหลีกเลี่ยงนั่นเองหลีกเลี่ยงอย่างไรบ้างลูกหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่แสงไม่เหมาะสมแล้วก็สีเขียวตรงนี้เราทำอะไรลูกสวมอะไรถูกต้องครับสวมแว่นตากันแดดเมื่อเราออกไปข้างนอกบ้านนะครับหรือไปทำกิจกรรมต่างๆที่อยู่ข้างนอกนั่นเองครับสุดท้ายแล้วตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะครับเด็กๆไม่ต้องอ่านตามแล้วนะฟังนะนอกจากนี้ยังมีบางอาชีพที่ต้องเจอแสงจ้าขณะทำงานเช่นช่างเชื่อมโลหะซึ่งในขณะทำงานต้องใส่หน้ากากแบบพิเศษเพื่อป้องกันแสงจ้าจากประกายไฟและป้องกันเศษวัสดุเข้าตาเด็กๆเคยเห็นช่างที่กำลังเชื่อมเหล็กไหมลูกเวลาที่เขาเชื่อมเหล็กอ่ะมันจะมีประกายไฟแล้วก็มีแสงแบบจ้าเลยใช่ไหมถ้าเราไม่ใส่หน้ากากเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา อาจจะทำให้ตาบอดได้ถ้าจ้องนานๆ
7: ปวดตา
0: ปวดตาอ่ามีอาการอื่นๆอีกไหมอาจจะทำให้ตาอักเสบตาบอดได้เลยนะครับไปต่อลูกอ่านใบความรู้เสร็จแล้วมาช่วยคุณครูตอบคำถามอีก4ข้อลูกไม่ยากอ่ะเด็กๆปรบมือ2ครั้งอ่ะเด็กๆตอนนี้ให้เก็บแบบฝึกหัดลงได้เลยแต่ยังไม่ได้หมดกิจกรรมนะมาตอบคำถามช่วยคุณครูก่อนนะครับอ่ะมาคำถามข้อแรกฟังดีๆนะคำถามนี้กิจกรรมใดบ้างที่มีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมตอบจากใบความรู้นะจักรพรรดิอ่ะตอบสิจากใบความรู้นะลูกมีกิจกรรมอะไรบ้าง
2: เล่นมือถือในที่มืด
0: เล่นมือถือในที่มืดขอบคุณมากกลุ่ม5กลุ่ม5อีกแล้วโอ้โหไมค์อยู่ไกลเหลือเกินส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกมือลงก่อนมือลงก่อนกลุ่ม5เมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ามีการเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเราล่ะมีกิจกรรมอะไรอีกต้องตอบจากใบความรู้เรานะจำได้ไหมลูกมีเล่นโทรศัพท์ในที่มืดมีอะไรอีกนะ
8: ดูโทรทัศน์ในที่มืดครับ
0: อะไรนะ
8: ดูโทรทัศน์ในที่มืด
0: เด็กๆเงียบหน่อยสิคุณไม่ได้ยินเสียงเพื่อนขออีกรอบครับ
8: ดูโทรทัศน์ในที่มืดครับ
0: ดูโทรทัศน์ในที่มืดขอบคุณมากลูกกลุ่ม5กลุ่มขออภัยครับกลุ่ม4อีกรอบนึงยังมีกิจกรรมอะไรอีกลูกมีอะไรอีกนะ
10: เชื่อมโลหะโดยที่ไม่ใส่หน้ากากป้องกันครับ
0: ทำอะไรที่ไม่ใช้หน้ากากป้องกันนะเชื่อมเหล็ก
10: เชื่อมโลหะ
0: เชื่อมเหล็กโดยที่ไม่มีหน้ากากป้องกันกลุ่ม3เอามือลงก่อนลูกเดี๋ยวเราตอบคำถามข้อต่อไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะใช้เวลาเยอะกันไปนะลูกมีอะไรบ้างอย่างเช่นการจ้องจอโทรศัพท์จอโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์ที่มีแสงจ้าในห้องที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและกิจกรรมการอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงจ้าจนเกินไปนั่นเองครับทีนี้มาตอบคำถามข้อนี้กันการเผลอไปจ้องมองวัตถุที่มีแสงจ้ามากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายกลุ่ม2กลุ่ม2ไหนช่วยคุณครูหน่อยสิจะเกิดขึ้นอะไรกับเราลูกอย่างเช่นการจ้องดวงอาทิตย์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับตาของเราลูก
11: จะเกิดขึ้นแสงมาจี้ตาเราค่ะ
0: จะเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเราทำให้ตาของเราเป็นไง
11: ตาอักเสบค่ะหรือตาบอด
0: อะไรนะ
11: ตาอักเสบค่ะ
0: ตาเสียตาบอดอ๋อโอเคลองให้เพื่อนข้างๆลองช่วยเพื่อนดีทีสิทำให้เกิดอาการอะไรอีกลูก
12: ตาบอดค่ะ
0: ตาบอดโอ้ตาบอดเลยประกอบให้โอกาสรอคำถามข้อต่อไปนะตะวัน
13: มองสิ่งของไม่ชัดครับ
0: มองสิ่งของไม่ชัดหรือเราเรียกว่าตาอะไร
13: ตาม
0: ัวโอเคครับเด็กๆพอก่อนนะเดี๋ยวยังมีคำถามอีก2ข้อนะครับไม่ต้องแย่งกันเรามาดูกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะทำให้ตาของเรามัวปวดตาแล้วก็ตาล้าได้นั่นเองตาล้าไม่ใช่ตาของเราที่อยู่บ้านแล้วเมื่อยนะลูกตาล้าก็คือเป็นอาการที่เราใช้สายตาเยอะจนเกินไปเด็กๆข้อต่อไปนะครับมีวิธีอย่างไรบ้างในการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมฟังคำถามก่อนนะตะวันฟังคำถามก่อนมีวิธีการอย่างไรบ้างในการป้องกันใครช่วยตอบคำถามข้อนี้กลุ่ม1ครับกลุ่ม1ยกก่อนเนาะมีวิธีการอย่างไรบ้างลูก
14: สวมแว่นตากันแดด
0: สวมแว่นตากันแดดให้กลุ่ม3บ้างนะลูกกลุ่ม2ตอบบ่อยแล้วให้กลุ่ม3ตอบบ้างช่วยครูหน่อยสิตะวันมีวิธีการอะไรอีกเพื่อนบอกว่าสวมแว่นตาแล้ว
15: ปิดไฟครับ
0: ทำอะไรนะ
15: ปิดไฟครับ
0: เพื่อนตอบว่าอะไรลูกช่วยตอบหน่อย
16: ปิดไฟค่ะ
0: ปิดไฟอ๋อขอบคุณมากลูกเอามือลงครับเอามือลงเดี๋ยวค่อยตอบในข้อต่อไปนะยังมีอีกหนึ่งข้อมีวิธีการอย่างไรบ้างอย่างเช่นหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมการสวมแว่นตากันแดดเมื่อเราต้องออกไปทำกิจกรรม ข้างนอกที่มีแสงเป็นยังไง

แสงสว่างมากเกินไปหรือแสงแสงจ้าแสงจ้านะลูกอ่ะและข้อสุดท้ายช่วยกันตอบข้อนี้ลูกพร้อมกันเลยประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากใบความรู้มีอะไรบ้างการป้องกันดวงตาของเราไหนใครตอบอีก

0: 600,000ค่ะ
1: การป้องกัน
0: การป้องกันดวงตาค่ะ
1: การป้องกันดวงตาจากอะไร
0: จากแสง
1: จากแสงอ่ะขอบคุณมากอ่ะกลุ่ม C อ่ะอีกรอบได้ประโยชน์อะไรลูก
2: การกระทำที่ไม่ควรทำในห้องในห้องมืด
1: อ่ะขอบคุณมากแล้วมาดูเฉลยร่วมกันนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านนั่นก็คือพวกเราก็จะได้รู้แนวทางในการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่เป็นยังไงไม่เหมาะสมนั่นเองครับอ่ะสรุปกิจกรรมลูกมาฟังนะกิจกรรมต่างๆจะต้องมีการใช้แสงสว่างให้เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงนั่นเองครับอ่ะจะจบแล้วลูกอีกนิดนึงบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในตอนที่2สิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้เงียบนิดนึงเด็กๆครับช่วงท้ายกิจกรรมแล้วอ่ะฟังเงียบนิดนึงสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันดวงตาจากแสงนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนส่วนใบงานถ้าเรายังทำไม่เสร็จคุณครูอนุญาตให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะครับอย่าลืมไปทำมาให้เสร็จนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับเป็นไงครับเคลอะเลยใช่ไหมครับเห็นรถอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมและศรยาการช่างจะมาคุยกันถึงเรื่องหลังรถนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับใช้ไป1วัน2วันฝนตกนะครับมีแต่สภาพดินโคลนเกาะอยู่ที่ตัวรถนะครับสไตล์ศรยาการช่างครับเราทนไม่ได้นะครับวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของการล้างรถด้วยตัวเองนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีหลายท่านยังล้างรถด้วยวิธีผิดๆอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีที่ถูกนั้นต้องทำยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคในการล้างจะเอามาแชร์กันในวันนี้นะครับจะมี2เทคนิคนะครับเทคนิคแรกคือ2 buckets นะครับถังแรกนะครับต้องเป็นถังน้ำยานะครับแชมพูล้างรถถังที่2เป็นน้ำเปล่านะครับเหตุผลที่ต้องมี2ถังก็เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีถังเดียวซึ่งปกติถ้าไม่รู้ก็จะถังเดียวตลอดก็คือถังใส่น้ำยาถูกไหมครับท่านก็จะเอาฟองน้ำของท่านเนี่ยนะครับจุ่มน้ำยานะครับถูรถล้างรถถูรถล้างรถนะครับแล้วเอาฟองน้ำซึ่งมีฝุ่นมีสิ่งสกปรกอยู่แล้วเนี่ยวิ่งกลับไปที่ถังน้ำยาใหม่นะครับแล้วก็ออกมาลูบใหม่นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้อง2ถังย้ำนะครับถ้าจะล้างรถต้อง2ถังเท่านั้นนี่คือวิธีเบสิกง่ายที่สุดว่ากันแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะครับก็ผมมีถังน้ำอยู่2ถังนะครับถังนี้เป็นน้ำเปล่านะครับแล้วก็ถังนี้เป็นถังที่ผมเป็นน้ำเปล่าผสมน้ำยาก็คือแชมพูล้างรถวิธีการล้างอันนี้ผมฉีดน้ำไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับขั้นตอนหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าต้องฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นผิวซะก่อนนะครับให้พวกเศษฝุ่นเศษละอองหายไปซะก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็มาเอาฟองน้ำนะครับอย่างนี้นะครับลูบล้างเสร็จนะครับทำความสะอาดเสร็จก็มาจุ่มอีกถังนึงนะครับอันนี้ไม่ได้เอาไป

ไม่ได้จุ่มน้ำสะอาดแล้วเอาไปลูบต่อนะครับเดี๋ยวเวลาล้างเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำล้างนะครับแต่ก็อันนี้ถังน้ำเปล่าเนี่ยมีไว้ล้างฟองน้ำที่เราเพิ่งไปลูบตัวรถมานะครับพวกเศษฝุ่นเศษอะไรจะได้ออกไปนะครับในตัวรถนะครับล้างจากข้างบนลงมาก่อนนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงด้านล่างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกทุกครั้งที่ล้างเสร็จรูปเสร็จนะครับอย่าลืมว่าเอามาล้างที่ถังน้ำเปล่านะครับทำอย่างนี้ให้ทั่วตัวรถนะครับทริคอีกนิดนึงที่บอกไว้นะครับนี่ผมพยายามจะทำให้ดูว่าวิธี2 buckets จะทำยังไงนะครับแต่ถ้าจะทำทั้งคันนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือล้างล้อซะก่อนนะครับบางคนล้างล้อทีหลังนะครับผมแนะนำเลยให้ล้างที่แรกเลยนะครับเพราะเป็นที่ที่สกปรกที่สุดปกติแล้วผมก็จะมีฟองน้ำทำความสะอาดล้อโดยเฉพาะมีแปรงมีอะไรเพื่อไว้ขัดพวกล้อแม็กซ์ล้ออัลลอยพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะล้างแล้วก็เช็ดแห้งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งประตูนะครับเดี๋ยวจะมาล้างด้วยเทคนิคอีกแบบหนึ่งให้ดูครับเป็นวิธีที่เหมาะมากกับกรณีที่ท่านอยู่คอนโดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ท่านไม่สามารถใช้น้ำอย่างเมื่อสักครู่นะฮะฉีดอย่างนี้ได้นะครับต้องประหยัดน้ำหรือว่าไม่มีพื้นที่ให้ใช้น้ำหรือไม่มีพื้นที่ให้ทำความสะอาดรถมีอยู่อย่างเดียวที่จะแตกต่างจากการล้าง2ถังนะครับก็คือตัวน้ำยานะครับตัวน้ำยาเนี่ยจะเป็นตัวน้ำยาที่ออกแบบมาพิเศษนะครับจริงๆใส่คำนี้เลยนะฮะบน Google เลยนะครับ rinseless นะครับก็คือหรือว่าใช้น้ำน้อยนะครับล้างรถแบบใช้น้ำน้อยนะครับตัวน้ำยาที่เหมาะสมกับวิธีนี้นะครับจะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับข้อแตกต่างของน้ำยาแบบนี้กับน้ำยาแชมพูทั่วไปก็คือว่าตัวน้ำยาแบบนี้ไปทำให้เกิดการแยกตัวระหว่างตัวฝุ่นตัวละอองต่างๆนะครับกับตัวผิวรถเนี่ยนะครับมากกว่าแชมพูปกตินะครับทำให้เมื่อเราเอาตัวน้ำไปลูบแล้วเนี่ยนะครับตัวฝุ่นตัวสิ่งสกปรกทั้งหลายมันก็เลยออกได้ง่ายนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องมานั่งฉีดน้ำไล่ตามอีกนะครับลองไปทำกันเลยดีกว่าว่าวิธีทำยังไงเทคนิคนี้สิ่งที่ต้องใช้เยอะมากก็คือผ้านะครับหลักการเดียวกันกับ2ถังเลยก็คือว่าทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้สิ่งที่ท่านเอาไปรุบนตัวรถเนี่ยนะครับไม่มีฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับผมจะใช้ผ้านี้ครั้งเดียวนะครับเสร็จแล้วเมื่อจะต้องมาใช้น้ำยาใหม่ผมจะใช้ผ้าผืนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับดำมากเลยครับแล้วผมก็จะพับไปเรื่อยๆนะครับพยายามทำให้ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับถูกใช้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องพยายามพับเอาส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ออกมานะครับสังเกตได้ว่าผมไม่ได้จุ่มผ้าตัวนี้กลับไปที่น้ำยานะครับเสร็จแล้วผ้าผืนนี้นะครับจริงๆยังใช้ได้อีกหลายส่วนอยู่นะครับตอนนี้ดำแล้วผมจะไม่ใช้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าจะทำส่วนอื่นต่อก็ใช้ผ้าผืนใหม่นะครับแล้วก็ลูบไปทั้งตัวรถนะครับดู2บานนี้คนละวิธีกันนะครับแต่ใช้ได้เลยนี่ผมกลับชอบนะเนี่ยแววมากเลยเนี่ยแล้วล้างง่ายด้วยนะครับถึงบอกว่าเหมาะมากเลยนะครับ1ถังเนี่ยเหมาะกับกรณีที่ท่านอยู่คอนโดหรือว่าในที่ที่ท่านไม่สามารถใช้น้ำได้เยอะๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องรถเรายังมีอีกหลายส่วนที่เราสามารถพูดกันได้นะครับแต่ก็เก็บไว้ในคราวต่อๆไปแล้วกันนะครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านที่รอเราดูแลครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนวางคณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
2: สบายด
0: ีสบายดีนะครับเยี่ยมมากๆนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรนะใครตอบได้บ้างเอ่ยธนพรครับ
3: การหาผลลบด้วยใช้เส้นจำนวนค่ะ
0: เยี่ยมมากการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะครับในครั้งนี้เราก็จะหาผลลบเช่นกันแต่เราจะใช้อะไรติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการกระจายในตอนที่1 นะครับว่าแต่เป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรกันได้บ้างนะครับอย่างแรกนักเรียนจะต้องหาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้นะครับอย่างที่2นักเรียนจะต้องหาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยใช้การตั้งลบได้โดยไม่มีการกระจายนะครับและแก้ปัญหาได้สุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อธิบายได้ให้เหตุผลได้ด้วยนะครับยากมากๆนะยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่น่าจะยากนะครับเอามาดูกันนะโจทย์ข้อแรกนะครับเป็นโจทย์ปัญหาเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรครับโจทย์อะไรเนี่ยการบวกหรือการลบการลบนะว่ายังไงลูก79ลบด้วย36เท่ากับจำนวนใดนักเรียนคิดว่าเรามีวิธีการในการหาคำตอบอย่างไรได้บ้างใครตอบเป็นครูได้บ้างเอ่ย
4: ใช
0: ่ปกรณ์ลูกปกรณ์ปกรณ์ถ้าเราต้องการที่จะหาผลลบในข้อนี้เราสามารถมีวิธีการคิดอย่างไรได้บ้างครับ
4: ใช้การตั้งบวกครับ

0: การอะไรนะ
1: แผ่นตารางครับ
0: ใช้แผ่นตารางใช่ไหมครับใช้แผ่นตารางนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้แผ่นตารางอย่างไรนะวิธีการแรกนะครับเราจะใช้แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยเอ๊ะว่าแต่79เราแสดงด้วยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใครจะออกมาใช้แผ่นตารางให้ครูได้บ้างนะประมือ2ครั้งยกดาเนียลลุกมา79ครับ79ต้องใช้แผ่นตารางอะไรบ้างเอ่ยสี่สิบแล้วห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบกับแผ่นตารางหน่วยอีกกี่แผ่นครับติดลงไปเลยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยเจ็ดหน่วยแปดหน่วย9หน่วยแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าใดครับเด็กๆ
2: 9หน่วย
0: ทั้งต้นทางและปลายทางครับแสดงจำนวนเท่าใดครับ
2: 79
0: นั่นเองนะครับเยี่ยมมาปรบมือให้ดาเนียหน่อยแสดง79และ79ลบด้วยอะไรนะเมื่อสักครู่นี
2: ้
0: ลบด้วย36แสดงว่าเราต้องนำแผ่นตารางออกหรือนำเพิ่มขึ้นลูกนำมาเพิ่มนำออกหรือเอามาเพิ่มขึ้นนำออกใช่ไหมออกเท่าไหร่ครับ
2: ออก
0: 33ต้องนำแผ่นตารางอะไรออกบ้างล่ะ36 36แสดงว่ามี30กับ6หน่วยใช่ไหมต้องใช้แผ่นตารางเท่าไหร่ลูกแผ่นตาราง10 3แผ่นใช่ไหมแผ่นตารางหน่วย6แผ่นเพื่อแสดง36แต่ในที่นี้เราต้องลบออก36ใช่ไหมใครจะเอาออกให้ครูได้บ้างนะมือจับหูยกปลื้มลูกมา79ลบด้วย36ต้องนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่นแผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่นนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่นลูก
3: 3แผ่นครับ
0: อ๋อนำแผ่นตาราง10ออก3แผ่นนำออกได้เลย3แผ่นนำออก3แผ่นนะและนำแผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่นครับ
3: 6แผ่น
0: นำแผ่นตารางหน่วยออก6แผ่นนะออกแล้ว2แผ่นออกแล้ว3แผ่น4แผ่น5แผ่น6แผ่นหรือ6หน่วยนั่นเองแสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่แสดงจำนวนใดครับ
2: 43
0: แสดงจำนวนใดปลื้มเท่าไหร่เอ่ย
3: 36ครับ
0: แผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่นะ
3: 43
0: 43นั่นเองนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปดูเป็นภาพกันบ้างนะครับว่านักเรียนจะเข้าใจหรือไม่นะเดี๋ยวมาดูกันครับจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าที่เพื่อนออกมาแสดงใช่ไหมครับ79ใช้แผ่นตาราง10 7แผ่นหรือ70ใช่ไหมครับกับแผ่นตารางหน่วย9แผ่นหรือ9หน่วยนั่นเองนะเพื่อนำแผ่นตาราง10ออกไป3แผ่นหรือ30นั่นเองนะครับกับแผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่นนะ6แผ่นนะครับหรือ6หน่วยนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะสังเกตว่า79ทำไมครับลบด้วย36นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องนำแผ่นตาราง10ออก3แผ่นหรือ30กับแผ่นตารางหน่วยออก6แผ่นหรือ6หน่วยนั่นเองเพื่อที่จะหาผลลบนะครับจะได้ว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่นั่นก็คือเหลือแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก4แผ่นหรือ40นั่นเองนะครับกับเหลือแผ่นตารางหน่วยอยู่3แผ่นหรือ3หน่วย40กับ3หน่วยรวมเป็น43นั่นเองดังนั้นจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่า79ลบด้วย6เท่ากับ43นะครับหรือวิธีที่2เราอาจจะใช้เส้นจำนวนนะหรือ number line นั่นเองมาช่วยใน

0: การหาผลลบนะครับว่าแต่จะช่วยได้อย่างไร79ลบด้วย36นักเรียนคิดว่าเราต้องเริ่มจากจำนวนใดครับ
1: 79
0: เริ่มจากจำนวนใดลูกดาเนียลูก
1: 79ค่ะ
0: เริ่มจาก79ใช่ไหมครับแล้วลบด้วย36เอ๊36เราจะเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ยังไงนะใครจะออกมาเขียนได้บ้างเอ่ยนโมลูกมานโมถ้าเราจะเขียน36นะแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเขียนได้ยังไงสามสิบหกอ๋อเป็นส่วนรวมใช่ไหมแยกออกเป็นส่วนย่อยสองส่วนอ๋อนั่นก็คือจำนวนใดบ้างนะนั่นก็คือ30ใช่ไหมกับ6นักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องเพราะว่าอะไร30บวก6เท่ากับเยี่ยมมากเท่ากับ36นะครับอ่ะปรบมือให้น้ำโมหน่อยลูกเยี่ยมมากและนักเรียนครับสังเกตว่า30เนี่ยนำจำนวนใดบวกกัน3จำนวนได้30ลูกปลื้มลูก
1: เอา10บวก10บวก10ครับ
0: นำ10บวก10บวก10ใช่ไหมครับเอ๊ะถ้าเราจะนับถอยหลังบนเส้นจำนวนนักเรียนคิดว่าเราต้องนับถอยหลังทีละ10ไปจำนวนกี่ครั้งครับ
1: 3
0: ครั้งและนับถอยหลังทีละ1ไปอีกกี่ครั้ง
1: 6
0: ครั้งเยี่ยมมากนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราเริ่มจาก79แล้วนับถอยหลัง10ใช่ไหมไปกี่ครั้งนะ3ครั้งใช่ไหมครับถอยหลังไปจาก79ถอยหลังไปทีละ10ใช่ไหมครับเป็น69ถอยไปอีก10เป็น59ถอยไปอีก10เป็น49และนับถอยหลังทีละ1ไปอีก6ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6ตรงกับจำนวนใดครับ
1: 43
0: นั่นเองนะดังนั้นจึงได้ว่า79ลบด้วย36เท่ากับ43นะหรือวิธีการที่3เราอาจจะให้ครอบครัวตัวลบช่วยในการหาผลลบใช่ไหมครับครอบครัวตัวลบของเรามีใครบ้างนะลูก
1: ม
0: ีใครบ้างนะใครจะตอบคุณครูได้บ้างนโมลูกนโม
1: พ่อร้อยกับพี่สิบกับน้องหน่วยครับ
0: อ๋อมีกี่คนลูก
1: 3คนคร
0: ับ อ๋อมี3คนมีพ่อร้อยใช่ไหมมีพี่สิบแล้วก็มีน้องหน่วยอ่ะประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะเด็กๆจำได้ไหมทั้งต้นทางและปลายทางนะครับน้องหน่วยดูแลในหลักอะไรนะ
1: หล
0: ัก
1: หน่วย
0: อ๋อน้องหน่วยดูแลในหลักหน่วยใช่ไหมครับพี่สิบแล้วลูก
1: หลักสิบ
0: พี่สิบดูแลในหลักสิบนะและพ่อร้อยล่ะครับ
1: หล
0: ัก
1: ร้อย
0: พ่อร้อยเพื่อความยุติธรรมนะตัวเองก็จะต้องมีหลักที่ต้องดูแลเช่นกันนั่นคือหลักร้อยนะเก่งมากเอ๊ะครอบครัวนี้จะมาช่วยเราได้อย่างไรนะครับมาดูกันใช้การตั้งลบน้องหน่วยประจำการอยู่ที่หลักหน่วยเลยพี่สิบประจำการอยู่ที่หลักสิบนะครับสังเกตได้ว่า79 7อยู่ในหลักอะไรครับ
1: 40
0: อ๋ออยู่กับพี่สิบใช่ไหม9แล้วลูกอยู่ในหลักหน่วยอ๋ออยู่กับน้องหน่วยแสดงว่า7อยู่ในหลักสิบ9อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับลบด้วย36เขียนเครื่องหมายลบเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยในลักษณะนี้นะครับและลบด้วยอะไรนะ36 3อยู่ในหลักอะไรครับ
1: 10
0: ต้องอยู่กับใคร
1: พ
0: ี่10อ๋ออยู่กับพี่10ใช่ไหม6แล้วลูก
1: น้อง
0: อ๋อ6อยู่กับน้องหน่วยแสดงว่า3อยู่ในหลัก10 6อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ทำการลบในหลักหน่วยใช่ไหมน้องหน่วยมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยลูกมีอยู่9หน่วยใช่ไหมชูขึ้นมา9หน่วยชูขึ้นมา9หน่วยหักออกเสียกี่หน่วยลูกหักออกกี่หน่วยเพราะลบด้วย6หน่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหักออก6หน่วยเหลือกี่หน่วยครับ
1: 3
0: ออก6หน่วยเหลือ เหลือ3หน่วยนั่นเองนะฉะนั้นเขียน3ที่หลักหน่วยนะจากนั้นมาดูในหลัก10ต่อครับพี่10มีอยู่70ใช่ไหมชูขึ้นมา70ครับชูขึ้นมา70หักออกเสียกี่10ลูกหักออกเสียกี่10
2: 40
0: หักออกเสีย
2: 30
0: เหลือ40เหลือ40เขียน4ที่หลัก10ฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าดังนั้น79ลบด้วย36เท่ากับ43นั่นเองยากไหม
3: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะจะเห็นได้ว่าจาก3วิธีนะนักเรียนคิดว่าวิธีใดง่ายที่สุดลูก
3: 2
0: ตามความคิดของเรา
3: 2
0: วิธีใดง่ายที่สุด
3: 2
0: วิธีที่ปลื้มลูกวิธีที่เท่าไหร่คิดว่าง่ายสำหรับเรา
1: หนึ่งครับ
0: วิธีที่หนึ่งนะฉะนั้นเราจะมาใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยช่วยในการหาผลลบกันนะเริ่มที่โจทย์แรกเลยลูกอ่านพร้อมกันว่ายังไงครับ
2: 120
0: ลบด้วย20เด็กๆตอบคำถามครูได้ไหมว่าจากโจทย์การลบ140ลบด้วย20เท่ากับจำนวนใดเอ๊ตัวตั้งคือจำนวนใดตะวันลูกตะวันตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
1: 140ครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะประมือให้ตะวันหน่อย140นะแสดงด้วยแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10ได้อย่างไรครับนะโมลูกใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นครับ
1: 1แผ่นครับ
0: แสดง100ใช่ไหมกับแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
1: 4แผ่นครับ
0: 4แผ่นแสดง40นั่นเองนะครับ100กับ40รวมกันเป็น140นะและจำนวนใดคือตัวลบครับตัวลบคือจำนวนใดกุลลูกกุลตัวลบคือจำนวนใดลูก
4: 20ครับ
0: 20ใช่ไหมแสดงโดยใช้แผ่นตารางใช้ต้องใช้แผ่นตารางอะไรเนี่ย
4: หลัก12แผ่นครับ
0: ตาราง12แผ่นหรือ20นั่นเองอย่ามาเอาปรบมือให้กุลหน่อยเยี่ยมมากนะแล้วเราจะหาคำตอบของ140ลบด้วย20เท่ากับจำนวนใดได้อย่างไรใครจะออกมาใช้แผ่นตารางให้ครูได้บ้างนะมือจับหูจับแขนปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งใครดีนะยกชัยพฤกษ์ลูกพฤกษ์ออกมาเลยออกมาเลยหนึ่งร้อยสี่สิบแสดงโดยใช้แผ่นตารางได้ยังไงหนึ่งร้อยสี่สิบก่อนต้องใช้แผ่นตารางอันนี้แผ่นตารางแผ่นตารางนี้เรียกว่าแผ่นตารางอะไรนะลูกแผ่นตารางร้อยนะหนึ่งแผ่นแสดงกี่ร้อยนะ
2: 100
0: ยังจำกันได้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะ140ลูกต้องใช้แผ่นตาราง10กี่แผ่น ตอนนี้130เพิ่มไปอีก1แผ่นเป็น140แล้วใช่ไหมครับตอนนี้แผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวนใดลูกอ๋อ140เพราะว่ามีแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 4แผ่นแสดง40 100กับ40รวมเป็น140นั่นเองอ่ะปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะ140ลบด้วยอะไรนะ
2: 20
0: ลบด้วย20ใช่มั้ยครับแสดงว่าต้องเอาแผ่นตารางอะไรออกกี่แผ่นนะเปมี่ลูกมาต้องนำแผ่นตารางอะไรออกนะนำแผ่นตารางอะไรออกลูกออกกี่แผ่นออกกี่แผ่นลูก2แผ่นนะออกแล้ว110นะออกแล้ว110ออกอีก1แผ่นเป็นกี่10ออกไปกี่10นะลูกออกไป20ใช่ไหมแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่แสดงจำนวนใดลูกตะวันลูกแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่แสดงจำนวนใดครับ
1: 120ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ตะวันหน่อยประมือให้เปมี่ด้วยเยี่ยมมากนะ เดี๋ยวเราไปดูเป็นภาพกันบ้างนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมที่เพื่อนออกมานะจะเห็นว่าเพื่อนติดแผ่นตารางไปใช่ไหมครับโดยใช้แผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10 4แผ่นเพื่อแสดง140ใช่ไหมครับและนำแผ่นตารางอะไรออกไปนะ
3: แผ่นตาราง
0: อ๋อนำแผ่นตาราง10ออกไป2แผ่นหรือ210นั่นเองใช่ไหมจะเห็นว่าแผ่นตารางทั้งหมดเหลืออยู่เพียงแผ่นตาราง100 1แผ่นและแผ่นตาราง10 2แผ่นนั่นคือ120นั่นเองหรือ100กับ210นะครับหรือ120นะดังนั้น140ลบด้วย20จึงเท่ากับ
3: 120
0: ยากไหม
3: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะครับคณิตศาสตร์เอามาดูข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันก่อน1 2 3อีกหนึ่งครั้งพร้อมเพลียงกัน235ลบด้วย123เท่ากับจำนวนใดเอ๊ะเราจะทำอย่างไรดีนะก่อนอื่นนักเรียนต้องตอบก่อนให้ได้ว่าตัวตั้งคือจำนวนใดธนพรลูกตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
4: 235ค่ะ
0: ตัวตั้งคือ
4: 235
0: 235ถูกต้องอ่ะปรบมือให้ธนพรหน่อยแล้วแสดงด้วยแผ่นตาราง100กี่แผ่น
3: 2
0: แผ่นแผ่นตาราง10
3: 3
0: แผ่นและแผ่นตารางหน่วย
3: 5
0: แผ่นนะครับแล้วจำนวนใดคือตัวลบตัวลบคือจำนวนใดนะเจด้าลูกเจด้าตัวลบคือจำนวนใด
4: ตัวลบคือ123
0: จำนวนใดนะ
4: 123
0: 123ใช่ไหมครับเอาปรบมือให้เจด้าหน่อยเยี่ยมมากนั่นคือ123แสดงโดยใช้แผ่นตารางได้อย่างไรปกรณ์ลูกปกรณ์123ต้องใช้แผ่นตารางอะไรบ้างอย่างละกี่แผ่น
4: แผ่นตาราง101แผ่นครับแล้วก็แผ่นตาราง12แผ่นครับแผ่นตารางหน่วย3แผ่นครับ
0: เยี่ยมมากนะครับใช้แผ่นตาราง101แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 2แผ่นแสดง210และแผ่นตารางหน่วย3แผ่นแสดง3หน่วยรวมเป็น123นั่นเองและเราจะหาคำตอบของ235ลบด้วย123เท่ากับจำนวนใดได้อย่างไรใครจะมาช่วยครูได้บ้างนะประมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งยกปณิดาลูกมา235เมื่อสักครู่นี้เหมือนครูเฉลยไปแล้วเราใช้แผ่นตารางอะไรบ้างอย่างละเท่าไหร่235นะแผ่นตาราง102แผ่นใช่ไหมแผ่นตาราง10กี่แผ่นเอ่ย3แผ่นแสดง30นั่นเองนะครับแล้วก็แผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นลูกแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่น5แผ่นนะถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมแผ่นตาราง100 2แผ่นแสดง200นะครับแผ่นตาราง10 3แผ่นแสดง30และแผ่นตารางหน่วย5แผ่นแสดง5หน่วย200กับ30กับ5หน่วยรวมเป็น235นั่นเองเอาปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากแล้วต้องลบด้วยอะไรนะ235ลบด้วยอะไรลูก123แสดงว่าต้องเอาแผ่นตารางอะไรออกบ้างอย่างละเท่าไหร่นะมือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้งจับไหล่ยกไปยกมายกไปยกมายกนัทรินีลุกมานัทรินีลบด้วย123ต้องนำแผ่นตารางอะไรออกอย่างละเท่าไหร่ลูกนำแผ่นตารางอะไรออกบ้างแผ่นตารางร้อยออก1แผ่นแสดงว่านำออกไปแล้ว100นะ อันนั้นแผ่นตารางอะไรออกอีก

0: แผ่นตารางสิบออกไปหนึ่งแผ่นหนึ่งสิบนะแผ่นตารางหน่วยออกไปสองแผ่นสองหน่วยนักเรียนคิดว่าที่เพื่อนนำออกครบยังครบยังยังใครจะออกมาช่วยเพื่อนได้บ้างชนาการมาลูกชนาการอันนั้นลินีอยู่ก่อนได้ดูเพื่อนว่าเพื่อนนำอะไรออกเพิ่มเติมอ่ะ123ต้องออกออกแผ่นตารางสิบออกอีก1แผ่นใช่ไหมแล้วก็แผ่นตารางหน่วยออกอีก1แผ่นนะครับเยี่ยมมากถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะครับจะเห็นว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่แสดงจำนวนใดลูก112นั่นเองปรบมือให้ชนาการกับนัทนี่หน่อยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป็นกันบ้างนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเพื่อนนำเสนอไปนะครับมีแผ่นตาราง102แผ่นแผ่นตาราง10 3แผ่นนะและแผ่นตารางหน่วยแผ่นตารางหน่วย5แผ่นนะหรือ5หน่วยนั่นเองนะครับจากนั้นนำแผ่นตารางอะไรออกนะนำแผ่นตาราง100ออก1แผ่นหรือ100ใช่ไหมครับและนำแผ่นตาราง10ออก2แผ่นหรือ20และนำแผ่นตารางอะไรออกอีกนะแผ่นตารางหน่วยออก3แผ่นหรือ3หน่วยแสดงว่าเราเหลือแผ่นตารางทั้งหมดอย่างไรลูกเหลือแผ่นตารางอะไรบ้าง
1: แผ่น
0: พนโมลูกเหลือแผ่นตารางอะไรบ้างครับ
2: แผ่นตารางร้อยแล้วก็แผ่นตาราง10แล้วก็แผ่นตารางหน่วยครับ
0: อ๋อเหลือแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก
2: 1แผ่นครับ
0: อ๋อเหลือแผ่นตารางร้อย1แผ่นแผ่นตาราง10
2: 1แผ่นครับ
0: และแผ่นตารางหน่วย
2: 2แผ่นครับ
0: เยี่ยมมากนะครับแสดงจำนวนใดแสดงจำนวนใดครับตะวันลูกแสดงจำนวนใด
2: 112ครับ
0: 112นั่นเองนะครับ100กับ110กับ2หน่วยหรือ112นะดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าอะไรครับสามารถสรุปได้ว่า235ลบด้วย123เท่ากับ112นะมาดูข้อที่3นะข้อที่3โจทย์ว่าอย่างไรครับอ่านพร้อมกัน1 2 3
3: ล
0: บด้วย
3: 104เท่ากับจำนวนใด
0: 258ลบด้วย104เท่ากับจำนวนใดแน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องทราบก่อนใช่ไหมว่าจากโจทย์การลบเมื่อสักครู่นี้ตัวตั้งคือจำนวนใดประพัสราลูกประพัสราตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
4: 258ค่ะ
0: 258นั่นเองนะครับแสดงด้วยแผ่นตารางอะไรอย่างละเท่าไหร่ทีทัศน์ลูกทีทัศน์258สามารถแสดงได้ด้วยแผ่นตารางใช่ไหมต้องใช้แผ่นตารางอะไรบ้างลูก
5: แผ่นตาราง100 2แผ่นแผ่นตาราง10 5แผ่นแล้วก็แผ่นตารางหน่วย8แผ่นครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ทีทัศน์หน่อยเยี่ยมมากนะครับใช้แผ่นตาราง102แผ่นแสดง200แผ่นตาราง10 5แผ่นแสดง50แผ่นตารางหน่วย8แผ่นแสดง8หน่วยนั่นก็คือ258นั่นเองนะครับแล้วตัวลบคือจำนวนใดลูกดาเนียลูกตัวลบคือจำนวนใด
6: 104ค่ะ
0: 104นั่นเองใช้แผ่นตารางอะไรบ้างเอามือจับหูยกชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ใช้แผ่นตารางอะไรบ้าง104
7: 104 1แผ่นตาราง10 1แผ่นแผ่นตารางร้อยหนึ่งแผ่นแผ่นตารางสิบสุดแผ่นแผ่นตารางหน่วยสี่แผ่น
0: อีกหนึ่งครั้งใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
7: หนึ่งแผ่น
0: ใช้แผ่นตารางร้อยหนึ่งแผ่นอะไรอีกครับ
7: แผ่นตารางสิบศูนย์แผ่น
0: แผ่นตารางสิบศูนย์แผ่นแสดงว่าใช้ไหม
7: ไม่ใช้
0: ไม่ใช้ใช่ไหมครับแล้วแผ่นตารางอะไรอีกลูก
7: แผ่นตารางหน่วยสี่แผ่น
0: เยี่ยมมากประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยใช้แผ่นตารางร้อยหนึ่งแผ่น

0: แผ่นนะแสดง100และแผ่นตารางหน่วย4แผ่นนะแสดง4หน่วยนั่นเองส่วนแผ่นตาราง10ไม่ใช้เพราะว่าอะไรศูนย์ในที่นี้ก็คือ0 10นั่นเองนะแสดงว่าไม่ใช้แผ่นตาราง10นะครับและเราจะหาคำตอบของ258ลบด้วย104เท่ากับจำนวนใดได้อย่างไรลูกก็ใช้แผ่นตารางใช่ไหมใครจะออกมาใช้ครูได้บ้างนะประมือ5ครั้ง5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมยกมือธนพรลุกมา258แสดงโดยใช้แผ่นตารางนั้นครูดูหน่อยใช้แผ่นตารางอะไรอย่างละเท่าไหร่นะ258ลูกสองร้อยห้าสิบแปดนะคุณครูขออนุญาตขยับนิดนึงนะเพื่อให้เพื่อนเห็นชัดเจนนะครับขยับขึ้นมานิดนึงครบยังครบยังเพื่อนติดครบยังลูกนักเรียนคิดว่าเพื่อนติดครบยังครบไหมครบแล้วนะครับเอามาดูใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นครับ
1: 2แผ่น
0: 2แผ่นแสดง200แผ่นตารางสิบกี่แผ่นครับ
1: 5
0: แผ่นแสดง
1: 50
0: และแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นเนี่ยลูก
1: 8
0: แผ่นแสดง8หน่วย200กับ50กับ8หน่วยรวมเป็น258เยี่ยมมากเอาประมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากลบด้วยจำนวนใดนะ104ใช่ไหมต้องนำแผ่นตารางอะไรออกบ้างนะมือจับหูจับแขนยกประภัสสรามาลูกประภัสสราต้องนำแผ่นตารางอะไรออกบ้างอ๋อแผ่นตารางร้อยหนึ่งแผ่นแล้วก็แผ่นตารางอะไรอีกกี่แผ่นลูกแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นแผ่นตารางหน่วย4แผ่นอ่ะลงมือเลยอ๋อแผ่นตารางร้อยออก1แผ่นแผ่นตารางหน่วยออก1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วยแสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่นี้แสดงจำนวนใดครับเท่าไหร่ลูกน้ำโมลูก
2: 154ครับ
0: 154นั่นเองนะครับเพราะว่าเหลือแผ่นตารางร้อย1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง15แผ่นนะแสดง50และแผ่นตารางหน่วย4แผ่นแสดง4หน่วยนั่นก็คือ154นั่นเองอ่ะปรบมือให้ประภัสราหน่อยเดี๋ยวเราไปดูเป็นภาพกันบ้างนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะ258ใช่ไหมแสดงได้ด้วยแผ่นตาราง100 2แผ่นแผ่นตาราง10 5แผ่นและแผ่นตารางหน่วย8แผ่นนะครับนำอะไรออกนะนำแผ่นตาราง100ออก1แผ่นใช่ไหมและนำแผ่นตารางอะไรออกอีกนะ
1: แผ่นตาราง
0: แผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่นลูก
1: 4แผ่น
0: 4แผ่นนะหรือ4หน่วยนั่นเองนะครับฉะนั้นเหลือแผ่นตารางอะไรบ้างครับ
1: แผ่น
0: ปลื้มปลื้มปลื้มปลื้มเหลือแผ่นตารางอะไรบ้างลูก
2: แผ่นตาราง101แผ่นครับ
0: เหลือแผ่นตาราง101แผ่นใช่มั้ยครับเหลือแผ่นตาราง10กี่แผ่น
2: 5แผ่นคร
0: ับ 5แผ่นนะเท่าเดิมไม่ได้นำออกเลยใช่ไหมแล้วก็
2: เหลือแผ่นตารางหน่วย4แผ่นคร
0: ับ แล้วก็เหลือแผ่นตารางหน่วย4แผ่นเยี่ยมมากเอาปรบมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะครับ จะเห็นว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่ครับ100กับ50กับ4หน่วยหรือ154ดังนั้นจึงได้ว่า258ลบด้วย104เท่ากับ154นักเรียนสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เรานำแผ่นตารางออกเราไม่จำเป็นต้องนำแผ่นตารางร้อยออกก่อนใช่ไหมเอานำแผ่นตารางหน่วยออกก่อนได้ไหมได้เช่นกันนะครับแต่ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราจะพกแผ่นตารางไปด้วยเวลาเราไปซื้อของแล้วดูว่าเงินทอนเราน่าจะได้เท่าไหร่หรือได้กี่บาทเราจะพกแผ่นตารางไปด้วยไหม
1: ไม่
0: ใครจะพกแผ่นตารางไปด้วยบ้างยกมือไม่มีใครเลยนะที่จะพกแผ่นตารางไปด้วยนะครับฉะนั้นเราจึงมีวิธีการอื่นนะครับนั่นก็คือวิธีการหาผลลบโดยการตั้งลบโดยการตั้งลบนะว่าแต่จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะขั้นแรกนะเราจะเขียนเลขโดดในแต่ละหลักก่อนนะเมื่อสักครู่นี้258ลบด้วย104ใช่ไหมมีหลักต่างๆดังนี้มีน้องหน่วยประจำการที่หลักหน่วยมีพี่10ประจำการที่หลัก10และมีพ่อร้อยประจำการที่หลักร้อยนะครับนักเรียนสังเกตไหม258 2อยู่ในหลักใดอยู่กับใครนารินีลูก2อยู่ในหลักใด2582อยู่ในหลักใดครับ
3: หลักร้อยค่ะ
0: 2อยู่ในหลักร้อยนะเขียน2ที่หลักร้อยนะครับ5ละลูก
3: 5อยู่ในหลัก10ค
0: ่
3: ะ
0: 5อยู่ในหลัก
3: 10ค
0: ่
3: ะ
0: 5อยู่ในหลัก10เขียน5ที่หลัก10นะครับและ8อยู่ในหลักใดครับ
3: หน่วยค่ะ
0: 8อยู่ในหลักหน่วยเขียน8ที่หลัก
3: หน่วยค่ะ
0: เขียน8ที่หลักหน่วยนะครับเยี่ยมมากลบด้วย104ใช่ไหมแสดงว่าต้องเขียนเครื่องหมายลบเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยแบบนี้นะและ104ละลูกใครตอบคุณครูได้บ้างว่าเลขโดดแต่ละตัวอยู่ในหลักใดบ้างปณิดาลูก104 1อยู่ในหลักใดครับ
4: 100ค่ะ
0: 1อยู่ในหลัก100ใช่ไหมครับเขียน1ในหลัก100 0ละลูก
4: อยู่ในหลัก10ค่ะ
0: 0อยู่ในหลัก10เขียน0ที่หลัก10และ4ละลูก
4: หลักหน่วยค่ะ
0: 4อยู่ในหลักหน่วยเขียน4ที่หลักหน่วยนะครับสังเกตว่าทำไมขั้นแรกเราก็จะต้องดูว่าเลขโดดในหลักเดียวกันตรงกันหรือยังใช่ไหมสังเกตสิครับเลขโดดในหลักเดียวกันตรงกันยังลูก
1: ต
0: รงกันยัง
1: ต
0: รงกันแล้วนะตรงกันเรียบร้อยในหลักหน่วยเลขโดดก็ตรงกันในหลัก10ก็ตรงกันในหลักหน่วยก็ในหลักร้อยก็ตรงกันในหลักร้อยก็ตรงกันนะครับพบว่าตรงกันในทุกหลักแล้วในแต่ละหลักนะจากนั้นเราก็อาจจะลบในหลักหน่วยใช่ไหมลบในหลักหน่วยยังไงเมื่อสักครู่นี้คิดถึงแผ่นตารางเลยสมมุติว่าหน่วยมีแผ่นตารางตอนแรกมีอยู่แต่แผ่นตารางหน่วยอยู่8แผ่นใช่ไหม8แผ่น8หน่วยนั่นเองใช่ไหมหักออกนั่นคือนำออกเสีย4แผ่นหรือ4หน่วยใช่ไหมลูกแสดงว่า8หน่วยลบด้วย4หน่วยเหลือกี่หน่วยครับอ๋อเหลือ4หน่วยเขียน4ที่หลักหน่วยในลักษณะนี้ยากไหมไม่ยากเลยนะเพราะว่าเวลาเรานำแผ่นตารางเราอาจจะนำแผ่นตารางหน่วยออกก่อนก็ได้ใช่ไหมขั้นที่3นะลบในหลัก10ลบในหลัก10นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่าอ๋อในหลัก10มี50ลบด้วย010 50ลบด้วย010เหลือแล้วอะไรลูกตะวัน50ลบด้วย010
5: 50ครับ
0: เหลือ50เขียน5ที่หลัก10นะเสมือนกับอะไรเสมือนกับเรามีแผ่นตารางอะไรแผ่นตาราง10ใช่ไหมเหมือนพี่10มีแผ่นตาราง10อยู่กี่แผ่น5แผ่นนำออกเสีย0นั่นก็คือนำต้องนำออกไหม
1: ไม
0: ่ต้องนำออกนั่นเองนะครับก็เขียน5ที่หลัก10ในลักษณะนี้นะจากนั้นเราลบในหลักอะไรต่อลูกแล้วก็ลบในหลักร้อยใช่ไหมครับ200ลบด้วย100เหลือกี่ร้อยครับเหมือนพ่อร้อยมีแผ่นตารางร้อยอยู่2แผ่นใช่ไหมนำออกเสียกี่แผ่น
1: 1แผ่น
0: นั่นก็คือ200ลบด้วย100ได้
1: 100
0: เขียน1ที่หลักร้อยในลักษณะนี้นะครับ ดังนั้นจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่า258ลบด้วย104เท่ากับ154นั่นเองนะสำหรับบทสรุปที่นักเรียนควรจะได้มาดูกันนะนักเรียนได้อะไรบ้างจากที่เราได้ออกมาใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยในการหาผลลบใช่มั้ยเราได้ความรู้อะไรบ้างธนพรลูก
4: การลบค่ะ
0: ได้ความรู้เกี่ยวกับการลบเราใช้อะไรลบลูก
4: แผ่นตารางค่ะ
0: อ๋อเราใช้แผ่นตารางช่วยในการหาผลลบใช่มั้ยอ่ะใครได้อะไรอีกลูกปลื้มลูกปลื้มได้ความรู้อะไรบ้าง
2: การที่เราลบด้วยแผ่นตารางแล้วเอาส่วนย่อยส่วนรวมมาช่วยด้วยครับ
0: อ๋อนำส่วนย่อยส่วนรวมมาช่วยด้วยนะตอนแรกใช่ไหมตอนที่คุณครูให้โจทย์แรกล่าสุดไปเลยใช่ไหมครับเยี่ยมมากเอาปรบมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากใครได้อะไรอีกลูกใครได้อะไรอีกดานิเอลลูก
4: เส้นจำนวนค่ะ
0: อ๋อเส้นจำนวนยังไงลูกได้ทบทวนความรู้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะปากกาลูกปากกา
4: เราได้การหาผลลบโดยใช้แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยค่ะ
0: แผ่นตาราง100ด้วยมั้ย
4: แผ่นตาราง100ด้วยค่ะ
0: แผ่นตาราง100ด้วยนะเดี๋ยวแผ่นตาราง100น้อยใจนะลูกนะ
4: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอะไรลูกนักเรียนจะเห็นว่าการลบจํานวน2จํานวนอาจหาผลลบได้โดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนะหรือการลบจํานวน2จํานวนนะอาจใช้การตั้งลบก็ได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันนั่นเองนะสำหรับแบบฝึกหัดนะครับที่นักเรียนจะต้องทำนะนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.10 นะ 2.10 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dhv.ac.th นะครับในส่วนนี้รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่10ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.10 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับส่วนนักเรียนนะทั้งต้นทางและปลายทางนะก็จะต้องอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.10 ทำแบบฝึกหัดที่ 2.10 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับว่าแต่แบบฝึกหัดหน้าตาเป็นอย่างไรนักเรียนนำขึ้นมาเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนำขึ้นมาลูกเปิดไปแบบฝึกหัดที่ 2.10 หน้าตาเป็นอย่างไรเอ่ยอ่ะ 2.10 นะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดข้อแรกนะเขาบอกว่าอะไรลูกให้ทำอะไรเขียนวงล้อมรอบแผ่นตารางเพื่อหาผลลบใช่ไหมครับอย่างเช่นข้อที่1ใช่ไหม324ลบด้วย110เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเราต้องทำอย่างไรลูกทำยังไงอ๋อวงล้อมรอบนั่นก็คือวงล้อมรอบเพื่อนำแผ่นตารางออกนั่นเองนะคำสั่งหมายถึงอย่างนั้นนะวงล้อมรอบแผ่นตารางหมายถึงให้เราวงล้อมรอบแล้วขีดลูกศรบอกว่าอ๋อออกไปเท่านี้นะแล้วดูว่าแผ่นตารางทั้งหมดนั้นเหลืออยู่แสดงจำนวนใดนั่นเองนะครับอย่างเช่น324เห็นไหมเขานำมาให้เลยเขามีแผ่นตารางทั้งหมดมาให้เลยใช่ไหมครับมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกอ๋อมีแผ่นตารางร้อยสามแผ่นแสดง300นะและแผ่นตาราง10 2แผ่นแสดง210และแผ่นตารางหน่วย4แผ่นแสดง4หน่วยนะจากนั้นเราต้องนำแผ่นตารางอะไรออกบ้างครับอ๋อเราก็มาดูลบด้วย110ใช่ไหมนำแผ่นตาราง100ออกกี่แผ่นครับ1แผ่นนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่น1แผ่นและต้องนำแผ่นตารางหน่วยออกไหมไม่ต้องเพราะตรงนี้คือศูนย์หน่วยนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะวงล้อมได้เลยใช่ไหมนำแผ่นตาราง10ออก1แผ่นนะเลือกแผ่นใดก็ได้นะครับวงล้อมไปออก1แผ่นแบบนี้ใช่ไหม และเขียนหัวลูกศรแบบนี้นะครับเพื่อบอกว่าอ๋อนำแผ่นตาราง

างร้อยออก1แผ่นหรือ100นั่นเองนะอาจจะเขียนไว้ด้วยก็ได้นะเพื่อให้เราเข้าใจนะครับ100นะนำออก100นะครับอันนี้เราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคุณครูเขียนเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับและนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่นนะ1แผ่นหรือ110นั่นเองนะครับเราก็วงล้อมรอบเลยแบบนี้นะครับนั่นก็คือนำออก1แผ่นหรือ110นั่นเองนะครับฉะนั้นเหลือแผ่นตารางทั้งหมดเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ200 200เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ลูก200เท่าไหร่214นั่นเองนะครับเราก็เขียนตรงนี้ได้เลย214นะแบบนี้นะครับยากไหมถ้าไม่ยากลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและหางนะครับทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนก็ต้องสังเกตก่อนใช่ไหมครับว่าตัวตั้งคือจำนวนใดแสดงด้วยแผ่นตารางทั้งหมดได้เท่าไหร่นะแผ่นตาราง100กี่แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะครับจากนั้นดูว่าลบด้วยจำนวนใดนั่นก็คือดูว่าตัวลบคือจำนวนใดก็จะต้องนำแผ่นตารางออกจำนวนเท่านั้นนะก็จะต้องดูว่ามีแผ่นตารางอะไรบ้างอย่างละกี่แผ่นนะครับเพื่อแสดงจำนวนที่เป็นตัวลบนั้นแล้วก็นำออกนั่นเองนะแล้วดูว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่แสดงจำนวนใดก็จะได้ผลลบแล้วนั่นเองนะครับ

สร็จหรือยังลูกอาจจะยังบางคนอาจจะยังไม่เสร็จนะครับก็ให้นักเรียนนำไปทำเป็นการบ้านนะแล้วค่อยนำมาส่งคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนทำเฉพาะส่วนที่เป็นแผ่นตารางนะส่วนการตั้งลบเราจะมาเน้นย้ำนะครับเพิ่มเติมกันอีกในบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับว่าแต่บทเรียนนั้นก็คือบทเรียนในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่

ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการกระจายในตอนที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยและแบบฝึกหัดเดิมนะเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.10 ซึ่งคุณครูจะมาเน้นย้ำเพิ่มเติมในส่วนของการตั้งลบในตอนที่2

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากคุณยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่าง

0: เงี้ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงพอแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดขึ้นมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสุดท้อเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารเงินของคนที่มีรายได้น้อยที่เมื่อมีรายได้ที่ไม่เยอะนะครับวิธีการบริหารเงินสำคัญมากๆอันดับแรกเลยก็คือการบริหารรายรับรายจ่ายทีนี้จะบริหารรายรับรายจ่ายนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเปลี่ยนวัฒนธรรมตัวเองก่อนวัฒนธรรมของตัวเองนะครับถ้าเราอยากจะมีเงินเก็บที่เยอะพอหรือมีเงินเก็บที่ได้เยอะอันที่หนึ่งเลยนะครับมีรายได้ออมเหลือค่อยใช้อย่านะครับมีรายได้ใช้เหลือค่อยออมเพราะจะไม่มีเงินเหลือให้ออมเลยตั้งเป้าหมายเลยนะครับอยากจะออมให้ได้เท่าไหร่ของรายได้ออมเท่านั้นเลยกำหนดตรงนี้ก่อนทีนี้เวลาจะกำหนดตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาละอันที่สองเลยมาสำรวจตัวเองแล้วสำรวจตัวเองทำไงดูบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับจะช่วยหารายจ่ายได้ดีมากๆเลยเวลาเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือรายจ่ายหลายๆตัวที่เราคิดว่ามันไม่ได้เยอะสุดท้ายมันเยอะยกตัวอย่างนะครับผมเคยเจอรปภ.ท่านหนึ่งปรากฏว่าเป็นหนี้นอกระบบทีนี้เวลาเขาเป็นหนี้นอกระบบนะครับเราไปดูที่รายจ่ายเขาปรากฏว่ารายจ่ายที่เขาใช้เยอะที่สุดเลยคือการกินชานมไข่มุก
1: Oh, no.
0: เขากินชานมไข่มุกนะครับถึงเดือนละประมาณ 3,000 บาทตัวนี้กินต่อแก้ว30บาทแต่ทั้งเดือนล่อไป 3,000 บาทมันไม่ได้น้อยเลยนะครับถ้าบัญชีรายจ่ายอันนี้2ประโยชน์ของบัญชีรายจ่ายคืออะไรมันจะช่วยให้เรารู้นะครับว่ารายจ่ายบางอย่างเราอาจจะจ่ายไปแล้วแล้วลืมแล้วเราจ่ายซ้ำอันนี้จะเป็นข้อเสียเพราะกว่าเราจะได้เงินคืนกลับมาเนี่ยจะยากและนานมากทำอันที่3เลยนะครับสร้างกฎเล็กๆให้กับตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างเราจะตั้งกฎไว้กับตัวเองเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแบงค์50อยู่ในกระเป๋าแบงค์50นั้นเราจะเก็บหรืออย่างยกตัวอย่างว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้จ่ายเงินในสิ่งที่สินค้าที่ฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยอย่างเช่นไปเที่ยวไปดูหนังต่างๆเราจะเก็บเงิน 10% ของค่าใช้จ่ายตัวนั้นเข้ามาในกระเป๋าเราเงินที่เราเก็บนั้นเราจะเก็บไว้เพื่อความมั่นคงของเราในอนาคตถ้ามาใช้ตัวช่วยทางด้านการเงินใช้ตัวช่วยทางด้านการเงินอย่างเช่นอะไรใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติในเรื่องของการเก็บเงินหรือใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติในเรื่องของการจ่ายภาระหนี้สินต่างๆจะช่วยเราปลอดภัยในเรื่องของการมีเป็นภาระหนี้สินได้อันถัดมานะครับหารายได้เสริมใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับใช้เวลาที่ว่างอยู่ของตัวเองหาประโยชน์ให้มันมากขึ้นอย่างเช่นไปหาความรู้ไปทำงานจ็อบพิเศษต่างๆถัดมาตัวสุดท้ายเลยก็คือลงทุนใช้เงินที่ตัวเองเก็บออมอยู่เก็บออมได้ไปลงทุนต่อเดี๋ยวนี้มีช่องทางในการลงทุนเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนตราสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทประกันชีวิตในจากบริษัทหลักทรัพย์หรือจากสถาบันการเงินมีเราเลือกแยะเลือกเยอะแยะไปหมดเลือกตัวที่เหมาะสมกับเราขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีอยู่ทุกที่นะครับก็ขอให้ทุกคนบริหารเงินให้ได้เยอะๆนะครับและมีความสุขมีความมั่นคงกับชีวิตครับ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์เนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระ

0: ทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
4: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
3: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
4: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: ระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
2: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่

0: ผู้กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเท่าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเท่าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตู

กาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะทำพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป่งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2400

1954พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณปฐมาพรหานชันชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NVT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักครับ
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคนะคะยังคงพร้อมใจแต่งชุดดำเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ติดตามไปจากคุณชัยชนะโรจนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะคะเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับตลอดช่วงเช้าของวันนี้ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ด้านหลังของผมนะครับยังคงมีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดบรรยากาศแห่งความอาลัยและความจงรักภักดียังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณท้องสนามหลวงโดยตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายโดยประชาชนที่เดินทางมานะครับก็ต่างกล่าวว่าที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจภาพที่พระองค์เสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยด้วยพระองค์เองพร้อมกับถุงยังชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความเข้มแข็งและเสียสละซึ่งยังคงตราตึงอยู่ในความทรงจำจนถึงปัจจุบันจึงตั้งใจที่จะมากราบพระองค์ท่านเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
3: ประทับใจมากแกช่วยเหลือทุกอย่างประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าอะค่ะลงดูแลพื้นที่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ช่วยเหลือประชาชนดีมากค่ะคือรักพระองค์อะ
4: กรณียกิจที่ท่านแบบได้ทำให้ปวงชนชาวไทยอะค่ะทุกด้านช่วยผู้ประสบภัยในประเทศเราทั่วไปทุกๆภาคคิดถึงมาก
5: เห็นพระราชกรณียกิจท่านแล้วตั้งแต่ท่านอยู่กับในหลวงของเราคือรักท่านอ่ะพูดแล้วเห็นแล้วก็อยากบอกให้คือรักท่านเพราะเราเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยอ่ะ
2: ทั้งนี้ภายในพื้นที่บริเวณการจัดงานนะครับก็มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือขอสมก.ก็ยังมีการจัดรถชัตเตอร์บัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัย

0: สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันด้วยครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพนะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาในการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะครับประกอบด้วยช่วงเวลา 8:00 นจนถึง 10:00 นเวลา 11:30 นจนถึง 16:00 นและช่วงเวลาสุดท้ายนะครับคือเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยทางจุดคัดกรองนะครับจะปิดในเวลา 20:00 นครับ
1: คุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์นะคะรายงานมาจากในวันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
2: สลับมาติดตามประเด็นร้อนนะครับมีความคืบหน้าในส่วนของคดีแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ลักลอบขนเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับทางเจ้าหน้าที่ปปส.กำลังเร่งขยายผลกันอยู่เพื่อจะแกะรอยเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทีนี้ตอนนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพัสดุแล้วก็บุคคลที่นำมาส่งให้แอร์โฮสเตสสาวที่คอนโดครับล่าสุดทางตัวพนักงานขนส่งพัสดุคนนี้ที่เอามาให้แอร์สาวเนี่ยนะครับได้เดินทางเข้ามาพบตำรวจเมื่อกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วทางปปส.ได้มีการสอบปากคำแล้วแต่ผลปรากฏว่าเป็นคนละคนกันคนที่มาเมื่อคืนนี้ไม่ใช่พนักงานขนส่งพัสดุที่ปปส.ต้องการจะสอบปากคำเนื่องจากคนละคนมากันคนละวันครับนายกิติกรครับเป็นพนักงานขนส่งสินค้าเอกชนที่นำเอกสารมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.หลังจากปรากฏภาพวงจรปิดในวันที่23มิถุนายนเวลา 11:15 นที่เจ้าตัวเข้าไปส่งพัสดุที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาซึ่งเป็นที่อยู่ของนางสาวมีนาผู้ต้องหานะครับทีมข่าวพยายามจะสอบถามในหลายๆประเด็นแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับส่วนคนที่ให้ข้อมูลคือพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ครับหลังจากที่สอบปากคำนายกิติกรแล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบโดยละเอียดปรากฏว่านายกิติกรพนักงานส่งสินค้าเอกชนคนนี้ไม่ใช่คนเดียวกับที่ทางปปส.ต้องการจะสอบปากคำคือนายกิติกรได้ส่งของในวันที่23มิถุนายนโดยรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่ตัวพนักงานขนส่งสินค้าต้องสงสัยส่งของวันที่22มิถุนายนก่อนหน้านั้น1วันแล้วก็ไม่ได้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ด้วยใช้รถยนต์สีเข้มขอให้บุคคลคนนั้นเนี่ยเข้ามารายงานตัวด่วนครับ
3: เราได้ตรวจสอบนะครับโดยละเอียดแล้วนะครับเป็นคนละคนกับคนที่ทางสำนักงานปปส.เราต้องการตัวนะครับก็สืบเนื่องจากที่เมื่อวานที่ได้แถลงข่าวแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยให้ช่วยกันตามหาบุคคลที่เป็นคนส่งพัสดุพันกล่องต้องสงสัยที่เป็นเฮโรอีนนะครับไปให้กับนางสาวมีนาซึ่งจากภาพข่าวที่ได้มีการเผยแพร่และได้รับความรู้จากพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนก็ทำให้มีพลเมืองดีนะครับส่งของนะครับให้กับทางน้องมีนาเนี่ยมาแสดงตนนะครับที่ทางโรงพักสำโรงเหนือแล้วก็วันนี้เองสำนักงานปปส.ก็เชิญมาให้การซึ่งการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วนะครับพบว่าน้องที่มาแสดงตนเนี่ยส่งพัสดุให้กับคุณมีนาจริงนะครับแต่เป็นคนละวันและเป็นพัสดุคนละรายการก็เรียนอย่างนี้ว่าที่บอกว่าคนละวันคือพัสดุที่ต้องสงสัยว่าเป็นเฮโรอีนเนี่ยคือถูกส่งเมื่อวันที่22นะครับมิถุนายนเวลาประมาณเที่ยงเศษแต่ว่าน้องพลเมืองดีนะครับที่มาให้การในวันนี้เนี่ยเราได้ดูภาพกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเป็นการส่งพัสดุในวันที่23นะครับเวลา5โมงเช้าเศษซึ่งชัดเจนนะครับว่าเป็นคนละกล่องและก็การแต่งตัวนะครับก็เป็นแต่งกายกันคนละลักษณะน้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยในวันที่23เนี่ยเขาแต่งกายเป็นใส่ฮู้ดลักษณะเดียวกันแต่เป็นเสื้อสีเหลืองนะครับแต่ว่าของทางผู้ต้องสงสัยที่เราต้องการตัวมาสอบปากคำเนี่ยนะครับในวันที่22เนี่ยเป็นฮู้ดสีดำก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นคนละคนแล้วก็รายการเพื่อดุคนละรายการครับ
4: กล่องก็คนละสีถูกต้องไหมคะ
3: กล่องคนละสีครับและขนาดก็ต่างกันชัดเจน
4: 22คือสีน้ำตาล
3: สีน้ำตาลเป็นกล่องขนาดใหญ
4: ่23สี
3: เป็นกล่องพัสดุพลาสติกสีดำ
4: 22มีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์มาส่ง
3: เป็นรถ22เป็นรถยนต์ครับ
4: 23นี่คือน้องเป็น
3: 23เป็นขี่มอเตอร์ไซค์
2: ทีนี้เพจที่ทักไปที่คุณมีนาที่ว่าให้ช่วยหิ้วของไปเนี่ยนะครับเป็นเพจอวตารที่ชื่อโรสกับมีอีกเพจหนึ่งที่ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งตกลงแล้วเป็นคนเดียวกันบัญชีเดียวกันหรือไม่เรื่องนี้พันตรวจตรีท่านยังไม่ยืนยันว่าเป็นบัญชีเดียวกันนะครับยืนยันว่าเพจบัญชีโรสนี่แหละคือเพจที่มีการติดต่อกับนางสาวมีนาเพื่อต้องการจะให้ส่งพัสดุที่ว่านี้ไปที่ออสเตรเลียซึ่งขณะนี้ก็กำลังประสานความร่วมมือผู้ให้บริการเครือข่ายแล้วก็แอปเพื่อจะสืบสวนให้ได้ครับว่าเพจนี้เป็นใครครับ
3: ปรากฏล่องรอยนะครับให้เราสืบค้นได้ครับกำลังใช้ความพยายามแล้วก็ความร่วมมือกับทุกหน่วยอยู
5: ่เราจะหลอกถามนะว่าเตะสื่อไปครับที่มีการเป็นชักชวนให้มันจะต้องบอกอะไรตรงน
3: ี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้ก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เคยมีประสบการณ์หลายคนนะครับที่พยายามติดต่อและให้ข้อมูลหากว่าใครได้มีการเคยพูดคุยกับเฟซบุ๊กที่ใช้นามว่าโรสเนี่ยนะครับก็อยากให้ติดต่อประสานงานเข้ามาที่สำนักงานปอส.ครับ
2: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอน 23:30 นาทีนะครับทางนายกิติกรไรเดอร์คนนี้ที่ว่ามาแล้วปรากฏว่าผิดคนเนี่ยนะครับได้แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเข้าไปที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือนะครับเนื่องจากว่าถูกพูดถึงว่าเป็นคนที่นำพัสดุใส่กระเป๋าว่าจ้างไปให้กับแอร์โฮสเตสที่ตกเป็นผู้ต้องหาขนยาเสพติดข้ามชาติเมื่อคืนก็เลยเข้าไปลงบันทึกประจำวันไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วสอบสวนออกมาเป็นคนละคนกับที่เจ้าหน้าที่ต้องการครับ
1: มาขยายผลกันต่อนะคะกรณีแอร์การบินไทยถูกจับขนเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการติดต่อผ่านกลุ่มรับหิ้วสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์นะคะมีชื่ออวตารที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นชื่อโรสค่ะซึ่งจากข้อมูลการสนทนาก็พบว่าแอร์สาวแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับโรสนะคะหรือว่าผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมกับสอบถามถึงความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาใช้บัญชีอวตารเองโดยผู้ต้องหาเองนะคะนางสาวมีนาเองก็ย้ำบอกว่าไม่รับงานจากผู้ที่ใช้บัญชีปลอมค่ะแต่ว่าคู่สนทนาก็ยังยืนยันว่าเป็นบัญชีที่ใช้งานเป็นประจำทำให้ทั้งสองฝ่ายตกลงรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าจากการประสานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือว่า AFP พบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านกลุ่มรับหิ้วสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะมีบัญชีอวตารชื่อว่าโรสค่ะโพสต์หาผู้ที่เดินทางไปประเทศออสเตรเลียพร้อมระบุว่าต้องการพื้นที่ว่างประมาณ20กิโลกรัมเพื่อฝากขนส่งสินค้าโอท็อปและสินค้าไทยซึ่งจากข้อมูลการสนทนาที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบแอร์สาวและแฟนหนุ่มก็เข้าไปพูดคุยกับผู้โพสต์นะคะพร้อมกับมีการสอบถามถึงความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่าอีกฝ่ายเนี่ยใช้บัญชีอวตารโดยผู้ต้องหาเองก็ย้ำบอกว่าไม่รับงานจากผู้ที่ใช้บัญชีปลอมค่ะแต่ว่าคู่สนทนาเองก็ยังยืนยันบอกว่าเป็นบัญชีที่ใช้งานเป็นประจำจนต่อมาทั้งสองฝ่ายตกลงรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าอัตราค่าจ้างดังกล่าวเนี่ยสอดคล้องกับการรับหิ้วสินค้าทั่วไปหรือไม่หลังจากที่มีการตกลงรับงานผู้ส่งก็นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนที่แอร์สาวจะนำติดตัวเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะพอไปตรวจสอบบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสค่ะก็มีการปิดใช้งานไปแล้วและเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อที่จะขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป
6: ตอนนี้เรากำลังดูและกู้ข้อมูลทั้งหมดเนื่องจากว่า Facebook เนี่ยหลังจากที่ของไม่ได้ส่งถึงปลายทางเนี่ยเขาก็ปิดเฟซแอคเคาท์ไป
4: โรสที่มีตัวตนเป็นอวตารนะคะ
6: เป็นอวตารแต่มีหน้าคนเนี่ยไม่ได้อวตารเป็นรูปโปรไฟล์อะไรนะเป็นหน้าคนในโปรไฟล์
4: ถ้าประสานตรงก
6: ับ
4: ต
6: ั
4: วแอร์หร
6: ือ
4: ต
6: ั
4: วแฟนนะค
6: ุณชื่อโรสประสานกับทางตัวแอร์ครับแต่ทั้งสองคนเนี่ยแอร์กับแฟนเนี่ยเขาคุยกัน
4: แอร์เขาทำที่ออกไปนะทำที่แบบนี้มากี่ครั้ง
6: คือเขารับงานในลักษณะแบบเนี้ยฝากของไปเพื่อนแอร์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือก็ทำเขาเพิ่งทำงานมาได้แค่2ปี
7: ี่เรียกกระทั่ง
6: 8,000 กระทั่ง 8,800
1: เลขาธิการปปส.ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าณขณะนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตไทยณประเทศออสเตรเลียได้ให้การดูแลผู้ต้องหาตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในฐานะคนไทยขณะที่คดีอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยผู้ต้องหายังไม่ได้รับการประกันตัวและคาดว่าภายในประมาณ4สัปดาห์ค่ะจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนทางคดีเพิ่มเติมส่วนการสืบสวนของไทยยังคงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางตำรวจออสเตรเลียเพื่อขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนยาเสพติดในคดีนี้ต่อไป
6: ยังไม่ได้ประกันตัวแล้วก็ทางการออสเตรเลียเองเนี่ยจากที่เราประสานเขาก็ยังชั่งน้ำหนักยังให้ความเป็นธรรมอยู่ว่าคนแอร์ท่านเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็อาจจะใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ถึงจะรู้เรื่อง
7: เสพติดที่สวัสดิ์เฉลี่ยนี่เป็นปลายทางนี้อาจจะเป็นคนไทยหรือคนออสเตรเลียหรือยังไงข้อมูล
6: ยังอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางการออสเตรเลียเขายังไม่เปิดเผยเนื่องจากว่าเขาก็ขยายผลต่อเนื่องเขาอยู่เราก็ไม่ยังไม่ก้าวล่วงตรงนั้นเอาว่าเขาก็หวังผลที่จะดำเนินการกับเครือข่ายในประเทศให้ได้
2: ขณะที่ทางการไทยก็พร้อมจะดูแลลูกเรือไทยในเพราะเรื่องของทนายความที่จะเข้ามาช่วยเหลือคดีความโดยตรงแล้วก็จะร่วมมือกับทุกกระบวนการในการสอบสวนครับซึ่งขณะนี้ข้อมูลแล้วก็หลักฐานของไทยนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าทางเลขาธิการปปส.ได้พูดคุยกับบุคคลที่ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาตามคลิปกล้องวงจรปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะดำเนินการนัดสอบปากคำช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาส่วนรายละเอียดต่างๆก็จะต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าอันนี้หมายถึงนายกิติกรนะครับที่ปรากฏว่าคุยเรียบร้อยแล้วเป็นคนละคนกันส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ครับปปส.จะร่วมประชุมกับทางการออสเตรเลียโดยสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยซึ่งจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับรูปคดีต่างๆที่เกิดขึ้นประเด็นที่ว่าลูกเรือสาวอาจจะไม่รู้ว่าของที่รับหิ้วนั้นเป็นยาเสพติดเรื่องนี้พลตรวจโทรุฑพลบอกว่าขึ้นอยู่กับทางการออสเตรเลียและดุลพินิจของศาลออสเตรเลียครับแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานเพื่อประกอบกับข้อมูลของทางการออสเตรเลียซึ่งขณะนี้ข้อมูลและหลักฐานของไทยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วในส่วนของบัญชีอวตารที่ชื่อโรสหรือว่าแป้งที่แปลว่าแป้งนั้นเบื้องต้นทางปปส.จะเป็นผู้สรุปอีกครั้งหนึ่งเพราะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
8: รับของมาจากใครอะไรไงการติดต่อช่องทางไหนนะครับเพื่อที่จะสืบสวนสืบหาผู้ที่มาส่งของเบื้องต้นครับ
9: อย่างในเรื่องของโทษนี่ถ้าสมมติว่าแอร์นี่เขาไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นยาเสพติดแต่ว่าเหมือนรับฝากที่ตามปกติในเรื่องของความเห็นจะเป็นลักษณะยังไงคร
8: ับอันนี้คงอยู่ที่ทางออสเตรเลียนะอยู่ที่ดุลพินิจของทางศาลออสเตรเลีย
2: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ดูแลความช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของทนายความที่จะเข้ามาช่วยเหลือคดีความโดยตรงโดยทางการไทยจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นักข่าวถามว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือไม่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าทุกอย่างย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันทางสายการบินก็ต้องกำชับบุคลากรในองค์กรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตทางการออสเตรเลียจะบอยคอตสายการบินไทยหรือไม่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าเชื่อว่าต่อไปการบินไทยจะต้องตรวจสอบทุกอย่างเข้มข้นขึ้นซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าคดีที่เกิดขึ้นเพราะทางการออสเตรเลียมีข้อมูลมีแหล่งข่าวและมีข้อพิรุธบางประการจึงสามารถตรวจสอบได้จนนำไปสู่การจับกุมครับ
9: แสดงว่าที่เขาตรวจนี่เขาสืบทราบแล้วว่ามันมี
10: เขาก็คงมี
9: ไม่ใช่สืบตรวจแต่ว่าคือจ่อจงว่า
10: ก็คงมีอะไรที่ครับพิรุธอะไรบางอย่างนะครับก็เขาเป็นไรเขาให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วกันนะครับ
1: อีกหนึ่งประเด็นที่คนไทยจะต้องติดตามกันต่อไปเนื่องจากว่าในระยะนี้เรื่องของสภาพอากาศนะคะก็จะมีฝนตกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายค่ะตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้แล้วในพื้นที่ของอำเภอแม่สายนั้นมีฝนตกต่อเนื่องทีเดียวประกอบกับทางฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาก็มีฝนตกหนักส่งผลให้การระบายน้ำเนี่ยไม่ทันแล้วก็เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ย่านชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วค่ะแม้ว่าเช้านี้ระดับน้ำแม่สายอยู่ในระดับที่เป็นปกติแล้วแต่ว่าบางจุดนั้นก็ยังมีน้ำท่วมขังและยังมีฝนตกต่อเนื่องไปกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะเช้านี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายฝนที่ตกลงมาติดต่อกันนานกว่า48ชั่วโมงเริ่มส่งผลกระทบกับการ

ำเนินชีวิตซึ่งล่าสุดนะคะโรงเรียนอนุบาลแม่สายค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลแม่สายเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีการประกาศปิดการเรียนการสอนวันนี้1วันเนื่องจากฝนตกจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนประกอบกับยังมีน้ำท่วมภายในบริเวณโรงเรียน

0: นตกในแม่สายปริมาณมากทำให้มีนางระบายเกิดท่วมขังภายในโรงเรียนค่ะแต่ว่าก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเข้ามาดูแลแก้ไขในเบื้องต้นจึงสั่งให้หยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันก่อนสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำสายเช้านี้แม้
1: ฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดเชียงรายไม่ได้มีเพียงแค่ที่อำเภอแม่สายที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับที่อำเภอเชียงของก็มีน้ำหลากเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยเย็นหมู่7ตำบลริมโขงสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ครับทางด้านนายจรัสพันธ์อรุณคงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้นำเจ้าหน้าที่ปภ.พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สำรวจความเสียหายและนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประกอบด้วยน้ำดื่ม500แพ็คผ้าห่ม200ผืนและยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
0: ขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายบนถนนเลียบแม่น้ำโขงสายเชียงของเชียงแสนค่ะหลังน้ำกัดเซาะผิวทางจนเป็นโพรงนะคะล่าสุดทางแขวงทางเชียงรายที่2ต้องเร่งเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็จัดทำทางเบี่ยงชั่วคราวจนณขณะนี้ก็เปิดให้รถยนต์ขนาดเล็กสัญจรได้แล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเช้าของวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ทางหลวงหมายเลข1290ถนนเลียบแม่น้ำโขงสายเชียงของเชียงแสนช่วงกิโลเมตรที่80ถึง82ค่ะซึ่งอยู่ห่างจากวัดเทพนิมิตประมาณ2กิโลเมตรได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำกัดเซาะผิวทางจนเกิดเป็นโพรงจุดดังกล่าวเนี่ยเดิมอยู่ระหว่างการซ่อมแซมถนน1ช่องจราจรเปิดใช้งานได้อีก1ช่องทางสำหรับการสัญจรแต่ว่าหลังเกิดเหตุน้ำเซาะกันอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องสั่งปิดการจราจรในพื้นที่เป็นการชั่วคราวรถทุกชนิดก็ไม่สามารถผ่านได้ภายหลังได้รับรายงานนะคะแขวงการทางเชียงรายที่2ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งป้ายเตือนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกับนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปดำเนินการทำทางเบี่ยงชั่วคราวจนล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้รถยนต์ขนาดเล็กสามารถใช้เส้นทางผ่านจุดดังกล่าวได้แล้วขณะที่รถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ยังคงห้ามผ่านจนกว่าจะมีการซ่อมแซมและประเมินความปลอดภัยแล้วเสร็จค่ะ
1: ขณะที่จังหวัดภูเก็ตก็เผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับทางเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือแล้วก็เร่งยกของขึ้นที่สูงด้วยครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับจนหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตน้ำท่วมขังแล้วก็มีน้ำรอระบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครภูเก็ตครับมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เร่งยกของขึ้นไปไว้บนที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่การสัญจรหลายเส้นทางก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะแยกท่าแครงครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรทั่วชั่วคราวเนื่องจากว่าระดับน้ำท่วมผิวการจราจรจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่วงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครภูเก็ตก็เริ่มมีน้ำท่วมขังส่งผลให้การเดินทางยังได้อยู่แต่ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากครับนอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอกระทู้นะครับเส้นทางป่าตองถึงกระรนแล้วก็ถนนพระภูเก็ตแก้วมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าและเกิดปัญหารถติดอยู่หลายช่วง

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไปเข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพ้นของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเลย
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับครูแนนอีกเช่นเคยครูสุดารัตน์ปัญญาดีในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางของเราเชิญนั่งได้ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของจำเป็นหรือไม่นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายรับของตนเองได้นั่นเองนะคะชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนสอนเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องแล้วรายรับคืออะไรคะกลุ่มที่สองค่ะรายรับคืออะไรคะ
2: แล้วเราได้เงินมา
0: เราไปขายของแล้วเราได้เงินมานะคะกลุ่มที่4ค่ะ
3: แม่ให้เงิน
0: แม่ให้เงินนะคะกลุ่มที่3
4: เราไปซื้อของแล้วเราได้ของมา
0: เราไปซื้อของแล้วเราได้ของมาคุณแนนขอขอบคุณคำตอบจากทุกกลุ่มด้วยนะคะรายรับของเราส่วนใหญ่แล้วเราจะได้มาจากคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ให้มาใช่ไหมคะเป็นรายรับของเราเพราะว่าเรายังไม่ได้ประกอบอาชีพดังนั้นรายรับของเราก็จะเป็นเงินที่ได้จากคุณพ่อคุณแม่ให้มานั่นเองนะคะส่วนรายจ่ายคือเงินที่นักเรียนใช้จ่ายในแต่ละวันเงินที่เราได้รับมานั่นแหละค่ะนำมาซื้อสินค้าซื้ออาหารซื้ออุปกรณ์การเรียนเราเรียกว่ารายจ่ายนั่นเองซึ่งรายจ่ายที่เหมาะสมก็คือการนำเงินไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราดีต่อสุขภาพของเราจำเป็นในวัยของนักเรียนสิ่งที่จำเป็นในวัยของนักเรียนก็คือในเรื่องของการเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเรานั่นเองนะคะอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราก็ควรหลีกเลี่ยงนั่นเองนะคะวันนี้ครูแนนก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ลองทำและร่วมสนุกกันเช่นเคยนะคะในเขตเห็นสินค้าที่ครูแนะนำมาไหมคะ
1: เห
0: ็นนะคะ

0: คะที่คุณแนนนำมานี้มีหลากหลายชนิดคุณแนนนำมาขายนะคะทุกอย่าง20บาทกิจกรรมแรกของเรานะคะคุณแนนจะให้เด็กๆเลือกซื้อสินค้าแต่ละกลุ่มจะได้ตะกร้าใช่ไหมคะ1กลุ่ม1ตะกร้าทีนี้คุณแนนจะให้แต่ละกลุ่มออกมาเลือกซื้อสินค้าเลือกได้3อย่างเท่านั้นนะคะเลือกได้3อย่างนะคะอันดับแรกเลยคุณแนนจะสุ่มโดยการจับสลากนะคะคุณแนนจะให้ใครจับดีดูนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมาเลือกซื้อสินค้าก่อนนะคะกลุ่ม2โอ้จับได้กลุ่มตัวเองนะคะกลุ่ม2ฟังดีๆนะคะกลุ่มอื่นๆถ้าหากกลุ่มไหนเสียงดังครูแนนจะตัดสิทธิ์กลุ่มนั้นทันทีนะคะในระหว่างนี้ดูซิว่าเราลองจับจ้องดูสินค้าที่เราต้องการนะคะตอนนี้เชิญกลุ่ม2ออกมาเลือกสินค้าค่ะกลุ่มละ3อย่างนะคะเราจะไม่แย่งกันนะร่วมกันตัดสินใจว่าจะเลือกซื้ออะไรเชิญค่ะทั้งหมดเลยนะคะแต่เลือกมา3อย่างสินใจร่วมกันนะคะ
1: เอาผักไหม
0: ได้ครบหรือยังคะเด็กๆขึ้นมาเลือกทีนี้ถ้าเด็กๆเลือกแล้วนำไปวางที่กลุ่มของตนเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไม่หยิบมาเล่นนะคะสินค้าของเราห้ามหยิบมาเล่นต่อไปคุณแนนให้สิทธิ์กลุ่มนี้จับก่อนกลุ่มที่4นะคะลองจับซิว่าได้กลุ่มไหน
2: กลุ่มที่
0: 3โอ้ได้กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ออกมาเลือกสินค้าค่ะเด็กๆเลือกตรงนี้ได้ขึ้นมาเลือกตรงนี้ได้ถือตะกร้าของเรามาเลยร่วมกันตัดสินใจนะคะครบ3หรือยังคะครบแล้วเชิญที่กลุ่มได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณแนนให้หัวหน้าห้องจับนะคะหัวหน้าห้องจับได้กลุ่มไหนดีกลุ่ม1นั่นเองนะคะได้กลุ่มตัวเองเชิญเลยเลือกมา3อย่างนะคะเชิญตรงนี้ได้ร่วมกันตัดสินใจนะคะ3อย่างครบหรือยังคะครบหรือยังคะครบแล้วต่อไปนะคะครูแนนให้กลุ่มกลุ่ม2กลุ่ม3จับ
1: กล
0: ุ่ม5เชิญค่ะถือตะกร้าออกมาเลยห้ามหยิบเกินนะคะกลุ่มไหนหยิบเกินครบยังคะเชิญที่กลุ่มได้เลยต่อไปเชิญกลุ่มที่4เลยไม่ต้องแย่งกันนะคะช่วยกันเลือกครบยังคะเชิญที่กลุ่มเลยเชิญนั่งได้เลยนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งวางตะกร้าลงที่กลุ่มของตนเองนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มได้สินค้าตามที่ตนเองต้องการแล้วกลุ่มไหนหยิบเกินมีไหมคะ

0: ั่นเองนะทีนี้ครูแนนจะขอสอบถามทีละกลุ่มนะคะว่านักเรียนได้เลือกซื้อผ้าอะไรและใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้านะคะถ้ากลุ่มไหนเสียงดังครูแนนขอตัดสิทธิ์ในการเล่นกิจกรรมโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเราฟังเพื่อนก่อนเนาะว่าเพื่อนใช้เหตุผลใดในการเลือกซื้อสินค้านั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้นะคะโดยคุณครูปลายทางสามารถนำสินค้าที่มีอยู่รอบๆตัวนักเรียนมาใช้ในการเล่นกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งคะหนูใช้หนูเลือกซื้อสินค้าอะไรบ้างคะโชว์ให้เพื่อนดูด้วยหยิบมาให้เพื่อนดูด้วยค่ะมีผักนะคะนม
1: องุ่น
0: และก็องุ่นเพื่อนเลือกซื้อผักนมและองุ่นกลุ่มที่หนึ่งคะกลุ่มที่หนึ่งมีเหตุผลที่เราใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างไรคะ
1: เพราะว่ามีประโยชน์ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีประโยชน์องุ่นนมแล้วก็อะไรนะคะ
1: แล้วก็ผักค่ะ
0: แล้วก็ผักโอ้โหถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของเพื่อนๆไหมคะ
2: ม
0: ีนั่นเองขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ไหนลองชูสินค้าให้เพื่อนดูสิคะว่าได้อะไรมีดินสอ
2: มีดินสออ
0: ่ะมีดินสอ
2: แล้วก็กระเป๋าดินสอครับ
0: กระเป๋าดินสอ
2: ไม้บรรทัดครับ
0: แล้วก็ไม้บรรทัดนะคะโอเคค่ะกลุ่มที่2ช่วยบอกคุณแนนหน่อยค่ะว่าเหตุผลที่เราใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้ามีเหตุผลอะไรบ้างคะกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะ
2: เพราะว่าเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ครับ
0: เพราะว่าเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ต่อเราใช่ไหมคะจำเป็นต่อการเรียนรู้ของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เพราะว่าเราอยู่ในวัยของการเรียนรู้ดังนั้นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นดินสอไม้บรรทัดและ
2: กระเป๋าดินสอ
0: กระเป๋าดินสอมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของเราเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะเชิญเลยค่ะได้สินค้าอะไรมาบ้างคะ
3: มีกระเป๋าดินสอครับแล้วก็กระเป๋าแล้วก็สีครับ
0: กระเป๋าดินสอกระเป๋านักเรียนแล้วก็สีนะคะกลุ่มที่3ลองให้เหตุผลกับผู้แน่หน่อยค่ะว่าเราใช้อะไรในการตัดสินใจซื้อสินค้านี้คะ
3: เพราะว่าเราจะได้เอามาเรียนครับสิ่งที่เราไม่มีเราก็จะได้เอามาใช้ครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ค่อนข้างเลือกสินค้าได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะเกี่ยวข้องกับการเรียนของเราต่อไปเก่งมากๆค่ะกลุ่มที่4ค่ะมีสินค้าอะไรบ้างคะมีสินค้าอะไรบ้างคะชูที
4: ข้าวครับ
0: มีข้าว
4: ยางลบครับ
0: ยางลบ
4: สมุดครับ
0: สมุดเราใช้อะไรในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านี้คะ
4: มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ครับ
0: มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และข้าวก็จำเป็นต่อร่างกายเราใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5คะลองบอกครูแนนหน่อยสิคะว่าหนูใช้อะไรในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหนูมีสินค้าอะไรบ้างคะ
2: องุ่นหนังสือนม
0: มีองุ่นมีนมแล้วก็มีหนังสือนะคะหนูใช้เหตุผลอะไรในการตัดสินใจซื้อคะ
2: เพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้
0: เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้และนมมีประโยชน์ต่อเราไหมคะ
2: มี
0: นมมีประโยชน์ต่อเรานะคะขอบคุณค่ะโอ้โหปรบมือให้ทั้งหมดเลยนะคะทั้ง5กลุ่มเลยค่ะคุณแนนก็ขอชื่นชมทุกๆคนเลยนะคะได้เลือกสินค้าที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานั่นเองค่ะซึ่งหลักการที่เราเลือกซื้อสินค้านะคะคุณแนนยกตัวอย่างมาเพียงแค่3ข้อนะคะก็คือ1ในเรื่องของความจำเป็นและความต้องการในการที่เราไปซื้อ

0: ินค้าต่างๆเราก็ต้องนึกถึงความจำเป็นของเราว่าเราต้องใช้หรือไม่นะคะอุปกรณ์การเรียนต่างๆหรือความต้องการของเราณตอนนี้ที่ฉันจะไปซื้อสินค้าฉันต้องการอะไรนั่นเองนะคะต่อไป2ประโยชน์ของสินค้าที่จะซื้อสินค้าที่เราจะซื้อนี้มีประโยชน์อย่างไรนะคะกระเป๋าดินสอกระเป๋านักเรียนมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรนะคะและเราจำเป็นที่จะซื้อหรือยังอย่างเช่นถ้ากระเป๋านักเรียนเรามีอยู่แล้วจำเป็นที่จะซื้อไหมคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อหรือกระเป๋าดินสอฉันมีอยู่แล้วแต่เพื่อนมีกระเป๋าดินสอที่สวยงามกว่าฉันจำเป็นต้องซื้อไหมคะไม่นะคะเราต้องคำนึงถึงความจำเป็นด้วยและประโยชน์ในการใช้สอยหรือกับประโยชน์ในการที่เราใช้ดื่มใช้รับประทานนะคะดีต่อสุขภาพของเราหรือไม่ต่อไป3ราคาของสินค้าถ้าสินค้าแพงจนเกินไปเราซื้อไหมคะไม่ซื้อเพราะว่าเรามีงานทำหรือประกอบอาชีพหรือยังคะยังเรายังไม่ได้ประกอบอาชีพดังนั้นสินค้าชิ้นไหนที่มีราคาที่แพงเกินไปเราก็ควรซื้อไหมคะไม่ควรซื้อนะคะไม่ควรที่จะรบกวนผู้ปกครองนั่นเองเราควรลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะนี่คือ3หลักการง่ายๆสำหรับการเลือกซื้อสินค้าของนักเรียนนั่นเองนะคะทีนี้คุณเอ็นมีกิจกรรมอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนำสินค้ามาคืนคุณเอ็นได้หนึ่งนะคะตัวแทนนะคะเฉพาะตัวแทนนำมาคืนเฉพาะสินค้าต่อไปคุณเอ็นจะมีเงินมาให้เด็กๆ ด้วยโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเล่นเกมกิจกรรมที่2นะคะเก็บตะกร้าไว้ที่กลุ่มตนเองปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆโอเคค่ะทีนี้นะคะเราจะมาร่วมเล่นกิจกรรมที่2ของเรากิจกรรมนี้ครูแนนจะมีสถานการณ์คือมีเงินมาให้เด็กๆ ด้วยนะคะเงินนี้เรานำไปใช้ในชีวิตจริงได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเงินธนบัตรนี้ครูแนนนำมาใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะคะมาใช้ในห้องเรียนของเราเท่านั้นเราจะนำไปซื้อสินค้าได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะครูแนนจะให้เงินแต่ละนะคะ60บาทซึ่งเงินนี้เป็นเงินที่เราเก็บสะสมมาเก็บออมมาเด็กๆ เลือกซื้อสินค้าตามที่เราต้องการค่ะคุณแนนให้รางวัลคุณแนนเพิ่มเป็นกลุ่มละ100บาทโอ้แต่ละกลุ่มจะได้เงินจำนวนกี่บาทคะ100บาทแต่ถ้ากลุ่มไหนเสียงดังไม่ให้ความร่วมมือกับคุณแนนคุณแนนจะหักเงินไปเรื่อยๆเข้าใจไหมคะทีนี้คุณแนนจะแจกเงินให้นักเรียนกลุ่มละ100บาทแต่ละกลุ่มเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะคะให้วางแผนกันว่าจะใช้เงิน100บาทนี้อย่างไรโดยที่สินค้าของคุณแนนทุกอย่าง20บาทให้เราบริหารกันเองเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งกลุ่มที่4กลุ่มที่4ต้องการเงิน100บาทหรือให้คุณแนนหักคะต้องการ100บาทดังนั้นฟังนะคะฟังแล้วก็ร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจกลุ่มที่1กลุ่มที่1 100บาทกลุ่มที่2 100บาทกลุ่มที่3 100บาทนะคะกลุ่มที่4 100บาท

และกลุ่มที่5 100บาททีนี้แต่ละกลุ่มมีเงินออมแต่ละกลุ่มมีเงินออมจำนวนหนึ่งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งแต่ละกลุ่มมีเงินออมจำนวนหนึ่งครูแนนจะให้แต่ละกลุ่มออกมาเลือกซื้อสินค้าให้นักเรียนวางแผนกันดีๆว่าจะใช้เงิน100นี้อย่างไรจะใช้จ่ายอย่างไรใช้จ่ายหมดไหมให้วางแผนกันเลยนะทีนี้ครูแนนขอกลุ่มเริ่มจากกลุ่มที่5เลยแล้วกันกลุ่มที่5เชิญค่ะลองมาเลือกสินค้านะคะใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมเนาะเลือกซื้อสินค้าแล้วนำเงินมาวางไว้เลยครูแนนไม่ได้จำกัดนะคะว่าหนูจะเลือกซื้อสินค้ากี่อย่างหนึ่งร้อยบาทจะต้องได้กี่ชิ้นคะ5ชิ้นนะถ้าเราซื้อหมดเลยนะคะได้กี่ชิ้นละคะได้แค่4ได้ครบหรือยังคะหนูซื้อไปกี่ชิ้นคะ5ชิ้นเลยซื้อไปหมดเลยใช่ไหมคะเอาเงินมาใส่เลยขอบคุณค่ะเชิญเอาวางไว้ที่กลุ่มเราเลยต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยกลุ่มที่4ร่วมกันตัดสินใจนะคะว่าเราจะซื้อหมดไหมเสื้อข้อข้างในเสื้อข้อข้างในดิซื้อหนูซื้อไปกี่ชิ้นคะ5ชิ้นใช่ไหมคะกี่ชิ้นคะเชิญที่กลุ่มเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะเชิญกลุ่มไหนที่เลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนั่งประจำกลุ่มได้เลยนะคะส่วนกลุ่มที่ยังไม่ซื้อสินค้าถ้าเสียงดังครูแนนจะหักเงินไปเรื่อยๆนะคะใครซื้อแล้วนำเงินมาวางกี่ชิ้นคะหนูซื้อไปกี่ชิ้นได้กี่ชิ้นคะได้ไปกี่ชิ้นคะ4ชิ้นใช่ไหมคะก็5ชิ้นแล้วหนูเอาเงินมาวางไว้ตะกร้าให้คุณแนนเลยเชิญที่กลุ่มเลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะเชิญเลือกซื้อเลย

0: ชิ้นละ20นะคะอย่าลืมว่าชิ้นละ20
1: ลองโขแป๊บนึงอย่าเพิ่งใส่
0: ได้กี่อย่างคะเลยอีกหนึ่งอย่างเอ้าเราได้กี่อย่างแล้วเนี่ยเพื่อนถือมาอีกแล้วได้ครบยัง
1: ครบแล้ว
0: ไม่หนูต้องคุยกันหนูต้องคุยกัน
1: ของที่มีประโยชน
0: ์ได้ครบยังไปเลยค่ะเชิญนั่งที่กลุ่มเลยต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่หนึ่งมาเลยค่ะหนูไม่ซื้อไม่เป็นไรนะลูกเราตัดสินใจเลยว่าเอ๊ะเราดูสินค้าแล้วมันควรซื้อไหมนะคะเราไม่ได้จำเป็นต้องซื้อหมดคุณแอมไม่ได้บังคับให้พวกหนูซื้อเนาะให้พวกหนูร่วมกันตัดสินใจว่าดูสินค้าแล้วสินค้าเอ๊ะน่าซื้อไหม
2: ม
0: ัน
2: ไม
0: ่
2: มีของจะม
0: า
2: แล้ว
0: คุยกันเลยว่าเราจะซื้อไหมซื้อไหมโอเคงั้นเหลือเงินไหมคะหนูซื้อไปเท่าไหร่ซื้อไป3ชิ้นใช่ไหมคะโอเคหนูเหลือเอาเงินกลับไปที่โต๊ะได้เลยทีนี้เราได้ทำกิจกรรมเรียบร้อยกันแล้วนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเด็กๆจำเพลงแก้วกะลาขันองค์ได้ไหมคะจำได้แก้วกะลาขันโองเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันโองเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันใครทำเหมือนคุณแนนแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันขันยังไงคะขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วปรบมือค่ะทีนี้นะคะจากการที่เราได้เลือกซื้อถ้ากลุ่มไหนไม่ให้ความร่วมมือคุณแนนจะตัดสิทธิ์กลุ่มนั้นนะคะพร้อมไหมคะ
3: พร
0: ้อมแล้วคุณแนนขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะกลุ่มที่1ซื้อสินค้าอะไรบ้างคะ
4: ชานมไข่มุกค่ะองุ่น
0: ชานมไข่มุก
4: แล้วก็องุ่นสตรอเบอรี
0: ่องุ่นและก็สตรอเบอรี่นะคะสินค้าที่เพื่อนเลือกมีทั้งสินค้าที่มีประโยชน์กับตนเองและก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะกลุ่มที่2คะสินค้าไหนที่ไม่มีประโยชน์คะ
5: ชานมไข่มุกค่ะ
0: ถูกต้องค่ะสินค้าที่กลุ่มที่1เลือกนะคะที่ไม่มีประโยชน์คือชานมไข่มุกเพราะว่าที่คุณแนนสังเกตนะคะในสินค้าที่คุณแนนนำมา

0: เพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นน่าจะเลือกสินค้าที่มีประโยชน์ไปหมดแล้วนะคะสินค้าที่จำเป็นต่อวัยของนักเรียนหมดแล้วดังนั้นกลุ่มที่หนึ่งก็เลยคุยกันว่ามันมีเฉพาะสินค้าที่ไม่มีประโยชน์เลยงั้นเราจะซื้อหรือไม่นะคะเพื่อนก็เลยเลือกซื้อผลไม้ไป2อย่างแล้วก็ชานมไข่มุก1อย่างและเพื่อนเหลือเงินกี่บาทคะ
1: 40
0: บาทเนี่ยในชีวิตจริงของเรานะคะการเลือกซื้อสินค้าเมื่อเรามีเงินออมจำนวนหนึ่งครูแนนบอกไหมคะว่าหนูต้องซื้อให้หมดนะไม่บอกเพราะในชีวิตจริงของเราเมื่อเรามีเงินจำนวนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ให้หรือเราตั้งใจเก็บออมไว้เราจะต้องใช้เงินออมหรือเงินที่เราได้รับมาให้อย่างคุ้มค่าเราจะใช้หมดภายใน1วันไหมคะไม่เราจะต้องคิดแล้วว่าฉันจะนำเงินออมนี้ไปใช้จ่ายอะไรอย่างเพื่อนมองแล้วสินค้าที่วางอยู่บนโต๊ะไม่มีสินค้าที่มีประโยชน์เลยฉันก็ไม่ซื้อเก่งไหมคะเพื่อนเก่งไหมเก่งนะคะเพื่อนสามารถคิดได้ว่าอ๋อมันไม่มีสินค้าที่มีประโยชน์ฉันไม่เลือกซื้อปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยค่ะมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายอีก40บาทนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ซื้ออะไรไปบ้างคะ
2: กระเป๋าดินสอ
0: กลุ่มที่2นะคะมีซื้ออาหารกระเป๋าดินสอกระเป๋าดินสอซื้อมา2อย่างเลยแต่คนละแบบกระเป๋านักเรียนแล้วก็กบเหล่าดินสอนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่เพื่อนกลุ่มที่2เลือกก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราไหมคะจำเป็นนั่นเองเก่งมากๆต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ได้อะไรบ้างคะมียางลบดินสอลูกอมเครื่องประดับนมกลุ่มที่3เลือกมีสินค้าไหนบ้างที่ไม่จำเป็นต่อวัยของเรา
1: ลูกอม
0: คุณเนนขอให้กลุ่มที่4ลองช่วยตอบสิคะ
3: ลูกอมครับ
0: ลูกอมและอะไรอีกคะมีอีก1คำตอบเดี๋ยวคุณแนนขอให้กลุ่มที่5ค่ะมีอีก1อย่างที่เพื่อนเลือกไม่มีประโยชน
4: ์เครื่องประดับค่ะ
0: เก่งมากค่ะกลุ่มที่3เลือกซื้อลูกอมนะคะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าเราซื้อมารับประทานบ่อยๆดีไหมคะไม่ดีอาจจะทำให้ฟันผุได้ส่วนเครื่องประดับในวัยของเราต้องใช้เครื่องประดับไหมคะไม่เลยดังนั้นก็ยังไม่ได้จำเป็นต่อวัยของเรานั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4มาดูสิคะกลุ่มที่4ได้อะไรบ้าง
5: หนังสือครับ
0: มีองุ่น
5: สี
0: มีสี
5: มีนมครับ
0: มีนม
5: สมุด
0: แล้วก็มีสมุดนั่นเองนะคะ
5: แล้วก็หนังสือ
0: แสดงว่ากลุ่มที่4มีสินค้าที่ไม่จำเป็นไหมคะไม่มีเลยเป็นสินค้าที่เลือกซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นต่อวัยของเราเก่งมากๆค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายมีสินค้าอะไรบ้างคะมีผัก
6: ข้าว
0: ไม้บรรทัดกระเป๋านักเรียนแล้วก็สีนั่นเองนะคะกลุ่มที่5เลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ทีนี้นะคะก็กิจกรรมที่2ของเราครูแนนอยากจะให้เรานะคะวางแผนในเรื่องของการใช้ของเราในชีวิตประจำวันของเราอาจจะมีญาติผู้ใหญ่หรือเราเก็บเงินออมมาได้จำนวนหนึ่งเราต้องการนำมาซื้อสิ่งของยิ่งถ้าเป็นเงินออมของเราเราควรนำเงินมาซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นคะจำเป็นถูกต้องค่ะเพราะว่าเงินออมของเราเก็บไว้ใช้ในยามที่จำเป็นเท่านั้นเก็บไว้ซื้อสิ่งของที่เราอยากได้หรือจำเป็นนั่นเองนะคะและถ้า

0: เป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ควรซื้อนะอย่างเช่นครูแนนขอชื่นชมกลุ่มที่หนึ่งมากๆเพราะว่ากลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มที่เลือกซื้อเป็นกลุ่มสุดท้ายแต่เอ๊มองดูแล้วมีสินค้าไม่มีสินค้าที่มีประโยชน์เลยเพื่อนซื้อไหมไม่ซื้อเนี่ยค่ะครูแนนอยากให้เรานำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไปเจอสินค้าที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่เหมาะสมกับวัยของเราเรามีเงินจำนวนหนึ่งมีเงินมากหรือน้อยก็ไม่ควรใช้จ่ายให้หมดภายในวันเดียวนะคะโอเคไหมคะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการทำกิจกรรมของเราครูแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เราใช้จ่ายคำนึงถึงความจำเป็นคำนึงถึงอะไรอีกคะ 1. เลือกซื้อสินค้าคำนึงถึงความจำเป็นคำนึงถึงอะไรอีกคะคำนวณถึงในเรื่องของเงินก็คือราคาสินค้านั้นแพงหรือไม่ใช่ไหมคะคุณเห็นได้ยินแว่วๆความต้องการนะคะเก่งมากๆค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะวันนี้ทุกกลุ่มทำได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าตอนที่คุณเนนจะให้ทำกิจกรรมคุณเนนไม่ได้บอกเลยว่าให้เลือกซื้อสินค้าแบบไหนใช่ไหมคะแต่เด็กๆเลือกที่จะซื้อสินค้าที่มีประโยชน์เก่งมากๆเลยต่อไปเราก็จะมาทำกิจกรรมนะคะใบงานของเราค่ะใบงานที่4เรื่องใช้จ่ายให้เหมาะสมให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ถูกต้องนะคะคุณครูไปทางแจกใบงานที่4เรื่องใช้จ่ายให้เหมาะสมให้นักเรียนรวมทั้งอ่านคำแนะนำอ่านคำต่างๆที่อยู่ในใบงานของเราให้นักเรียนฟังด้วยนะคะใบงานของครูแนนจะมีอยู่2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1จะเป็นสถานการณ์นักเรียนมีเงิน50บาทจะเลือกซื้ออะไรบ้าง 1.1 สิ่งของที่ฉันเลือกซื้อคือหนูอยากเลือกซื้ออะไรถ้าหนูมีเงิน50บาทเขียนลงไป 1.2 เงินคงเหลือกี่บาทหลังจากที่หนูเลือกซื้อเรียบร้อยแล้วเงินหนูมีเหลือกี่บาทนะคะให้เขียนลงไปอันนี้คือตอนที่1ข้อที่1ต่อไปข้อที่2ให้เลือกสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียนครูแนนมีสินค้านะคะมาให้นักเรียนเลือกภาพที่1นม2น้ำอัดลม3ถุงเท้า4ขนม5อุปกรณ์การเรียน6หนังสือนิทาน7โทรศัพท์8อาหาร9ลูกอมและ10ของเล่นนะคะครูแนนมีสินค้าเหล่านี้มาให้นักเรียนเลือกอีกทีหนึ่งและให้นักเรียนเลือกลงไปว่าจะเลือกซื้อนะคะอย่างเช่นหนูบอกว่าจะซื้อถุงเท้าก็นำคำว่าถุงเท้ามาเติมลงในช่องว่างที่ครูแนนกำหนดไว้ให้เข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีใบงานสามารถตอบคำถามกับคุณครูหรือทำในสมุดได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางของเราเปิดไปหน้าที่15ค่ะเริ่มทำใบงานได้เลยค่ะข้อที่2ครูแนนไม่ได้กำหนดราคาแต่หมายถึงข้อที่1เนี่ยให้นักเรียนกำหนดเองว่าหนูซื้อไปกี่บาทเข้าใจไหมคะอย่างเช่นหนูบอกว่าหนูจะซื้อน้ำ5บาทหนูก็เขียนว่าซื้อน้ำ5บาทขอละกี่บาทหนูก็เขียนลงไปเลยได้ค่ะแล้วหนูค่อยนำมาบวกกันแล้วได้เท่าไหร่แล้วเอามาลบกับเงินที่หนูมีอยู่เด็กๆคะหนูต้องเขียนด้วยนะว่า ไอศกรีมที่หนูซื้อกี่บาทหนูถึงจะรู้จำนวนว่าหนูซื้อไปกี่บาทแล้วเราบอกว่าอาหาร20บาทอาหาร10บาทอย่างนี้ก็ได้ขนม5บาทน้ำ5บาทเขียนจำนวนด้วยนะคะว่าเราซื้อกี่บาทคำว่าอะไรนะอยากอุปกรณ์การเรียนไม่ใช่ค่ะหนูเขียนจำนวนราคาไปเลยว่าอุปกรณ์การเรียนกี่บาท10บาท20บาทก็ได้ค่ะตอบข้อที่2สิคะลูกข้อที่2ให้หนูเลือกซื้อสินค้าไงคะให้หนูเลือกซื้อว่าหนูจะเอาสินค้าอะไรบ้างให้นำไปเติมถุงเท้าใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะไมกี้ข้อที่2เลยใช่ไหมคะไมกี้เลือกเลยว่าหนูจะเลือกซื้ออะไรหนูก็นำคำนั้นไปเติมไม่ต้องเติมราคาใส่ตรงนี้ได้ลูกข้อที่2ให้หนูนำมาเติมเลยนำอย่างเช่นหนูจะซื้อนมหนูก็นมมาเติมค่ะหนูซื้ออุปกรณ์การเรียนกี่บาทเขียน20บาทลงด้วยคะใช่ค่ะหนูจะซื้ออะไรอันนั้นถูกต้องข้อที่2ถูกต้องแล้วนมถุงเท้าขนมนมซื้อไปกี่บาทไม่ใช่หนูต้องเอา20มาเขียนใส่ตรงนี้แล้วเงินคงเหลือกี่บาทหลังจากที่หนูซื้อไปคะข้อที่2ให้หนูเลือกซื้อสินค้าที่หนูต้องการแล้วนำคำไปเติมเลยอย่างเช่นหนูซื้อถุงเท้าหนูก็เอาถุงเท้ามาเติมเขียนค่ะเขียนชื่อสินค้าแล้วก็ราคาด้วยนะคะคะแล้วก็หนูก็ซื้อไปกี่บาทได้ค่ะหนูจะเลือกซื้อกี่อย่างก็ได้ข้อที่2หนูจะเลือกซื้อกี่อย่างก็ได้นะคะใครไม่เข้าใจถามได้นะข้อที่1ให้เด็กๆ เขียนจำนวนราคาไปด้วยนะว่าหนูซื้อกี่บาทคะอาหารได้ค่ะใช่หนูลงราคาไว้เลย
1: กับขนมค่ะ
0: คะ
1: กับขนม
0: อ๋ออันนี้หนูซื้ออุปกรณ์การเรียนไปกี่บาทคะ40บาทหนูเหลือเงินกี่บาท10บาทงั้นหนูลบตรงนี้ออกเลยเขียนแค่เลข10เพราะข้อที่ 1.2 คุณแนนต้องการแค่ตัวเลขว่าหนูเหลือเงินกี่บาทเท่านั้นเองไหนอ๋อโอเคเนี่ยเห็นไหมเพื่อนทำแบบนี้ถูกต้องแล้วข้อที่1ซื้อขนมราคา5บาทอ๋อเรามีเงินกี่บาทคะมี50บาท50ลบออก5เหลือกี่บาทคะก็ต้องเหลือ45เขียนตรงนี้เป็น45วันใหม่ก็โอเคถูกต้องแล้วทีนี้ข้อที่2หนูเลือกซื้อเลยค่ะอย่างเช่นจะซื้อนมหนูก็นมมาเขียนค่ะเขียนได้เลยคะอันไหนคะหนูซื้อไปกี่บาทเนี่ย10 20 30โอ้มันเกินเงินของหนูแล้วนะคะหนูต้องลบรายจ่ายออกเพราะว่าอะไรคุณแนนมีเงินให้กี่บาท50บาทใช่ค่ะคะขนม2ห่อ20บาทเงินคงเหลือ30บาทถูกต้องค่ะถูกต้องเก่งมากคะอุปกรณ์การเรียน20บาทหนังสือนิทาน10บาท20 30เราใช้จ่ายไปแล้ว30บาทเหลือเงินกี่บาท มีเงิน50บาทใช้จ่าย

0: แล้ว30 20บาทถูกต้องคะไหนคะซื้อ10 10 15ก็ต้องเหลือ35บาทสิลูกเหลือใช่ค่ะอันนี้5บาทใช่ไหมมันก็เป็น15แล้วดังนั้นเราก็จะเหลือเงินคงเหลือ35ไมกี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไมกี้ไหนไมกี้ลองบอกเพื่อนสิคะว่าไมกี้ซื้ออะไรไปแล้วบ้างซื้อขนมสองห่ออ่ะข้อที่หนึ่งไมกี้ซื้ออะไรไปกี่บาทคะ
1: ขนมสองห่อครับ20บาท
0: อ่ะเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนคะเดี๋ยวฟังไมกี้นิดนึงว่าไมกี้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างอ่ะไมกี้คะมีเงิน50บาทไมกี้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างคะ
1: ซื้อขนม2ห่อครับ
0: ค่ะรวมเป็นเงิน
1: 20บาท
0: 20บาทแล้วหนูเหลือเงินกี่บาทคะ
1: 30บาท
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วข้อที่2หนูเลือกซื้ออะไรบ้างคะ
1: อาหารครับ
0: อาหาร
1: ถุงเท้าครับ
0: ถุงเท้า
1: หนังสือนิทานครับ
0: หนังสือนิทานโอ้โหจำเป็นต่อเราไหมคะ
2: ก็
0: จำเป็นเก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะคะไม่ค่ะคุณเองไม่ได้กำหนดเลือกได้เลยหนูจะเลือกกี่อย่างก็ได้คะทำไมอ่ะ5 10 10 20 35 10เดี๋ยวนะ10 20 25บาทโอเคเหลือเงิน25ก็ถูกแล้วนี่ลูกถูกแล้วแล้วหนูก็มาทำข้อที่2คะไหนหนูซื้อไปกี่บาทล่ะคะ25เป็น30 35 40โอ้เกินแล้วลูกเกินไป5บาทต้องลบรายจ่ายออกเด็กๆคะเรียบร้อยหรือยังนี่เรียบร้อยหรือยังคะทีนี้เอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ขาช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆทีนี้หันหน้ามามองคุณเอนนิดหนึ่งนะคะวางอุปกรณ์ต่างๆของเราเดี๋ยวเราค่อยกลับไปทำต่อนะคะครูแนนจะขอเฉลยไปงานที่4เรื่องใช้จ่ายให้เหมาะสมเป็นแนวทางให้กับนักเรียนเท่านั้นนะคะซึ่งจากการที่ครูแนนได้เดินไปดูนักเรียนทำงานแบบฝึกหัดแล้วถือว่านักเรียนใช้จ่ายได้นะคะแต่มีบางคนที่ใช้จ่ายไปเกินเงินที่ครูแนนกำหนดให้ดีไหมคะไม่ดีนะคะเราจะต้องดูรายรับของเราด้วยว่าเรามีรายรับเท่าไหร่นั่นเองค่ะเด็กๆวางอุปกรณ์การเรียนก่อนนะคะวางก่อนอย่างเช่นของคุณแนนเลยคุณแนนก็มีเงิน50บาทเหมือนกันคุณแนนบอกว่าข้อที่ 1.1 สิ่งของที่ฉันเลือกซื้อคือน้ำดื่ม5บาทผลไม้10บาทไอศกรีม10บาทนะคะรวมเป็นเงินกี่บาทคะที่คุณแนนซื้อไป15บาทใช่ไหมคะ25อ๋อ25บาทดังนั้นคุณแนนเหลือเงินกี่บาทคะ25บาทนั่นเองเนาะต่อมาคุณแนนบอกว่าฉันจะเลือกซื้อสิ่งของดังนี้นมถุงเท้าอุปกรณ์การเรียนหนังสืออาหารซึ่งในการเลือกซื้อเราก็ควรคำนึงถึงอะไรลูกคำนึงถึงความจำเป็นประโยชน์และก็ราคาต่างๆด้วยนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของจำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายรับของเราคำนึงถึงการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรให้เหมาะสมในวัยของเราอย่างเช่นในเรื่องของประโยชน์คำนึงถึงความต้องการคำนึงถึงราคาของสินค้าด้วยนั่นเองนะคะในวันนี้จากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วคุณครูแนนขอชื่นชมทุก

ุ่มมากๆเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งหน่อยค่ะเก่งมากๆเด็กๆสามารถเลือกซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดีโดยที่คุณแนนยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าให้เลือกซื้อสินค้าอย่างไรนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียน

ยืนตรงเลยนะคะยืนตรงยืนตรงเดี๋ยวเราจะลาเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพบกันในชั่วโมงต่อไปเนาะในชั่วโมงถัดไปสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกัน

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
3: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งข

0: หรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับพาดและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆในเมื่อวานใช่ไหมคะในเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรไปคะ
2: อ
1: ักษรนำที่เป็นตัวอะไรนำคะ
2: อ
1: ่างนำตัวอะไรเอ่ย
2: ยอ
1: ยักษ์มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่คำ
2: 4
1: คำมีคำว่าอะไรบ้างคะ
2: ย
1: าอยู่ยางยากยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอักษรนำนะคะแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเด็กๆต้องติดตามนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆครูแม่มีนี่เลยเด็กๆลองดูว่านี่คืออะไรคะไข่นั่นเองนะคะเด็กๆก็จะมีไข่กับแม่ไก่นะคะครูแม่จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมไข่ทองคำปริศนานี่เด็กๆลองดูลักษณะไข่ของครูแม่นะคะนี่ไข่ของแม่ไก่ตัวนี้นะคะออกไข่เป็นสีอะไรคะสีทองนะคะปกติไก่จะออกไข่สีอะไรคะสีเนื้อสีนวลๆนะคะแต่วันนี้ครูแหม่มจะมีอะไรซ่อนอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยทำกิจกรรมด้วยเราจะเลือกเด็กที่ตั้งใจดูแล้วตั้งใจเรียนวันนี้นั่งหลังตรงสบตาคุณครูไม่หลบตาเดี๋ยวคุณครูจะเลือกเด็กคนนั้นนะคะมาดูว่าในไข่ปริศนาอาจจะมีลูกเจี๊ยบอยู่ก็ได้อาจจะมีทองคำอยู่ก็ได้เด็กๆต้องรอลุ้นนะคะว่าด้านในจะเป็นอะไรนะคะสำหรับเด็กๆที่ไม่ได้มีไข่ทองคำเหมือนครูแหม่มนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: คนแรกที่จะได้ออกมาขอแม่ไก่สำรวจก่อนนะคะลูกไก่ตัวไหนเอ่ยลูกไก่ตัวไหนคะโอ้โหตอนนี้นะคะห้องเรียกว่าเงียบชอบแบบนี้จังเลยค่ะขอทุกคาบได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้นะคะคนแรกที่จะได้ออกมาคือน้องปานิดาค่ะมาเลยค่ะประมือให้น้องปานิดาค่ะน้องปานิดาเลขที่เท่าไหร่คะ
3: 29
1: ขอเด็กๆปลายทางเลขที่29นะคะดูสิ่งที่อยู่ด้านในและตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะเลือกไข่ฟองไหนดีคะนี่เลยเด็กๆรอลุ้นนะคะเปิดออกมาได้เลยค่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะ
3: เป็นกระดาษ
1: เป็นกระดาษเดี๋ยวเด็กๆลองดูมีอะไรในกระดาษมีอะไรอยู่ในกระดาษคะมีคำเด็กๆลองดูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองดูว่าเพื่อนนี้เพื่อนเนี่ยหยิบได้คำว่าอะไรน้องคะคำที่หนูได้คือคำว่า
3: ฝรั่งค่ะ
1: คำว่า
3: ฝรั่ง
1: เด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: ฝรั่ง
1: ออกเสียงว่า
3: ฝรั่ง
1: ฝรั่งเด็กๆออกเสียงค่ะฝรั่ง
2: ฝร
1: ั่
2: ง
1: ฝรั่งทำไมถึงออกเสียงว่าฝรั่งใครรู้บ้างน้องดาเนียทำไมคำนี้ถึงออกเสียงว่าฝรั่งคะ
4: เพราะเป็นพยัญชนะฝอฝาค่ะ
1: เพราะว่าพยัญชนะตัวแรกคือตัว
4: ฝอฝา
1: ฝอฝาเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องออกเสียงว่าฝรั่งแบบนี้ยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้น้องปานิดาและเด็กๆเลขที่29ด้วยนะคะต่อไปค่ะใครไข่ฟองที่2คนที่จะได้ออกมาคือน้องจักรพรรดิค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดิหน่อยค่ะนี่เลยนะคะน้องจักรพรรดิค่ะเลขที่เท่าไหร่คะ
5: 12ครับ
1: ขอเด็กๆเลขที่12ที่อยู่ปลายทางนะคะตอบคำถามคุณครูด้วยอยากได้อะไรในไข่ทองคำคะ
5: ทองครับ
1: อยากได้ทองเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีทองหรือเปล่านะคะถือไม้ไว้เลยค่ะหยิบไข่1ฟองค่ะเขย่าด้วยมีการเขย่าด้วยนะคะเปิดออกมาลุ้นได้เลยค่ะแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนคืออะไรคะคือกระดาษที่มีคำ

0: ศัพท์อีกแล้วนะคะนี่ลองดูว่าเพื่อนจะได้คำว่าอะไรนะคะคำนี้ค่ะเด็กๆลองดูว่าคำนี้อ่านออกเสียงว่าอย่างไรเด็กๆปลายทางบอกคุณครูด้วยนะคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องจักรพรรดิ
1: ฉลามครับ
0: ฉลามเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องจักรพรรดิค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะคนต่อไปที่จะได้ออกมาไข่ฟองที่3ได้แก่น้องเมย์ไม่สบตาครูแหม่มเลยค่ะน้องเมย์สบตาครูแหม่มด้วยนะคะนี่น้องธนพรค่ะประมือให้น้องธนพรค่ะน้องเปรมมี่ของเรานะคะน้องเปรมมี่มาได้เลยค่ะน้องเปรมมี่เลขที่เท่าไหร่คะ
2: 24ค่ะ
0: 24ขอเด็กๆปลายทางเลขที่24ด้วยนะคะอยากได้อะไรในไข่คะอยากได้อะไรคะ
2: ทอง
0: ขย่าด้วยนะคะดูว่าจะได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรคะเนี่ย
2: กระดาษ
0: นะคะไม่เป็นไรค่ะนี่ได้เป็นกระดาษนะคะเหมือนเดิมเลยคำศัพท์ในกระดาษจะได้เป็นคำว่าอะไรน้องถือค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: เสมอค่ะ
0: เด็กๆนี้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเด็กๆออกเสียงค่ะเสมอเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องเปรมมี่นะคะคนต่อไปค่ะคนต่อไปคือน้องเจ้านายค่ะมาเลยค่ะปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะน้องเจ้านายเลขที่อะไรคะ
2: 4ค
0: ่
2: ะ
0: เลขที่4ขอเด็กๆเลขที่4ด้วยนะคะหยิบไข่ขึ้นมา1ฟองค่ะเปิดได้เลยค่ะนี่เป็นกระดาษเหมือนกันนะคะเด็กๆปลายทางเตรียมตัวอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะคำนี้ค่ะคือคำว่าอะไรคะ
2: เขย่าครับ
0: ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเขย่าเด็กๆเอาเสียงค่ะ
3: เขย่า
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะน้องที่จะได้ออกมาคือน้องค่ะน้องพักวรันค่ะปรบมือให้น้องพักวรันค่ะมาเลยค่ะหยิบไข่ออกมา1ฟองค่ะนี่หยิบมาแล้วนะคะคำศัพท์ด้านในจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ย1 23นี่เลยค่ะลองดูนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเด็กๆขอให้เด็กๆขอให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะคำนี้คือคำว่า
2: ผนังค่ะ
0: ผนังเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมคะ
3: ถ
0: ูกต้องนะคะเด็กๆเอาเสียงค่ะผนัง
3: ผนัง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประมือให้น้องพักวรันค่ะตอนนี้เหลือไข่อยู่5ฟองเท่านั้นนะคะขอแบบรวดเร็วเลยเปิดไข่แบบเร็วๆเลยนะคะอ่านออกเสียงแบบรวดเร็วเลยแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะน้องที่ได้ออกมาก็คือน้องปลื้มค่ะมาเลยน้องปลื้มน้องปลื้มของเราหยิบอย่างรวดเร็วเลยค่ะแทนทะเดนแทนแทนคำขอบคุณค่ะคำศัพท์ที่หนูได้คำนี้เด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
4: ถนนครับ
0: คำนี้ออกเสียงว่า
4: ถนนครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
3: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้น้องปลื้มค่ะถนนเด็กๆอย่าลืมเวลาเพื่อนปรบมือให้เด็กๆต้องทำอย่างไรคะโค้งคำนับด้วยนะคะต่อไปค่ะน้องที่จะได้ออกมาน้องปกรณ์ค่ะปรบมือให้น้องปกรณ์ค่ะมาเลยตอนนี้เหลือไข่อยู่4ฟองเท่านั้นหยิบได้เลยค่ะแทนทะเดนแทนแทนคำศัพท์ที่หนูได้คำนี้น่ากลัวคือคำว่าอะไรคะ
2: สยอง
0: หยิบไมค์ขึ้นมาอ่านได้เลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: สยองค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเด็กๆออกเสียงค่ะสยองมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดสิ่งที่สยองนี้คะ
2: เจอผี
0: นะคะก็รู้สึกสยองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องปกรณ์ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะน้องที่จะได้ออกมาคือ น้องกมลรัตน์ค่ะปรบมือให้น้องกมลรัตน์ค่ะนี่มาเลยค่ะเลือกไข่ได้เลยค่ะหยิบแล้วเปิดออกเหมือนเดิมคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่าให้น้องดูก่อนค่ะคำศัพท์ที่น้องได้เด็กๆลองดูนะคะเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ผวา
0: เด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะผวา
1: ผวา
0: ผวา
1: ผวา
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องประมือให้น้องกมลรัตน์ค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆบอกว่าอยากได้ทองคำจะดูว่าทองคำอยู่ในไข่ฟองไหนคนต่อไปค่ะน้องดาเนียค่ะประมือให้น้องดาเนียค่ะหยิบได้เลยค่ะแกออกมาได้เลยค่ะคำที่9ไข่ฟองที่9ของเราได้คำศัพท์คำว่าคำนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆต้นทางดูด้วยนะคะเด็กๆปลายทางตอบคำถามด้วยคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องดาเนีย
2: ผลิตค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะผลิต
1: ผล
0: ิ
1: ต
0: เป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องประมือให้น้องดาเนียค่ะและไข่ใบสุดท้ายมาดูว่าจะมีทองไหมคนที่จะได้ออกมาก็คือน้องชนาการค่ะประมือให้น้องชนาการค่ะมาเลยค่ะน้องชนาการค่ะฟองสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆนี่เลยเปิดเลยค่ะ1 2 3คำศัพท์ที่หนูได้หนูดูนะคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
2: ขนุนค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะขนุน
1: ขน
0: ุ
1: น
0: ขนุน
1: ขนุน
0: เพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องขนุนคืออะไรคะน้อง
2: ผลไม้
0: ผลไม้มีเนื้อสีอะไรคะ
2: เหลือง
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: หวาน
0: โอ้มีพลายกระซิบด้วยนะคะปรบมือให้น้องชนาการค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งคำศัพท์ของเรานะคะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะผนัง
1: ผน
0: ัง ถนน
1: ฝ
0: รั่
1: ง
0: ผลิ
1: ต
0: ผวา
1: ขน
0: ุ
1: น
0: ฉลาม
1: เสม
0: อสยอง
1: และ
0: สุดท้ายคำว่าเขย่าเด็กๆลองดูคำศัพท์ทั้งหมดนี้ครูแหม่มบอกให้ว่าเป็นอักษรนำถ้าเป็นอักษรนำแบบไหนคะ
3: เป็นอ
0: ัก
3: ษรจ
0: ากอักษรแบบไหนเอ่ยใครตอบได้บ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะ
4: อักษรศูนย์นำอักษรตำเดียวครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องจักรพัฒน์ค่ะก็คืออักษรสูงนำอักษรตำเดียวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอักษรนำในชั่วโมงที่3นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของอักษรนำอ่านเขียนรวมทั้งยกตัวอย่างคำอักษรนำที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำอักษรนำเพื่อที่เราเนี่ยจะนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆคุณแหม่มมีข้อสงสัยจากคำศัพท์และเกมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆลองอ่านออกเสียงคำนี้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ขยาย
0: เด็กๆออกเสียงค่ะขยาย
1: ขยาย
0: สนาม
1: สนาม
0: สนามเด็กๆลองดูคำว่าขยายมีพยัญชนะต้นกี่ตัวตอบพร้อมกันค่ะ2ตัวคำว่าขยายพยัญชนะต้นตัวหน้าออกเป็นตัวอะไรคะ
5: ข
0: อไข่แล้วพยัญชนะต้นตัวที่2คืออะไรคะยอยักษ์เวลาเราออกเสียงนะคะพยางค์แรกจะออกเสียงเหมือนมีสระอะและพยางค์หลังออกเสียงตามตัวหน้านะคะจากหายเป็นหยายรวมกันเป็นขยายนะคะและสนามเนี่ยพยัญชนะต้นตัวแรกคือสอเสือออกเสียงอะเป็นสะและพยางค์หลังออกเสียงตามตัวหน้าจาก3เป็นหนามรวมกันเป็นสนามนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูกันว่าพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวมีลักษณะอย่างไรนะคะเด็กๆนี่เลยเขาก็จะมีลักษณะนะคะอ่านออก

0: งสองพยางค์เหมือนที่เด็กๆอ่านออกเสียงไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะพยางค์หน้าจะออกเสียงพยัญชนะตัวที่1ประสมกับสระอะเป็นพยางค์เบานะคะพยางค์หลังออกเสียงพยัญชนะตัวที่2ประสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏนะคะส่วนเสียงวรรณยุกต์เนี่ยก็จะออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะต้นตัวแรกหรือว่าตัวที่1นั่นเองนะคะเอาละค่ะได้รู้จักความหมายไปแล้วเราจะมาทบทวนอักษรสูงวิธีการท่องจำอักษรสูงว่าอย่างไรคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะอักษรสูงนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดนำอักษรอะไรเอ่ยตำเดี่ยวครูแหม่มยังไม่เปิดสไลด์วิธีการท่องจำอักษรตำเดี่ยวคืออะไรคะนอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่เลยงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกมาดูคำศัพท์ที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวบ้างนะคะมีคำว่าอะไรคำแรกตัวแรกนะคะผอนำงอก็คือคำว่าเด็กๆลองออกเสียงค่ะพังงก
1: พ
0: ัง
1: งก
0: ออกเสียงพยางค์แรกตัวผอผึ้งเหมือนมีตัวสระอะมาผสมตามด้วยตัวหอนำงองูอ่านออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะพังงก
1: พ
0: ัง
1: งก
0: พังงกต่อไปผอนำนอคือคำว่า
1: ผนวด
0: ผนวดแปลว่าอะไรคะเป็นคำราชาศัพท์ผนวดแปลว่าบวชนั่นเองนะคะต่อไปผอนำยอได้แก่คำว่า
1: พยอง
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะพยองต่อไปผอนำวอคือคำว่า
1: ผวา
0: ผอนำรอคือ
1: ผล
0: ิ
1: ต
0: ฝอนำรอคือ
1: ฝร
0: ั่
1: งออ
0: กเสียงให้ถูกค่ะ
1: ฝ
0: รั่งยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะทอนำงอคือคำว่า
1: ทาง
0: หันในเดาเสียงค่ะทาง
1: ห
0: ัน ต่อไปทอนำนอคือคำว่า
1: ถนอม
0: ทอนำวอ
1: ท
0: วินต่อไปถอนำล
1: อ
0: ทลกขอนำน
1: อ
0: ขนาดมีอีกหนึ่งคำขอนำนอใครจะยกตัวอย่างได้บ้างเด็กๆลองคิดนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆประคำว่าเก่งมากๆเลยค่ะขอนำนอมีหนึ่งคำก็คือคำว่าขนุนนะคะต่อไปค่ะคำว่าขอนำยอคือคำว่า
1: ขยะ
0: มีอีกค่ะใครจะยกตัวอย่างขยายเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะขอนำนอที่เป็นนอเนนได้แก่คำว่า
1: ขณะ
0: ขอนำม
1: อ
0: คำนี้ออกเสียงว่า
1: ขม
0: ิ้นยังไม่ถูกมีวรรณยุกต์ด้วย
2: ขม
0: ิ้นค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะขมิ้น
1: ขม
0: ิ้นต่อไปสอนำงอได้แก่คำว่า
1: สง
0: ่าเดี๋ยวเสียงค่ะ
1: สง
0: ่
1: า
0: ต่อไปกลุ่มที่1สอนำนอได้แก่คำว่า
1: ส
0: นุกในเดี๋ยวเสียงค่ะสนุ
1: ก
0: มีอีก1พยางค์คู่กับสนุกอะไรสอนำนอมีคนตอบแล้วคือคำว่า
1: ส
0: นานเก่งมากเลยค่ะสนุกสนานนั่นเองต่อไปกลุ่มที่2ค่ะสอนำยอคือคำว่
1: า
0: สยามต่อไปสอนำรอกลุ่มที่3ค่ะคำนี้เป็นเครื่องนุ่งห่มคำว่าอะไรคะพยางค์แรกออกเสียงสอเสือเหมือนมีสระอะเพิ่มเข้ามามีใครตอบได้บ้างคะกลุ่มน้องทีทัศน์ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
3: สโรงครับ
0: สโรงเก่งมากปรบมือให้น้องทีทัศน์ค่ะกลุ่มที่3ออกเสียงคำนี้ดังๆค่ะสโรงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะสอนำวอกลุ่มที่4ค่ะ
1: สวิง
0: คืออะไรคะสวิงคืออะไรใครทราบบ้างเป็นอุปกรณ์สำหรับทำอะไรสำหรับจับปลาเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะสอนำหม้อ
1: เสมอ
0: ได้แล้วเสียงค่ะเสมอต่อไปกลุ่มที่1ค่ะสอนำล
2: ่อ
0: คำนี้ออกเสียงว่า
1: สลบ
0: ได้แล้วเสียงค่ะ
1: สลบ
0: กลุ่มที่2ค่ะชอนำงอ เอาเสียงว่าเก่งมากค่ะได้เดาเสียงค่ะ
1: ชะงน
0: ชะงน
1: ชะงน
0: ต่อไปค่ะชอนำนอคำนี้กลุ่มที่3ค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่3เด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะกลุ่มที่3คำนี้ออกเสียงว่าชะไหนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะได้เดาเสียงค่ะ
1: ชะไหน
0: ชะไหนต่อไปชอนำวอกลุ่มที่4ค่ะเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะชวี
1: ชว
0: ีต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะชอนำมอได้แก่กลุ่มที่5ค่ะชมวกเก่งมากค่ะได้เดาเสียงค่ะชมวก
1: ชมวก
0: ชมวกก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจับปลานั่นเองและสุดท้ายใครอ่านคำนี้ได
1: ้
0: ก็จะเป็นเหมือนกับคำนี้เลยชอนำลอคือคำว่า
1: ฉลาด
0: ขอเสียงหนึ่งครั้งค่ะคำนี้เอาเสียงว่า
1: ฉลาด
0: ฉลาดยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรียกว่าคำที่เป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมซูชิของฉันนะคะโดยคุณครูแจกนี่เลยเรียกว่าแจกซูชิข้าวปั้นไปให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะโดยครูแม่มจะมีนี่เลยเขียนกำกับนะคะว่าพยัญชนะอักษรสูงตัวไหนนำอักษรต่ำเดียวนำอักษรต่ำเดียวคำไหนก็ได้นะคะให้เด็กๆ เขียนคำศัพท์ลงไปและระบายสีให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วให้ติดแบบนี้นะคะแล้วก็ออกมาติดหน้าชั้นเป็นการนำเสนอผลงานของเด็กๆนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆเอาแบบฝึกหัดมารองได้นะคะเด็กๆเอาแบบฝึกหัดมารองได้ค่ะคนไหนที่เรียกว่ายังไม่มั่นใจนะคะในคำศัพท์สามารถศึกษาหาความรู้ได้ในใบความรู้ที่4นะคะหน้าที่59และหน้าที่60นั่นเองนะคะลงมือทำได้เลยค่ะครูแบบให้เวลา5นาทีพอไหมคะ
1: ไม่พอ
0: ให้เวลา7นาทีค่ะขอแบบสวยงามเลยเด็กๆเขียนตัวใหญ่ๆไม่ระบายสีทับตัวหนังสือนะคะได้ตัวอะไรคะชอนำอักษรต่ำเดียวคำเมื่อสักครู่นี้เลยคำว่าอะไร
2: ชว
0: ีก็ได
2: ้
0: ชมวกก็ได้เก่งมากหนูได้ตัวอะไรคะขอนำขยะได้เลยเก่งมากๆเลยเสร็จแล้วระบายสีค่ะ
2: ครูผมไม่ดูใคร
0: ไม่ดูใครไม่ดูคำศัพท์แสดงว่าเก่งมากๆแต่ว่าต้องเขียนให้ถูกนะคะเขียนให้สวยๆค่ะเขียนให้สวยๆนะคะเด็กๆหาอะไรรองเวลาระบายสีจะได้ระบายสีสวยนะคะสนุกสนานเก่งมากระบายสีได้เลยค่ะไหนหนูได้ตัวอะไรคะขอนำอักษรต่ำเดียวที่แปลว่าน่ากลัวคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะคะสยองยังไม่ถูกต้องตัวขอพึ่งสิคะขอพึ่งนำอักษรต่ำเดียวถูกต้อง
2: yes.
0: ขอนำอักษรต่ำเดียวมีหลายคำเลยเป็นผลไม้อะไรคะน้องไรวินผลไม้ที่เป็นขอนำขนุนเก่งมากค่ะเขียนได้เลยทำงานกันแบบมีความสุขมากจนเกินไปนะคะทำงานอย่างมีความสุขแบบพอดีนะคะทำไวๆระบายเร็วๆค่ะ ช่วยเพื่อนในกลุ่มได้นะคะ

0: หนหนูได้ตัวอะไรเอ่ย
1: ขอไข่แล้วตัวนี้ชื่อตัวขอไข่เหรอคะใช่ไหมคะยังไม่ถูกนะคะคำนี้หนูเอาคำไหนเอ่ยเขียนได้เลยค่ะน้องหาอะไรมาลองดีกว่าค่ะจะได้ระบายสวยๆนะเบิ้ลได้คำว่าอะไรคะเบิ้ลคำนี้คือคำว่าอะไรคะคำว่าสง่าเก่งมากค่ะใช่คำนี้ก็ได้ค่ะเขียนลงไปเลยค่ะคำนี้อะไรคำนี้เอาเสียงว่าอะไรคะเอาเสียงว่าพยัญชนะตัวแรกออกเสียงเหมือนมีสระอะคำว่าอะไรคะขออะขออะก่อนค่ะขออะขออะค่ะแล้วเหมือนมีตัวหอนำหอยออะหอยออะยะรวมกันเป็นขยะค่ะเขียนค่ะ

4นาทีค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วนำมาติดในถาดซูชิแล้วออกมาติดหน้าห้องได้เลยค่ะเดี๋ยวให้นำเสนอที่กลุ่มของตัวเองดีไหมคะรีบติดนะคะทุกคนในกลุ่มจะได้ช่วยกันนะระบายอ่อนๆก็ได้ค่ะระบายอ่อนๆไม่งั้นมันจะขาดนะคะใช่ค่ะไข่หวานเด็กๆที่ระบายสีเสร็จแล้วฝึกอ่านออกเสียงคำด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแต่ละกลุ่มนำเสนอถาดซูชิที่กลุ่มตัวเองเขียนนะคะทุกคนในกลุ่มต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้นะคะน้องได้หรือยังคะสอนามอักษรต่ำเดี่ยวคำว่าอะไรคะไหนคำไหนคะหนูชี้ค่ะน้องอยู่นั่งอยู่ข้างๆกันต้องช่วยเพื่อนด้วยนะคะสอนามอักษรต่ำเดี่ยวมีคำว่าอะไรคะแนะนำเพื่อนหน่อยเร็วคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะคำนี้ออกเสียงว่า

หลือเวลาอีก3นาทีค่ะ3นาทีเท่านั้นค่ะเด็กๆเขียนชื่อด้านหลังด้วยนะคะเขียนชื่อด้านหลังนะ

ี้เขียนชื่อด้านหลังค่ะเขียนชื่อจริงค่ะเขียนดินสอค่ะคุณมองไม่เห็นเลยสีเหลืองสามนาทีเท่านั้นนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วติดลงในถาดซูชิของตัวเองได้เลยค่ะระบายสีค่ะเมื่อสักครู่ครูเพิ่งพูดไปใช่ไหมคะว่าให้เขียนชื่อที่ไหนคะ

0: ของหนูเองเหรอคะเนี่ยติดแบบนี้นะเพื่อนจะได้ติดด้วยนะคะนี่เลยหนูอยากติดตรงไหนติดตรงกลางใช่ไหมไม่ต้องเขียนค่ะไม่ต้องเขียนนามสกุลเสร็จหรือยังคะชัยพฤกษ์ไม่เป็นไรค่ะเขียนเสร็จแล้วไม่เป็นไรชัยพฤกษ์อยากติดตรงไหนชัยพฤกษ์อ่ะเสร็จคนที่2ให้โอกาสติดก่อนน้องอีฟเอาไปติดติดไปในทางเดียวกันนะคะเก่งมากน้องอีฟดูตัวนี้อยู่ไหนตัวนี้อยู่ตรงนี้หนูอยากติดตรงไหนอะครูให้หนูติดเอาอันนี้ติดตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะกลุ่มที่4จะเสร็จแล้วนะคะกลุ่มที่4เหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้นค่ะ2นาทีติดได้เลยหนูจะติดตรงไหนเขียนชื่อยังคนอื่นเร็วๆกลุ่มไหนเสร็จแล้วติดได้เลยค่ะหนูจะติดตรงไหนติดตรงนี้ใช่ไหมน้องปลื้มกลุ่มที่5ใช่ไหมคะนี่ซูชิกลุ่มที่5หนูกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
1: ที่1
0: กลุ่มที่1

0: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องกลุ่มที
1: ่
0: 4คำศัพท์คำว่าอะไรบ้างให้น้องแต่ละกลุ่มออกมาหน้าชั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกเสียงพร้อมกันกลุ่มแรกประมือให้กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มาเลยค่ะออกมาทุกคนเลยค่ะกลุ่มที่1นะคะน้องถือไมค์ค่ะกลุ่มอื่นเตรียมตัวไว้นะคะอย่าบังค่ะซูชินะคำแรกหันไปมองคำศัพท์ด้านหลังกลุ่มที่1บอกเพื่อนว่าพวกเราเป็นกลุ่มที่1หันไปบอกเพื่อนก่อนค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1
2: กลุ่มที่1
0: พร้อมขายซูชิแล้วค่ะ
2: พร้อมขายซูชิแล้วค่ะ
0: เด็กๆมาดูคำแรกกลุ่มที่1คำแรกออกเสียงว่า
2: สวิง
0: ออกเสียงพร้อมกันค่ะสวิง
3: สวิง
0: สวิง
3: สวิง
0: คำต่อไปค่ะ
2: ถนน
0: เด็กๆออกเสียงค่ะถนน
3: ถนน
0: ถนน
3: ถนน
2: ผลิต
0: เด็กๆออกเสียงค่ะผลิต
3: ผลิต
0: ผลิต
3: ผลิต
0: ต่อไปค่ะ
2: ขยะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะขยะ
2: ขยะ
0: ขยะ
2: ขยะสนุกสนาน
0: เด็กๆออกเสียงค่ะสนุกสนาน
2: สนุกสนาน
0: สระอุหายไปนะคะสระอุหายไปนะคำต่อไปค่ะนี่เลยข้าวปั้นของเราถูกเจ้ากุ้งบังนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ฉลามฉลาด
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะฉลาด
3: ฉลาด
0: ฉลาด
3: ฉลาด
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปกลุ่มที่2มาเลยกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2มาเลยค่ะมาเลยขยับไปได้เลยค่ะกลุ่มอื่นเต็มตัวขายซูชินะหันไปค่ะบอกเพื่อนว่ากลุ่มที่2กลุ่มที่2พูดพร้อมกันค่ะกลุ่มที่2
4: กลุ่มที
0: ่2โอ้พ่อค้าแม่ค้าเสียงไม่ประทับใจเลยอยากซื้อซูชิมั้ยคะแบบนี
4: ้ไม
0: ่อยากเอาใหม่ค่ะกลุ่มที่2
2: กลุ่มที่2
0: พร้อมขายซูชิแล้วครับ
2: พร้อมขายซูชิแล้วค
0: ่
2: ะ
0: มาดูคำศัพท์คำแรกคำนี้ค่ะได้ๆเอาเสียงค่ะ
2: ขยะ
0: ได้ๆเอาเสียงค่ะขยะ
3: ขยะ
0: ขยะ
2: สง่า
0: สง่าได้ดังเสียงค่ะสง่า
3: สง่า
0: สง่า
2: ทวิน
0: ได้ดังเสียงค่ะทวิน
2: ทวิน
0: แล้วข้าวหอมนี่คืออะไรคะเนี่ย
2: ชื่อเพื่อน
0: ชื่อเพื่อนชื่อคุณครูเขียนที่ไหนคะด้านหลังนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
2: ฉไหน
0: ฉไหนได้ดังเสียงค่ะฉไหน
3: ฉไหน
0: ฉไหน
3: ฉไหน
0: ต่อไปค่ะ
2: สนาม
0: ได้ดังเสียงค่ะสนาม
3: สนาม
0: สนาม
2: สนาม
0: และคำสุดท้ายของกลุ่มนี้ค่ะนี่กลิ่นไม่ค่อยดีเลยคำว่าอะไรคะ
2: ขยะ
0: เดี๋ยวเดาเสียงค่ะขยะ
2: ขยะ
0: ขยะ
2: ขยะ
0: เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อไปกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3ค่ะมาเลยเด็กๆอย่าลืมเรามีบทพูดนะคะกลุ่มที่จุดๆพร้อมขายซูชิแล้วครับค่ะมาเลยค่ะใครจะถือไมค์เอ่ย

0: น้องน้องใบหม่อนนะคะคนอื่นไปยืนค่ะกลุ่มที่3 1 2 3ต้องพูดว่าอะไรคะพร้อมพูดพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: กลุ่มที่3พร้อมขายซูชิแล้วค่ะ
0: พร้อมขายซูชิแล้วค่ะกลุ่มนี้ปลาท่าทางจะจืดนะคะอ่ะมาดูคำนี้ออกเสียงว่า
1: สนุก
0: เดี๋ยวเสียงค่ะสนุก
2: สนุก
0: สนุก
2: สนุก
1: ฉลาด
0: เดี๋ยวเสียงค่ะฉลาด
2: ฉลาด
0: ฉลาด
2: ฉลาด
1: สนุก
0: สนุกเดี๋ยวเสียงค่ะสนุก
2: สนุก
0: ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
1: ขนาด
0: เดี๋ยวเสียงค่ะขนาด
2: ขนาด
0: ขนาด
2: ขนาด
0: เขียนถูกต้องนะคะต่อไปค่ะ
1: พังงก
0: เดี๋ยวเสียงค่ะพังงก
2: พังงก
0: พังงก
2: พังงก
0: และคำสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะ
1: ถนอม
0: เดี๋ยวเสียงค่ะถนอม
2: ถนอม
0: เก่งมากนะคะซูชิเขียนถูกต้องประมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปเชิญพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่4ได้เลยค่ะพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่4มาได้เลยนะคะไหนคนไหนจะถือไมค์เอ่ยเอาละค่ะมาเลยขยับไปค่ะประมือให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่4หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะขยับไปอยู่ด้านหน้าค่ะไปแถวด้านหน้านะคะแถวหน้าค่ะแถวหน้า2แถวจ้า2แถว2แถวนะคะมาดูกลุ่มที่4นี่เลยบทของเราก็คือ
3: กลุ่มที่4พร้อมขายซูชิแล้วครับ
0: โอ้โหเจอพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้อยากซื้อไหมคะ
2: ไม่อย
0: ากต้องพูดพร้อมกันทุกคนค่ะ1 2 3
4: กลุ่มที่4พร้อมขายซูชิค
0: ่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำศัพท์คำแรกของหนูค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ขยะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะขยะ
1: ขยะ
0: ขยะ
2: ขยะ
1: ผวา
0: เด็กๆออกเสียงค่ะผวา
1: ผวา
0: สนุกเด็กๆออกเสียงค่ะสนุก
1: สนุก
0: สยองเดี๋ยวเสียงค่ะสยอง
2: สยอง
1: ชวี
0: เดี๋ยวเสียงค่ะชวี
2: ชวี
0: และถนน
2: ถนน
0: ถนนประมือให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยกลับไปได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5เชิญค่ะมาเลยกลุ่มที่5 2แถวเหมือนเดิมนะคะใครจะถือไมค์เอ่ยน้องปลื้มถือไมค์นะคะพ่อค้าของเรานะคะขยับมาค่ะถอยมาค่ะต่อไปไปยืนแถวหน้าได้เลยค่ะเด็กๆฟังพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่5 1 2 3
5: กลุ่มที่5พร้อมขายซูชิแล้วครับ
0: พูดพร้อมกันค่ะ1 2 3
2: กลุ่มที่5พร้อมขายซูชิแล้วค่ะ
0: นี่ถ้าเป็นคุณแหม่มจะเข้ากลุ่มนี้กลุ่มแรกเลยนะคะเข้าร้านนี้ร้านแรกเลยคำแรกค่ะ
5: ถนอม
0: เด็กๆเสียงค่ะถนอม
2: ถนอม
5: ชวี
0: เดี๋ยวเสียงค่ะชวี
2: ชวี
5: สง่า
0: สง่า
5: สยอง
2: สยอง
5: ผนัง
2: ผนัง
5: ขมิ้น
2: ขมิ้น
0: ขมิ้นยังไม่ถูกนะคะโอ้กลิ่นมาจากไหนเหม็นๆเนี่ยไม่ใช่ขมิ้นค่ะขมิ้นขมิ้นค่ะเอาเสียงใหม่ค่ะขมิ้น
5: ขมิ้น
0: ขมิ้นเดี๋ยวเสียงค่ะขมิ้น
2: ขมิ้น
0: ปรบมือให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่8เรื่องสูงนำต่ำเดี่ยวนะคะนี่ก็คือหน้าตาของใบงานนะคะครูแหม่มจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆบอลลูนมาให้ให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ด้านบนด้านบนตรงนี้และเขียนคำอ่านด้านล่างเช่นเด็กๆลองยกตัวอย่างอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวคำว่าอะไรบ้างคะ
6: สยอง
0: สยองเด็กๆก็เขียนคำว่าสยองมีตัวอะไรบ้างเอ่ยสอเสือสออะไรคะต่อไปตัวอะไรคะ
6: ยอ
0: ยักษ์ต่อไปตัวอะไรคะอ่างและสุดท้ายตัวอะไรเอ่ยงองูก็เขียนคำว่าสยองแบบนี้แล้วก็มาเขียนคำอ่านสออาสา

0: อย่าลืม1พยางค์เสร็จแล้วใส่เครื่องหมายยติภังหอยออง งอหยองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะคำแรกเขียนตามครูแหม่มได้เลยนะคะสยองส่วนคำอื่นนะคะให้เด็กๆคิดเองได้เลยนะคะให้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นใครเขียนได้มากที่สุดมีรางวัลใครเขียนคำได้มากที่สุดมีรางวัลภายใน1นาทีนี้ไปบอลลูนอันที่สองแล้วนะคะดูคำศัพท์ให้ดีๆค่ะคำอ่านมีตัวอะไรบ้างคะคำนี้ยังไม่มีความหมายค่ะน้องทิทัศน์ยังไม่มีความหมายนะคะคำที่สองน้องสกภัทรได้คำว่าอะไรคะเสมอเก่งมากนะคะใครได้2คำแล้วยกมือโอ้โหหลายคนเลยใครได้3คำแล้วมีคนได้3คำแล้วน้องดาเนียได้3คำแล้วเหรอคะคำที่2หนูได้คำว่าอะไรคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกคำที่3ล่ะคะ
1: ผน
0: ังใครได้4คำแล้วบ้าง4คำมีไหมคะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆวางดินสอเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆวางดินสอเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันมาดูคำศัพท์ที่คุณแหม่มยกตัวอย่างมาบ้างนะคะคำนี้ค่ะเอาเสียงว่า
1: พันหน
0: ึ่งพันหนึ่งเดี๋ยวเสียงค่ะพันหนึ่ง
1: พ
0: ัน
1: หน
0: ึ่
1: ง
0: พันหนึ่งต่อไปค่ะ
1: ถนอม
0: เดี๋ยวเสียงค่ะถนอมคำนี้เอาเสียงว่าขนานได้เดี๋ยวเสียงค่ะขนานต่อไปค่ะ
1: ส
0: มองต่อไปค่ะวันนี้เดี๋ยวกลุ่มที่4รับรางวัลกับคุณครูนะคะให้ความร่วมมือดีมากคำนี้ออกเสียงว่า
1: ฉล
0: ุยฉลุยยังไม่ถูกไม่มีตัวสะกดออกเสียงว่าฉลุได้เดี๋ยวเสียงค่ะฉลุ
1: ฉล
0: ุ
1: ฉ
0: ลุ
1: ขว
0: า
1: ขวา
0: ขมเหล
1: า
0: ขมเหล
1: า
0: ขมเหลา
1: ฉลาม
0: เอาละค่ะเด็กๆเรามีทั้งหมดกี่บอลลูนคะ9บอลลูนนะคะเด็กๆสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านหรือว่าทำในเวลาว่างได้นะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำที่เป็นอักษรสูงนะคะอักษรสูงวิธีการท่องจำว่ายังไงนะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกสาฐานขวดนำอักษรต่ำเดี่ยวก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำในชั่วโมงที่4นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่9เรื่องแยกให้ดีมีคำตอบนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนะคะเชื่อว่าไม่ยากสำหรับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเพราะว่าแค่เด็กๆเนี่ยนำอักษรสูงนะคะมาผสมนะคะกับอักษรต่ำเดี่ยวแล้วก็เอาสระมารวมนะคะนำตัวสะกดเข้าไปนะคะลองไปฝึกผสมคำนะคะอ่านออกเสียงและเขียนคำด้วยนะคะวันนี้นะคะครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากเด็กๆนะคะต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆออกมาดูผลงานได้เลยค่ะมาเลย ชอบอันไหนบ้างคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโด ยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่

0: ชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

0: ปัจจุบันการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้อายุขัยของคนนั้นยืนยาวขึ้นทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นประชากรกลุ่มนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคกระดูกพรุนซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงวัยเข้าสู่ภาวะพึ่งพาผู้อื่นและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุนจึงเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพของประชากรในประเทศไทยโดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือนเนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าคนปกติและการรักษาทำได้ยากมีภาวะแทรกซ้อนมากมายรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
1: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดในผู้สูงวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยความจริงเป็นพวกวัยประจำเดือนก็เกิดได้เพียงแต่กลุ่มสูงวัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มนึงที่พบได้บ่อยโดยที่เขาน่ะไม่มีอาการเมื่อไม่มีอาการกลุ่มนี้ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองเป็นงั้นคิดว่าถ้าเราไม่รณรงค์โรคนี้เนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยตัวโรคกระดูกพรุนจะนำไปสู่ภาวะกระดูกหักเมื่อมีการหกล้มงั้นถ้าเรารอให้จนกระดูกหักแล้วก็จะเป็นวันที่สายไปหน่อยพอสายไปแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายคนไข้ช่วยตัวเองไม่ได้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเขามันคิดว่าการป้องกันน่าจะเป็นอะไรที่สมควรทำนั่นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในการว่าทำไงไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนหรือคนที่เป็นแล้วก็ยังต้องการปรับพฤติกรรมในเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์กับเขาคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะก็เลยนำมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะ
0: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้จัดโครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนำความรู้สู่ผู้สูงวัยไทยครั้งที่2ทับ2557ภายใต้หัวข้อโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัย
1: ในการจัดงานครั้งนี้นะคะภาควิชาเนี่ยก็สนองนโยบายของทางคณะในการนำความรู้สู่ผู้สูงอายุไทยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มาปัจจุบันนี้ประเทศเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะเป็นกลุ่มนึงที่มีปัญหาเรื่องของการสูญเสียสมรรถภาพความสามารถเป็นกลุ่มที่เห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราน่าจะมาสนใจให้ความสนใจจึงจัดงานอันนี้ขึ้นเราก็มุ่งหวังจะเอาการฟื้นฟูสมรรถภาพนี้เข้าไปกับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่ม5โรคใหญ่ๆซึ่งวันนี้เราก็จัดโรคของกระดูกพรุนซึ่งเป็น1ใน5โรคที่เราคิดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะ
0: ช่วงนี้การบรรยายในหัวข้อโรคกระดูกพรุนการป้องกันและการรักษา
2: โรคกระดูกพรุนเป็นยังไงนะคะก็คือโรคที่ตัวเนื้อกระดูกนี่กระดูกเราเนี่ยนะกระดูกแขนกระดูกขาทุกส่วนในร่างกายเรานะคะตัวกระดูกนั้นเนื้อลดลงนี่ดูง่ายๆอันนี้คือเนื้อดีนะคะกระดูกดีนะคะนี่กระดูกพรุนนะคะลองดูเทียบกันนะคะเนื้อเนี่ยมันน้อยลงไหมพวกเราน้อยคุณภาพนี่ไอ้นี่มันเชื่อมต่อกันดีจากตรงนี้ไปตรงนี้เชื่อมต่อหมดนะมีเชื่อมต่อมีสะพานเชื่อมต่อหมดแต่อีนี่สะพานหักเห็นไหมสะพานผอมเห็นไหมพร้อมจะหักซึ่งทั้งเนื้อและความแข็งแรงเนี่ยนะคะลดน้อยลงและต้องเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักทำไมมันถึงเกิดล่ะในธรรมชาติของตัวกระดูกที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยนะพบว่ามีเซลล์อยู่สองชนิดนะชนิดนี้ก็คือเซลล์ทำลายกระดูกกินกระดูกของคุณอยู่ไหนทุกวันส่วนอีเซลล์ตัวนี้มันชื่อเซลล์สร้างกระดูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดเล็กจนโตที่หมอพูดมันต้องทั้งสร้างและทำลายเพราะถ้าไม่สร้างเราเป็นเด็กเล็กๆตัวแค่นี้50เซนเราจะสูงใหญ่ขึ้นมาเมตรกว่าได้ไหมมันต้องสร้างกระดูกใหม่ถูกไหมและถ้ามีแต่สร้างไม่มีทำลายแย่ไหมก็เป็นพวกไจแอนท์อะพวกยักษ์อะที่ตัวสองเมตรกว่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างและมีการทำลายแต่ภาวะปกตินั้นการสร้างและการทำลายจะสมดุลหมายความว่าสร้างกับทำลายมันก็คือพอๆกันเราก็จะไม่โตใหญ่แล้วเราก็จะไม่ตัวแค่แก่นแต่ตอนเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะมีสร้างมากกว่าทำลายถูกไหมก็50เซน60เซนสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนเมตรกว่าเห็นไหมจนเข้าสู่ผู้ใหญ่มีประจำเดือนนะผู้หญิงก็เข้าสู่วัยประจำเดือนผู้ชายก็เสียงแตกละเป็นหนุ่มอันนั้นก็คือเป็นพีคของเขาละ ก็ประมาณ10กว่าขวบวัยรุ่นอ่ะทีนเอจอันนั้นก็คือสร้างมากกว่าทำลายหลังจากนั้นไปพอกระดูกมันเริ่มปิดไม่ได้หมายความว่าการสร้างการทำลายมันจะหยุดไม่ใช่มันก็ยังทำอยู่นะแต่กระดูกมันปิดละปิดคือไม่ยาวกว่านี้ละผู้ใหญ่ก็เลยตัวเท่าเดิมเห็นไหมเราก็มีความสูงประมาณเนี้ยเมตรกว่าๆนะและไอการสร้างเนี่ยมันจะสร้างเยอะที่สุดเลยเมื่อตอนอายุ30ถ้าต่ำ30แปลว่าคุณกำลังสร้างอยู่แต่เมื่อตอนเราเลย30แปลว่าเราหยุดหมายความว่าพีคอะพีคคือสร้างสูงสุดเนี่ยหยุดไปละตอนนี้เราอยู่ช่วงถอยคือลดแต่เราจะถอยเห็นเยอะๆอยู่2ช่วงคือช่วงหนึ่งคือวัยหมดประจำเดือนประจำเดือนเนี่ยมันบ่งบอกว่าฮอร์โมนเพศเราที่เกิดจากรังไข่เนี่ยมันหมดละพอมันหมดฮอร์โมนเพศที่สำคัญมากถ้าไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงกระดูกเราก็จะเข้าสู่เนี่ยกระดูกพรุนคือมีการทำลายเยอะมากเป็นช่วงที่มีการทำลายประมาณปีละ 3-5% ต่อปีเยอะมากเลยนะคะกับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงสวเนี่ยสวเนี่ยคือ65อัพขึ้นไปเนี่ย60-65อัพเนี่ยเป็นช่วงที่มีการทำลายเยอะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายที่อายุเกิน70ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้เช่นกันผู้ชายเขาเกิดมาเนี่ยข้อดีเขาคือเขามีฮอร์โมนเพศชายมีฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายเนี่ยทำให้พวกผู้ชายทั้งหลายแหล่เนี่ยมวลกระดูกมากกว่าเพศหญิงตั้งแต่เกิดแล้วเราก็ขาดทุนเขาตั้งแต่เกิดแล้วเขามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าสู่วัยประจำเดือนปั๊บเราก็ถูกถอนอีกรอบนึงผู้หญิงก็เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคกระดูกพรุนเห็นชัดเห็นเร็วดูยังไงพอหกล้มอายุสัก40กว่า50พอล้มเมื่อไหร่มือยันกระดูกข้อมือหักเห็นไหมผู้หญิงอายุประมาณสัก50คล้องแขนนี่เรื่อยเลยคล้องสะพายทำพอเห็นแต่ไกลรู้แล้วเริ่มกระดูกพรุนเข้าใจยังนี่คือบ่งบอกว่าทำไมผู้หญิงถึงได้เป็นก่อนผู้ชายต้นทุนก็น้อยฮอร์โมนเพศเราก็หมดเร็วใช่ไหมแล้วพอเราหกล้มมือยันปั๊บมันก็เปราะก็หักก็เข้าสู่คำนิยามเมื่อกี้นี่ไงว่าข้างในมันโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เรายังไม่เห็นพอเราล้มเอามือยันหน่อยเดียวไม่เห็นหน้าจะหักเลยเราเป็นเด็กกระแทกแรงกว่านี้ยังไม่หักเลยแต่ทำไมพอเราเข้าสู่สวเอามือยันหน่อยเดียวนะใช่ไหมยังหักเลยถูกไหมอันนี้คือโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสูงวัยเนี่ยมีการทำลายมากกว่าการสร้างพอเรารู้เป็นโรคยังไงทำไมถึงเกิดแล้วแล้วมีความสำคัญยังไงก็คือว่าโรคนี้ทำให้เกิดกระดูกหักเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะไอ้กระดูกหักที่ชอบหักคือชอบหักกระดูกข้อมือกระดูกสันหลังกระดูกหัวสะโพกในบรรดา 3-4 ตำแหน่งนี้ที่เป็นตำแหน่งที่พบบ่อยเนี่ยพบว่าตำแหน่งกระดูกสะโพกเนี่ยเป็นที่ซีเรียสซีเรียสแปลว่าอะไรไอ้ข้อมือถ้ามันหักก็ใส่เฝือกกระดูกหลังที่มันยุบก็หลังค่อมนะบางคนก็ปวดหน่อยลุกไม่ได้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เอ๊ะทำไมตัวค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงก็มันค่อยๆยุบๆๆกระดูกยุบกระดูกหักเหมือนกันนะคะยุบกับหักเหมือนกันร้าวหรืออะไรเงี้ยคําเดียวกันหมดคือหักแต่หักมันดูแรงฮะร้าวมันดูเบาเนาะก็เรื่องเดียวกันยุบก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่สะโพกตรงสะโพกมันต้องเดินถูกมั้ยถ้ากระดูกหัวสะโพกหักเดินได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหามากนะแล้วก็มันก็ชอบเกิดตอนที่อายุสัก70อัพอ่ะ70 80ถ้าใครมีพ่อแม่อยู่อายุ90เนี่ยอย่าให้ล้มทีเดียวถ้าล้มเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวไปนอนโรงพยาบาลผ่าแน่นะเพราะกระดูกเปราะบางนะทีนี้ก็เกิดเยอะๆคือในคนอายุ50เกิดแค่ร้อยกว่าครั้งแต่ถ้าอายุ75เกิดเพิ่มขึ้นไปกี่เท่าเนี่ยเห็นไหมนะ 5-6 เท่าเห็นไหมอันนั้นแปลว่าเป็นโรคของผู้สูงวัยไหมเป็นนะอันนี้ก็แปลว่าอายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสเกิดกระดูกสะโพกหักมากขึ้นนะตรงไปตรงมานะอันนี้ก็เจอที่กระดูกหลังส่วนเอวตรงนี้ก็สะเอวอะภาษาเราเรียกสะเอวภาษาหมอเขาเรียกกระดูกหลังถ้าเรียกกระดูกเอวไม่มีกระดูกหลังส่วนเอวนะก็พบประมาณนี้อ่ะ1 ใน 5อัน1 ใน 5นะคะกระดูกสะโพกก็พบประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่การศึกษาว่าจะเป็นของใครอย่างไรก็ตามมันเป็นธรรมชาติคืออย่างนี้แหละมันเราจะเห็นว่าพออายุเยอะๆก็จะเจอแต่เรื่องกระดูกหักเพราะฉะนั้นความจริงข้อที่1ที่อยากให้เรารับทราบคือโรคนี้มันพบเยอะเหมือนกันนะแต่เราไม่ค่อยรู้ไงเราไม่ค่อยรู้พบเยอะเหมือนกันไม่ใช่น้อยและยังเป็นโรคที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือแพงนะ ราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็เป็นปัญหาเมื่อเกิดกระดูกหักแล้วเนี่ยนะคะความจริงที่3คือโรคที่ทำให้เกิดกระดูกหักได้หึถ้าเกิดกระดูกหักแล้วยุ่งเนาะ
1: โรคกระดูกพรุนก็เป็นโรคที่มีเนื้อกระดูกเนี่ยมันลดลงแล้วก็คุณภาพกระดูกก็แย่ลง

0: ส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแปลง่ายคือเนื้อก็น้อยความแข็งแกร่งก็น้อยแล้วก็ยังเกิดกระดูกหักอีกอันนี้ครบเกณฑ์ของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเลยค่ะโดยทั่วไปเราเรียกว่าโรคนี้ว่าเป็นไผ่เงียบคำว่าไผ่เงียบแปลว่าคุณนั่งอยู่เนี่ยหมอเชื่อว่ามีคนเป็นหมอเชื่อมีคนเป็นแต่คุณจะรู้ได้ยังไงยากเพราะไม่มีอาการไม่มีอาการแต่ถ้ากระดูกหักแล้วมีอาการอ่ะทำไมอ่ะก็ล้มแบบมือยันปวดสิน่ะปวดไหมกระดูกหักปวดไหมปวดกระดูกหักที่ไหนก็ปวดทุกที่เลยมีปวดหลังโกงคือเมื่อกระดูกที่ยุบนั้นเป็นกระดูกสันหลังล้มก้นกระแทกนะกระดูกสันหลังหายุบไปก็หลังโกงหรือถ้าเป็นกระดูกสะโพกก็เดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เห็นยังว่าคำว่าภัยเงียบมันแปลว่าไม่มีอาการมันเราก็จะไม่รู้ไม่เหมือนความดันวัดปั๊บอู้ความดันขึ้นเจาะเบาหวานเจาะน้ำตาลเบาหวานน้ำตาลเธอขึ้นนะอีนี่เนี่ยมันต้องไปตรวจเฉพาะของเขานั่งเฉยๆไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณเป็นไม่มีทางรู
1: ้เนื่องจากโรคนี้เป็นภัยเงียบนะคะโอกาสที่จะสังเกตจากอาการทั่วไปเนี่ยยากยกเว้นคุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยมีหลังค่อมคนที่มีหลังค่อมเนี่ยก็แปลว่าคนคนนี้เคยมีปัญหาเรื่องกระดูกหักมาก่อนค่ะหรือว่าคนที่เคยมีประวัติกระดูกหักเลยตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะ
0: กลุ่มเป้าหมายนี่ไงใช่ไหมล่ะเราข้อหนึ่งป่ะเนี่ยสาวๆเยอะกว่าเยอะเนี่ยสาวน้อยทั้งหลายแหละฉันเนี่ยหมอก็เป็นกลุ่มหนึ่งในนี้นะก็จะตีไปประจำเดือนสองสวหนุ่มก็อินคลูดเนี่ยรวมด้วยรวมหนุ่มด้วยมาสวผู้ชายให้70แล้วกันนะให้ประมาณ70แล้วกันนะ60กว่า70แล้วกันนะคนที่กินยาบางประเภทบางคนเนี่ยกินยาโดยเฉพาะยาสเตอรอยด์รู้จักยาสเตอรอยด์ไหมยาครอบจักรวาลทำไมชื่อครอบจักรวาลรักษาทุกโรคเป็นโรคอะไรหายหมดสักพักมันก็หายไปจากโลกสระโอรอลิงกอไก่นะไม่ใช่สระโอรอเรือคอควายนะมันครอบจักรวาลรักษาดีทุกโรคเลยแต่ผลข้างเคียงเยอะถ้ากินต่อเนื่องยาวนานอันตรายมากกว่าคุณโทษนะมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นยาพวกนี้ถ้าใครกินนานๆก็เป็นกลุ่มเป้าหมายคือเป็นพวกที่มีโอกาสจะเป็นยากันชักยากันเลือดแข็งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขาจะสั่งให้คนไข้กินนะบางโรคอันนี้เพียงแค่เล่าให้คุณฟังว่าคนไข้บางโรคเนี่ยคนก็เป็นไทรอยด์ไทรอยด์มั้ยอยู่ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยไทรอยด์เนี่ยถ้าหมอบอกว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นกลุ่มนี้มั้ยไทรอยด์เป็นพิษพวกนี้จะใจสั่นเหงื่อแตกโอ้ชีพจรเร็วมากผอมทําอะไรเร็วอย่างเงี้ยพวกกลุ่มนั้นหมอจะวินิจฉัยจะเจาะเลือดเราดูเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าโรคบางโรคไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อะไรก็ตามเนี่ยโรคบางโรคนำให้คนไข้กลุ่มโรคนั้นเป็นกระดูกพรุนได้มาดูซิใครมีมั่งปัจจัยเสี่ยงภาษาแพทย์เรียกปัจจัยเสี่ยงภาษาเราเรียกว่าคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเป็นกระดูกพรุนเป็นไหมข้อหนึ่งผู้หญิงนี่เยอะเลยเนี่ยอายุเยอะๆเป็นไหมเข้าข่ายยิ่งมาก65ใช่เลยเนี่ยเข้าข่ายเลยนะเชื้อชาติเนี่ยเราโชคดีที่เราเป็นคนผิวเหลืองนะผิวขาวคือฝรั่งผิวดำนิโกพวกเราในเอเชียเรียกผิวเหลืองเมื่อเราอยู่ตรงกลางๆก็ยังดีหน่อยนะคือความเสี่ยงเราน้อยกว่าฝรั่งมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าเรานะคะกรรมพันธุ์อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากถ้าใครมีนะเมื่อกี้คือปัจจัยที่แก้ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีใครอายุน้อยลงมีแต่คนอายุเยอะขึ้นก็แก้ไม่ได้ผิวขาวผิวเหลืองผิวดำก็แก้ไม่ได้นะแต่ตรงหน้าสไลด์เนี้ยเป็นความเสี่ยงที่แก้ได้แก้ได้หมายความว่าถ้าเราเป็นคนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ดีเช่นเป็นคนชอบดื่มสุราชอบสูบบุหรี่ชอบดื่มกาแฟชอบดื่มน้ำอัดลมอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนก็คือไอ้พวกเนี้ยเป็นพวกที่ดึงเอาแคลเซียมออกจากตัวเรานะเป็นพวกไม่ดีพูดง่ายพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายวันๆแต่นั่งนอนๆก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนพวกกินแคลเซียมไม่พอไปฟังว่าแคลเซียมอยู่ตรงไหนยังไงนะแต่พวกที่กินเลือกมากรู้จักไหมเลือกกินน่ะถ้าคนชอบเลือกกินคือไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นู่นไม่ชอบสารพัดไม่ชอบอันนี้ก็ลำบากละคือกินซ้ำกินซากชอบอยู่แค่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อย่างเงี้ยแย่อะ อันนี้คือกินซ้ำกินซากต้องกินหลายๆอย่างที่อธิบายต่อไปนะหรือว่าฟันไม่ดีฟันไม่ดีก็กินลำบากถูกไหมหรือว่าระบบย่อยอาหารไม่ดีกินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายคือยังไม่ทันได้ดูดซึมเลยไปซะแล้วอันนี้ก็เป็นโรคของลำไส้อันนี้ก็เป็นกลุ่มอยู่ในข่ายนี้แล้วก็พวกที่น้ำหนักตัวน้อยๆผอมบางความอ้วนเนี่ยมีอย่างเดียวที่ดีคือไม่เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ไม่ใช่ว่าต้องอ้วนแล้วจะดีไม่ใช่น้ำหนักที่มันเยอะกว่าปกติเวลาเราอายุเยอะขึ้นเราจะอ้วนเราจะผอมคะเราจะอ้วนง่ายปกติจะอ้วนง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้พลังงานน้อยนะก็มีวิธีคิด BMI นี่คือดัชนีมวลกายซึ่งคิดโดยการเอาน้ำหนักนะน้ำหนักของเรานะหารด้วยความสูงเป็นเมตร2ทีนะออกมาต่ำกว่าเบอร์19แล้วไซส์เนี่ยคือคำว่าผอมบางก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยอันนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มอันนี้คือพวกสวที่สูญเสียการทรงตัวหรือคนบางคนมีโรคทางระบบประสาทเดินแล้วก็ตะเปะตะปะตะหล่นอยู่เรื่อยไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นพวกนี้แก้ไขได
1: ้ปัจจัยเสี่ยงที่ในแง่ของการเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเรามีแยกเป็นปัจจัยที่แก้ไม่ได้กับแก้ได้เราจะพูดเรื่องแก้ได้แล้วกันนะเพราะแก้ไม่ได้อย่างพวกอะไรอายุเพศเชื้อชาติพวกนี้มันแก้ไม่ได้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่พวกที่แก้ได้คือยกตัวอย่างคนที่เลือกรับประทานอาหารก็คือกินอาหารที่มีแคลเซียมน้อยนะคะหรือพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายนั่งนอนชีวิตวันๆไม่ออกกำลังกายพวกที่ไม่ยอมถูกแดดเลยอย่างเงี้ยเพราะแดดเนี่ยเป็นตัวสร้างวิตามินดีที่เป็นช่วยดูดซึมแคลเซียมกลับนะหรืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับด้านบุหรี่กาแฟแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมพวกที่เป็นตัวดึงแคลเซียมทิ้งเพราะฉะนั้นพอคุณกินแคลเซียมเข้าไปแต่มีพฤติกรรมการดื่มสุราด้วยหรือดื่มกาแฟเยอะๆก็จะดึงแคลเซียมออกหมดเลยเอาออกทิ้งหมดก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการกินแคลเซียมค่ะ
0: ทีนี้การตรวจคัดกรองคำว่าคัดกรองหมายความว่าคนไหนสมควรไปตรวจคนที่มีอายุผู้หญิงที่อายุมากกว่า65ปีหรือผู้ชายอายุมากกว่า70ข้อ1เนี่ยถ้าใครเข้าข่ายนี้แล้วไซไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อายุมากกว่า15สมควรตรวจแต่ถ้าคนอายุน้อยกว่า65ล่ะผู้หญิงหรือน้อยกว่า70ล่ะต้องมีอันอื่นๆอีกอย่างน้อย1ข้อจึงสมควรตรวจ1ข้อที่ว่านี้คือหมดประจำเดือนก่อน45ปีแปลง่ายๆคือไม่ได้หมดตามธรรมชาติเป็นโรคโน้นโรคนี้โรคนั้นแล้วหมอเข้าไปผ่าแล้วก็ยกมดลูกทิ้งยกรังไข่ทิ้งพวกที่ถูกยกรังไข่ทิ้ง2ข้างก่อนอายุ45ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงขาดฮอร์โมนชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะก่อนประจำเดือนหมายความว่ายังอายุไม่ถึง50เลยประจำเดือนมันหายไปนานกว่าปีนึงอันนี้เข้าข่ายข้อนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเล่นกีฬาหนักๆข่ายที่3นะกินยาสเตียรอยด์วันละมากกว่า 7.5 มิลลิกรัมนานต่อเนื่อง3เดือนคนที่มีพ่อหรือแม่มีปอดกระดูกสะโพกหักที่เป็นกรรมพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจนอ่ะชัดเจน
1: ในเรื่องของการคัดกรองกระดูกพรุนนะคะเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีโอกาสจะเกิดไปคัดกรองถ้าเราคนทุกคนไปคัดกรองก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะไปคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโอกาสเกิดเช่นอายุเยอะๆคือผู้หญิงใช้65ปีผู้ชายใช้70ปีถ้าอายุเกินนี้ไปก็สมควรได้รับการคัดกรองคือไปตรวจโรคกระดูกพรุนเปล่าแต่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่านี้นะคะเช่นผู้หญิงอายุน้อยกว่า65ผู้ชายน้อยกว่า70มันต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย1อย่างเช่นมีประวัติในบ้านว่าเคยมีพ่อแม่หรือพี่น้องมีกระดูกสะโพกหักอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะหรือมีตัวผอมบางน้ำหนักตัวน้อยมากอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่สำคัญนะคะหรือพวกที่กินยาบางตัวเช่นยาสเตียรอยด์หรือยากันชักยากันเลือดแข็งนะหรือพวกที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยกลุ่มพวกนี้มีโอกาสจะเกิดภาวะกระดูกพรุนได้บ่อยกว่าในกลุ่มคนทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มถ้ามีประวัติแบบนี้ก็สมควรได้รับการตรวจหรือว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือกลุ่มที่ตัดรังไข่ออกไปก่อนวัย45ปีอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนที่จะถึงอายุ65ปีค่ะ
0: การรักษาก็ใช้ยากับไม่ใช้ยาอีใช้ยาก็หนีไม่พ้น2ตระกูลเมื่อกี้หมอบอกแล้วโรคมันเกิดจากมีการทำลายกระดูกเยอะกับมีการสร้างกระดูกน้อยเพราะยาก็ตรงไปตรงมาคือยาก็ต้องลดการทำลายกระดูกซะหรือยากลุ่ม ให้สร้างเนื้อกระดูกซะถูกไหมตรงไปตรงมาซึ่งยาจะกลุ่มไหนไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขารักษาเรา
1: การรักษาโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะมี2ประเภทใหญ่คือประเภทหนึ่งคือการใช้ยาอีกประเภทหนึ่งคือไม่ใช้ยานะคะเผอิญการใช้ยาเนี่ยเราจะมีจะอยู่ในหน้าที่ของแพทย์ซึ่งจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มลดการทำลายกระดูกกับเพิ่มการสร้างเนื้อกระดูกซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของแพทย์เขาเป็นคนจัดการแต่กลุ่มที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการไม่ใช้ยาซึ่งการไม่ใช้ยาก็จะมี 3-4 อย่างใหญ่ๆคืออย่างแรกก็จะล้อไปกันกับปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ก็คือเราต้องเลือกอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมและวิตามินดีนะคะย้ำว่าอาหารประเภทไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีสูงเพราะแคลเซียมนั้นจะเป็นต้นต่อที่ร่างกายจะเอาไปสร้างไปเป็นเนื้อกระดูกค่ะอันที่สองเราคุยเรื่องของการปรับพฤติกรรมเรื่องของพฤติกรรมก็เรื่องของการเลี่ยงการสูบบุหรี่สุรานะแล้วก็พวกกาแฟนะน้ำอัดลมทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกนี้ก็เป็นการปรับพฤติกรรมและสุดท้ายคือเรื่องการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายก็จะมีแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่คือการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อข้อนะคะมีการลงน้ำหนักเราเรียกการออกกำลังที่มีการลงน้ำหนักแล้วก็การออกกำลังกายประเภทที่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อให้กล้ามเนื้อสะโพกขาเนี่ยมีแรงดีเพื่อการยืนเดินที่ปลอดภัยไม่หกล้มและสุดท้ายคือเรื่องการควบคุมการทรงตัวว่ามี3ประเภทใหญ่ตามนี้นะคะ
0: เรื่องที่หนึ่งที่เกี่ยวกับการปฏิกรรมคืออาหารอาหารก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงวิตามินดีด้วยทำไมถึงมี2ตัวแคลเซียมเนี้ยเป็นสารตั้งต้นที่นำมาใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกถ้าไม่มีแคลเซียมร่างกายที่มีเซลล์สร้างกระดูกเมื่อกี้เนี้ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างกระดูกได้เพราะไม่มีสารตั้งต้นดังนั้นเราจึงต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมเพื่อให้เป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเซลล์นี่ในตัวเราเนี่ยเอาไปสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นไอ้อาหารที่มีแคลเซียมสูงก็คือกลุ่มเนี้ยเช่นอะไรนมเนี่ยให้เป็นนมขาดมันเนยปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งกุ้งฝอยกระปี่พวกเนี้ยปลากระป๋องปลาสลิดสารพัดปลาเนี่ยเป็นปลาที่เรากินกระดูกใช่ป่ะถูกไหมปลาเล็กปลาน้อยคุณคายกระดูกไหมไม่คุณเคี้ยวทั้งกระดูกหมดเลยอีกกระดูกก็คือแคลเซียมนั่นเองนะเวลาคุณจะกินเนี่ยมีอย่างเดียวนะก็คือถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงคุณต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้ปลาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีจืดหรอกส่วนมากเค็มทั้งนั้นถ้าเราชิมแล้วร้านนี้ไม่เค็มมากก็โอ้นะก็คือกลัวเรื่องเกลือเท่านั้นแหละเพราะอีกเกลือเดี๋ยวพูดทีหลังว่ามันจะไม่ถูกกันกับไอ้โรคเนี่ยคือไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังนิดนึงแต่พวกนี้เป็นพวกที่มีก้างเกิ้งทั้งเนี่ยกินทั้งก้างปลากระป๋องเนี่ยอร่อยดีฮะก็ได้แคลเซียมปลาสลิดพวกนี้จะมีทั้งแคลเซียมและวิตามินดียังไม่ได้บอกเลยวิตามินดีเนี่ยเป็นคู่หูของแคลเซียมนะคำว่าคู่หูแปลว่าต้องถ้ามาคู่กันแล้วไซส์จะทำงานได้ดีมากผักใบเขียวเชื่อไหมผักใบเขียวก็มีแคลเซียมแต่ไม่ได้มีทุกประเภทก็มีผักประเภทนี้ผักพูดเพาะผักคะน้าผักกวางตุ้งผักกาดผักบรอกโคลีไหมในบ้านซื้อไปให้เด็กๆที่บ้านกินนะคะเต้าหู้เนี่ยแนะนำเต้าหู้ก้อนเห็นไหมเต้าหู้ก้อนเนี่ยนะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่าเต้าหู้หลอดและมากกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะบอกว่าแต่ละวัยต้องการแคลเซียมในปริมาณที่ไม่เท่ากันเด็กเล็กๆยังโตต้องการแคลเซียมเยอะนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วหยุดโตแล้วก็กินแค่นี้800ต่อวันสวอมถูกทำลายเยอะต้องการประมาณ1,000คนให้นมลูกก็จะมาดูดเอานมไปถ้าคนตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่กินแคลเซียมตัวเองก็จะเหมือนกับถอนแบงค์อะแคลเซียมในตัวก็จะลดน้อยลงแม้คนที่มีให้นมบุตรหรือตั้งครรภ์ยิ่งต้องรับประทานแคลเซียมเยอะหน่อยถัดไปจากแคลเซียมก็เป็นวิตามินดีที่ว่าเป็นคู่หูหมายความว่าถ้าเราไม่มีวิตามินดีเรากินแคลเซียมเข้าไปในร่างกายแล้วไซการดูดซึมแคลเซียมเอาไปใช้งานคือไปเก็บที่กระดูกเนี่ยมันก็เกิดไม่ดีเพราะวิตามินดีเท่านั้นจะพาแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกมีในไหนบ้างเนี่ยจริงๆมันก็มีในแหล่งคล้ายๆกับแคลเซียมนั่นแหละแต่ที่เพิ่มเติมมาก็เนี่ยแซลมอนกินไหมสดีนก็กับกระป๋องเรานมเขาก็เติมวิตามินดีมาเห็ดหอมไข่แดงน้ำมันพืชทำนองนี้นะสิ่งสำคัญคือ วิตามินดีนั้นในสวมีโอกาสขาดขาดก็เพราะว่าวิตามินดีนั้นสร้างที่ผิวหนังนั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องไปตากแดดบ้างไงทำไมต้องไปไม่ต้องไปปิ้งปลานะแล้วไม่ต้องไปตากตอนเที่ยงๆนะเดี๋ยวมะเร็งผิวหนังกินมาว่าหมอนะตากเช้าๆแดดอ่อนๆหรือเย็นๆ15นาทีพอละตากแดดบ้างแต่พบว่าพอเราเข้าสู่สวผิวหนังเราเนี่ยความสามารถในการสร้างวิตามินดีสู้เด็กๆไม่ได้แห่เด็กไปตากเหมือนกันผู้ใหญ่ไปตากสวไปตากสวเนี่ยสร้างวิตามินดีได้น้อยกว่าวัยอื่นเห็นยังธรรมชาตินี่มันแกล้งเราจริงๆเนาะเขาเรียกว่าพออายุเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรดีเนาะสารพัดเลยนะเพราะฉะนั้นความสามารถในการสร้างวิตามินดีก็ลดน้อยลงนะแล้วเผอิญซ้ำร้ายสวบางคนก็อยู่สถานพยาบาลไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านหรืออยู่แต่ในสถานพยาบาลnursing homeอะไรเงี้ยบางคนนะพวกนั้นเป็นกลุ่มยิ่งขาดใหญ่เพราะวันๆไม่เคยโดนแดดหรือว่ากินอาหารที่มีวิตามินดีน้อยอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกที่หมอเล่านะคะเราต้องรู้ว่าอาหารใดมีวิตามินดีเยอะนะอีกทั้งการทำงานของตับและไตยังดีอยู่ไหมมันก็ไปตามวัยฮะยิ่งคนที่เป็นไตวายเริ่มระยะที่1ระยะที่1ที่2อะไรเงี้ยพวกนี้เพราะทำไมถึงเกี่ยวกับไตกับตับล่ะเมื่อกี้หมอลืมบอกว่าวิตามินดีที่สร้างที่ผิวหนังเรานั้นยังเอาไปใช้งานเลยไม่ได้หลังจากสร้างที่ผิวหนังเสร็จมันจะต้องไปเปลี่ยนเขาเรียกอะไรไปเติมสารสักตัวหนึ่งที่ตับและที่ไตคือเติม2ทีตัวที่ตับตัวที่ไตพอเติม2ทีเรียบร้อยโอ้โหก็เลยเป็นวิตามินดีที่พร้อมจะทำงานละพร้อมจะไปดูดซึมแคลเซียมให้กลับมาทันทีเพราะฉะนั้นในสวความที่ผิวหนังก็สร้างได้น้อยและยังซ้ำลายตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ดีเรื่องเพราะฉะนั้นวิตามินดีก็เลยแย่ลงเพราะวิตามินแย่ลงน้อยลงเนี่ยก็ทำให้แคลเซียมที่ดูดซึมกลับมาน้อยลงทั้งหลายแหล่นี้ทำให้เราพบว่าในผู้สูงอายุไทยเนี่ยมีคนที่ขาดวิตามินดีถึงร้อยละ25-54นี่คือ1ใน4ถึง1ใน2นะ1ถึง2คนใน4คนเดินมา4คนเนี่ยมีคน2คนน่ะที่ขาดวิตามินดี
1: การป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะความจริงแล้วก็คือสิ่งทั้งหลายแหล่ที่หมอพูดไปเพราะในแง่การป้องกันเนี่ยคุณต้องเริ่มจากอาหารเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงวัยก็ตามนะคะถึงแม้วันนี้เราคุยกันเรื่องสูงวัยเพราะสูงวัยเป็นกลุ่มที่แสดงอาการละแต่จริงๆการสร้างกระดูกนั้นมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆละเพราะฉะนั้นตั้งแต่วัยเด็กมาถึงวัยผู้ใหญ่ก็ตามคุณต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงสิ่งที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ใช่มารอทำตอนสูงวัยเพียงแต่ว่าเอ้ยสูงวัยแล้วนี่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์สิก็ตอบว่าไม่ใช่ก็ได้เหมือนกันแต่สู้ทำแต่เด็กไม่ได้มันถ้าจะให้ดีเด็กเนี่ยคนดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆละเพราะจะได้ประโยชน์มากนะคะรวมทั้งการออกกำลังกายซึ่งเด็กปกติก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนี่คือข้อดีนะถ้าเกิดเด็กคนไหนเอาแต่อ่านหนังสือเล่นแต่เกมมือถืออย่างนี้ก็จะวันข้างหน้าก็จะเป็นกลุ่มที่มีเนื้อกระดูกสะสมอยู่น้อยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนในต่อไปในวันข้างหน้าเพราะโดยกล่าวโดยสรุปก็คือทุกๆวัยนะคะควรจะเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ทุกเพศทุกวัยทุกวันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่กล่าวไปควรเลี่ยงซะนะอีกทั้งสุดท้ายการออกกำลังกายเราดูมันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกค่ะถ้าทำได้ทั้ง3อย่างนี้ตั้งแต่วัยเด็กๆก็เหมือนเราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆละสะสมมวลกระดูกไว้โอกาสที่เราจะเป็นในวัยข้างหน้าคือวันเป็นสวผู้สูงอายุก็จะน้อยลงในการเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะก็ฝากไว้ค่ะ
0: มีคนศึกษาบอกว่าในผู้หญิงที่อายุมากกว่า50นะคะคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยเนื้อกระดูกสันหลังเขาจะลดลงประมาณ 0.7% ต่อปีแต่คนที่ออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นาน8เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีไม่พบว่ามวลกระดูกลดลงเราคาดว่ามวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นปรากฏว่าไม่ลดลงอันนี้แล้วแต่การวัดการศึกษานะคะเขาได้ผลยังไงเขาต้องอ่านอย่างนั้นเขาห้ามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปต้องวัดแล้วเจอยังไงก็ต้องรายงานอย่างนั้นแต่อย่างน้อยไม่ลดขณะที่คนที่ไม่ออกลดการออกกำลังกายที่อยากจะแนะนำในเรื่องกระดูกพรุนประเภทที่หนึ่งคือการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักไม่รู้จะแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกเวทแบริ่งเอ็กซ์ไซส์คือออกกำลังกายที่ไม่ใช่อยู่ในน้ำอ่ะ คุณจะเดินคุณจะจ็อกกิ้งคุณจะปั่นจักรยานจะแอโรบิกลำไม่พองท้ายเก๊กอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยที่อยู่บนบกน่ะเรียกการออกกายที่มีการลงน้ำหนักหมดยกเว้นลงน้ำการออกกำลังกายในน้ำไม่ใช่ไม่ดีทุกประเภทเดินวิ่งจักรยานไม่พองท้ายเก๊กบวกว่ายน้ำดีในแง่หัวใจและปอดหมายความว่าถ้าต้องการให้หัวใจดีทำงานแข็งแรงปอดขยายดีกล้ามเนื้อมีแรงทำได้ทุกอย่างที่หมอพูดมาแต่ถ้าเน้นเรื่องเนื้อกระดูกถ้ามวลกระดูกเยอะก็ต้องบนบกสินะแต่ถ้าอ้วนๆมากๆบนบกก็ไม่ค่อยจะไหวแต่เพิ่นคนอ้วนเขาไม่เป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยนะโอเคนะอันที่หนึ่งนั้นลงน้ำหนักนะสองต้องทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีแรงมีแรงต้องเน้นแรงของอะไรสะโพกเพราะที่หมอเดินไปเดินมาพูดกับคุณอยู่เนี่ยถ้ากล้ามเนื้อสะโพกหมอสะโพกมีด้านข้างกับสะโพกด้านหลังคือก้นนะที่เราเรียกก้นแต่เราเรียกภาษาแพทย์เรียกสะโพกนะหน้าหลังพวกนี้กับหน้าขาพวกนี้ต้องดีเพราะถ้าไม่แข็งแรงจะยืนเดินได้ไหมไม่ได้มันประเภทที่สองต้องมีแรงประเภทที่สามทำยังไงให้การทรงตัวดีเพราะทรงตัวไม่ดีก็ล้มแผลล้มแผลล้มแล้วเราก็กระดูกหักนะเพราะฉะนั้นจึงเน้นการออกกำลังกายเพียงแค่3ประเภทเท่านั้นการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักก็จะมีการสร้างเนื้อกระดูกประมาณปีละ 1% ดูเสมือนน้อยแต่ช่วงที่มีการทำลายทุกปีเนี่ยที่ว่าเข้าสู่สวเนี่ยนะคะมันทำลายประมาณ 0.5 ถึง 1% ต่อปีมันดูเหมือนเปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่มันไปทุกปีมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ที่พูดว่าเดินจักรยานพวกนี้ไอ้วิ่งเนี่ยเหมือนกันนะถ้าอายุน้อยๆก็คงไหวอ่ะนะ40 50คงพอไหวแต่ถ้าเข้าสวแบบเรา65 70แล้ววิ่งไหวมั้ยไม่ไหวเห็นยังว่าเวลาเราอ่านเราต้องตีความเหมาะกับเราเปล่าถ้าไม่เหมาะเราอย่าทำคำว่าการออกกำลังกายคือต้องมีลักษณะที่ว่าอันนี้คือประเภทเฉยๆนะอันนี้คือระยะเวลาทํา20 30นาทีต่อวันต่อครั้งนะ 3-5 วันต่อสัปดาห์แต่บางทีอู้ฉันขี้เกียจทำงั้นนะหมอฉันแค่ล้างรถลดต้นไม้อาบน้ำหมาล้างจานดีกว่าไม่ทำอะไรขอให้มีกิจกรรมก็ดีกว่าไม่ทำอะไรแต่จะให้ดีกว่านั้นนี่เขาเรียกเป็นขั้นนะดีกว่าไม่ทำอะไรนอนเฉยแย่สุดมีกิจกรรมดีขึ้นออกกำลังกายดีที่สุดแต่เราลงทุนยังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าลงทุนน้อยก็ต้องได้น้อยหน่อยนะเราจะลงทุนน้อยเอามากเป็นไปไม่ได้หายเก๊กก็มีคนชอบในกลุ่มสวในชอบลำมันค่อยๆเคลื่อนเพราะฉะนั้นในท้ายเก๊กเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวเนี่ยดีป้องกันการหกล้มได้ดีแต่ในถามว่าหัวใจกับปอดจะดีไหมก็ดีสู้อย่างอื่นไม่ได้นะแต่ละอย่างมันคงไม่ดีมีอะไรที่หนึ่งดีสำหรับทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ในท้ายเก๊กเนี่ยดีแง่การป้องกันการหกล้มเพราะเวลาเขาลำเขาค่อยๆเคลื่อนคุณเห็นไหมเขาขยับนะขอพูดบริหารหลังหน่อยนึงนะการบริหารหลังเนี่ยท่าบริหารจะเป็นนอนคว่ำแต่ฝรั่งคนนี้แกชอบทำเรื่องออกกำลังกายที่หลังเยอะเลยแกก็เอาแบ็คแพคอะใส่น้ำหนักสัก3กิโลโดยประมาณให้แบกไว้แล้วก็แอนตัวขึ้นก็พูดง่ายคือให้กล้ามเนื้อหลังทำงานเขาเชื่อว่าจะไปกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลังนะทำไปอย่างเงี้ยทุกวัน2ปีนะเขาก็วัดว่ากล้ามเนื้อหลังของกลุ่มที่บริหารกับกลุ่มที่ไม่บริหารเนี่ยเป็นยังไง2ปีเพราะว่ากำลังกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเทียบกับกลุ่มไม่บริหารนะแล้วพอทำไป2ปีเลิกพอ10ปีมาวัดใหม่นะกำลังก็ลดลงแต่ยังเยอะกว่ากลุ่มนี้อยู่อันนี้คือนายซินิกิทำเนี่ยก็มาโชว์เฉยๆว่ามันไปยกเนี่ยมันก็แข็งแรงดีนะอีกทั้งไอ้กลุ่มที่ออกกำลังกายหลังที่ยกแบบเมื่อกี้เนี่ยมีกระดูกหักน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรกระดูกหลังยุบอ่ะน้อยป้องมี6ป้องจาก378ที่หักหรือคิดเป็น 1.6% เทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็ 4.3% เพราะนั้นเขาสรุปว่าความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าในกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็มาเล่าว่าเป็นหลักฐานทางการแพทย์ว่าการออกกำลังกายโดยการแอนหลังเนี่ยหรือการออกกำลังกายหลังเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกและกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อได้นะ
2: ช่วงนี้พบกับการสาธิตการออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุสาธิตและบรรยายโดยคุณชุติมาธีรสมบัติและคุณจันจิราเกิดวันนักกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ตอนนี้เราจะเริ่มออกกำลังกายกันนะคะด้วยการยืนค่ะยืนเราจะย้ำเท้าอยู่กับที่ค่ะย้ำเท้าสลับซ้ายขวานะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยุดทีนี้ท่าที่2นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะยกปลายเท้าสลับกับส้นเท้านี่ก็ออกไหมคะเป็นการฝึกการทรงตัวด้วยนะคะเริ่มนะคะปลายเท้าก่อนค่ะ1ส้นเท้า2 3ส้นเท้าค่ะปลายเท้า4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่อเข่าค่ะย่อนะย่อเข่า
4: เท้าช
3: ิ
4: ดก
3: ัน ค่ะกางขาออกมานิดนึงนะคะย่อเข่าย่อลงไปนะคะเท่าที่ไหวแล้วก็ค่อยๆนับ1 2 3 4 5แล้วยืดขึ้นมาตรงนะคะย่อค่ะย่อ1 2 3 4 5ย่อค่ะตอนเหยียดให้ช้าค่ะ1 2 3 4 5อีกรอบนึงนะคะ1 2 3 4 5ทีนี้นะคะจับไว้เหมือนเดิมนะคะเตะขาไปข้างหน้าช้าๆค่ะแล้วสลับเตะไปข้างหลังนะคะมือจับอยู่ที่โต๊ะนะสลับขาเป็นเริ่มขาขวาก่อนนะคะไปข้างหน้ามาข้างหลังกับตรงกลางยืนอยู่เหมือนเดิมขาซ้ายเริ่มไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็เหยียบนะคะต้องจับโต๊ะไว้นะคะอย่าลอยตัวนะคะเดี๋ยวจะล้มได้ค่ะเตะขาไปข้างหน้าขวาไปข้างหลังนะคะแล้วก็เหยียบได้ไหมคะเตะขาไปข้างหน้ากลับมาข้างหลังยืนสลับข้างค่ะทำข้างละ5ครั้งนะคะก็คือการออกกำลังกายรอบข้อสะโพกในท่าเตะขาไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดข้อสะโพกไปด้านหลังนะคะทีนี้นะคะจะเป็นท่ากลางข้อสะโพกแล้วก็หุบกลับมาค่ะเอาเริ่มจากซ้ายนะคะเราจะกางไปด้วยกันนะซ้ายกางขาออกไปด้านข้างหุบค่ะกางขวากลับมาหุบโอเคค่ะ
0: อันนี้เราคุยกันต่อเมื่อกี้ก็คือ3เรื่องแล้วนะอาหารพฤติกรรมออกกำลังกายสรุปว่าวันนี้ทั้งหมดที่เรียนน่ะเรียนอะไรเรียนเรื่องอาหารเน้นเรื่องมีแคลเซียมวิตามินดีคู่หูนะดูดแคลเซียมกลับมาเพื่อจะไปผลิตเนื้อกระดูก2พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่น้ำอัดลมแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละพวกนี้ดึงแคลเซียมทิ้งหมดเค็มหรือมาเค็มอันเค็มดึงแคลเซียมทิ้งหมดนะหรือกาแฟก็เหมือนกันกินมากๆแก้ววันละแก้ว2แก้วหยวนแก้ว2แก้วหยวนได้ยินมั้ยหยวนถ้าจะให้ดีแก้วที่2ตามด้วยนม1แก้วจะดีมากหลบอีกอันนึงนะคะคืออาหารพฤติกรรมแล้วก็ออกกำลังกายนะ3อย่างนะเดินจักรยานถ้าเก๊กแอโรบิกเลยว่าไปนะทำมากทำน้อยอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีปัญหาก็ยังไม่ทำก็ไม่ว่ากันงั้นถ้าเรามีปัญหาแล้วควรจะเริ่มแต่วันนี้อย่ารอให้หักก่อนแล้วค่อยทำมันช้าเกินไปน้อนะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024197508 024198627024112408หรือทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เครื่องกรองน้ำนะครับบางทีน้ำไหลน้ำไม่ไหลบ้างนะครับน้ำเนี่ยไม่แรงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะแรงกว่านี้ค่อนข้างมากนะครับไส้กรองเนี่ยบางทีเขาบอกเป็นอายุบอกได้ว่ากรองแต่ละตัวเนี่ยนะครับสามารถกรองน้ำได้กี่ลิตรกี่ลิตรเครื่องดูง่ายๆแค่ต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับสำหรับปัญหาที่จะพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะครับบางทีน้ำไหลน้ำไม่ไหลบ้างนะครับเป็นปัญหาที่แก้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเปลี่ยนเจ้ากรองที่อยู่ข้างในตัวเครื่องกรองน้ำต่างๆเหล่านี้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเครื่องกรองน้ำแทบจะทุกประเภทนะครับจะมีกรอง2ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้กรองสิ่งสกปรกนะครับก็จะมีความละเอียดที่เพียงพอที่จะดักจับฝุ่นที่มาอยู่ในบางทีมันอยู่ในท่อนะครับแล้วตัวที่2ก็คือตัวคาร์บอนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อเนี้ยนะครับที่มีตัวคาร์บอนอยู่ซึ่งก็จะเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่จะกำจัดกลิ่นกำจัดสีซึ่งจะทำให้เรารู้สึกว่าจะช่วยทำให้กลิ่นคลอรีนนี่หายไปทีนี้ถ้าไม่ใช่2ตัวแบบนี้นะครับตัวที่3นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของเรซินนะครับช่วยปรับปรุงสภาพน้ำนะครับทำให้น้ำไม่กระด้างนะครับแล้วก็ช่วยปรับปรุงเรื่องของสีเรื่องของสภาพของน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์ตัวแรกนะครับมีคาร์บอนแล้วก็มีเรซินนะครับปกติถ้าไม่ใช่3นะครับก็จะมี5ซึ่ง5เนี่ยก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือตัวของ UF นะครับก็คือเป็นอัลตร้าฟิลเตอร์ก็คือเป็นการกรองที่ละเอียดมากขึ้นนะครับทำให้กรองสิ่งเจือปนเล็กๆเนี่ยนะครับลงไปได้อีกซึ่งก็เป็นกระบอกเจ้าตัวกระบอกตัวนี้นะครับพอผ่านไอ้ตัวแบบนี้เสร็จนะครับก็จะมีการปรับกลิ่นแต่งกลิ่นนะครับก็คือทำให้กลิ่นน้ำมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น5ขั้นตอนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นใช้ UV เนี่ยนะครับใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับกรณีแบบนี้นะครับง่ายสุดกรองสิ่งสกปรกปรับปรุงกลิ่นในเบื้องต้นนะครับท่านคิดว่าน้ำที่เป็นต้นทางของน้ำท่านเนี่ยมาแล้วมีสิ่งเจือปนมากอยากจะมีความรู้สึกว่าได้กรองมากยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนำเป็นตัว UF นะครับหรืออยากจะสบายใจนะครับแล้วได้ UV นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ฆ่าเชื้อโรคนะครับแต่ละแบบราคาก็แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ถูกสุดนะครับนอกเหนือจากการเลือกเครื่องกรองน้ำที่เหมาะสมกับท่านนะครับเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่คนมักจะปล่อยปละละเลยนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองตัวนี้นะครับกรองแต่ละประเภทเนี่ยจะมีอายุในการใช้งานโดยเฉลี่ยเขียนกันไว้ในประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับและถ้าเกิดเป็นเรซินก็ดีหรือว่าตัว UF ก็ดีนะครับก็จะมีอายุ9เดือนถึง12เดือนนะครับไส้กรองเนี่ยนะครับบางทีเขาบอกเป็นอายุบอกได้ว่ากรองแต่ละตัวเนี่ยนะครับสามารถกรองน้ำได้กี่ลิตรนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ1,000ลิตรใช้น้อยเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนในระดับ6เดือนถึงปีนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าท่านมีน้ำเนี่ยวิ่งผ่านฟิลเตอร์มากน้อยแค่ไหนหรืออีกแบบนึงนะครับน้ำเริ่มไม่ไหลนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่บอกว่าท่านควรจะเปลี่ยนกรองน้ำได้แล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับในครัวผมเนี่ยนะครับมีปัญหานะครับน้ำมันเริ่มไหลอ่อนแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนไส้กรองผมก่อนนะครับตอนนี้น้ำไม่ไหลแล้วครับผมเปิดน้ำแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้การไหลของน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่แรงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะแรงกว่านี้ค่อนข้างมากนะครับกรณีที่น้ำไม่ไหลอย่างเงี้ยจะลองพิจารณาตรวจสอบระบบท่อซะก่อนนะครับว่าท่อทาง

น้ำเข้าฟิลเตอร์เนี่ยนะครับมันหักมันพับมันงอหรือเปล่านะครับเพื่อเช็คเสร็จแล้วปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าระบบท่อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีการรั่วไม่มีการซึมหรือว่าไม่มีการพับหักงอเนี่ยนะครับก็ตัวสำคัญเลยครับก็คือเรื่องของตัวกรองทีนี้ขั้นตอนในการเปลี่ยนกรองนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆเลยนะครับเราก็จะมาทุกกรองเลยโดยเฉพาะกรองแบบนี้นะฮะสังเกตได้มันจะมีเขี้ยวนะครับแล้วก็ใส่เป๊ะเลยเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดท่านใส่ไปเนี่ยท่านสามารถที่จะขันได้เลยแล้วกรองก็จะหน้าตากรองก็จะประมาณนี้นะครับถ้าท่านซื้อมาจากที่ไหนนะครับบอกรุ่นที่ท่านใช้เนี่ยนะครับเขาก็จะหยิบมาให้ได้เลยนะครับใช้กรองของบริษัทของใครของมันนะครับก็จะทำให้เรามั่นใจได้นะครับพวกนี้ผ่านการทดสอบนะครับว่าคุณภาพใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนถอดอีกตัวหนึ่งนะครับทั้งสองกระบอกนะครับเวลาออกมาเนี่ยนะครับจะมีตัวซีลตัวนี้ด้วยนะครับพยายามใส่คืนเข้าไปนะครับผมแนะนำนะครับก็ทำความสะอาดในส่วนที่เป็นกระบอกพวกนี้นะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับไม่ได้ถ้าออกมาทำความสะอาดนานๆก็จะลื่นได้นะครับมาใหม่แล้วครับนี่กรองใหม่นะครับผมแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อถอดมาแล้วนะครับมั่นให้มั่นใจว่าตัวยางตัวเนี้ยนะครับอยู่กับที่ของเขานะครับก็จะมีล็อกใส่เรียบร้อยนะครับวางไว้ตรงกลางเฉยๆเพราะว่าในกระบอกวันนี้ก็จะมีหัวล็อกไว้อยู่ครับอันนี้เป็นกรองฝุ่นนะครับอันนี้เป็นกรองคาร์บอนนะครับผมก็ขันเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าของผมเนี้ยได้นะครับโอเคเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเปิดน้ำเนี่ยเอาแก้วมารองนะครับจะเห็นเป็นฝุ่นสีดำมันมาจากไอตัวกรองคาร์บอนนะครับทำให้มันเซตตัวซะก่อนนะครับก็มักจะเปิดน้ำทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องดูง่ายๆนะครับแค่ต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับเขียนไว้เลยนะครับว่าวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่แล้วเปลี่ยนกรองไปแล้วนะครับใช้น้ำเยอะๆเนี่ยผมแนะนำนะนี่ติดมิเตอร์น้ำไปเลยท่านจะได้รู้เลยว่าปริมาณน้ำที่วิ่งผ่านกรองเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับแล้วจะทำให้ท่านตัดสินใจได้ว่าถึงเวลาที่ท่านควรจะเปลี่ยนกรองแล้วหรือยังเปลี่ยนกรองเนี่ยนะครับทำให้น้ำใสนะครับแต่ถ้ากรองใจนะครับผมทำเพื่อคุณนะครับพบกับผมได้ใหม่อาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างนะครับเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

0: ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไป

จำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่ง

0: WNVEGETABLE Homegrown Vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว Field Crops FIELD CROPS Field Crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: อาชีพนี้ทำอะไรครับวันนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยกับอาชีพชื่อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับอาชีพนี้ครับเอาความรู้เรื่องธรรมชาติมาสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่โทลี่ครับสวัสดีครับพี่โทลี่ครับ
2: สวัสดีค่ะทำแท้
1: พี่โทลี่ครับพี่โทลี่นี้ทำอาชีพอะไรนะครับ
2: ปัจจุบันนะคะทำกลุ่มนักสื่อความหมายธรรมชาติค่ะชื่อว่ากลุ่ม Nature Field ค่ะเป็นกลุ่มที่พยายามพาเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจธรรมชาติในป่าค่ะอย่างเช่นเขาใหญ่เราก็จะไปค้างที่นั่นตื่นเช้าแล้วก็จะมีพาไปดูนกไปดูแมลงไปดูสัตว์ที่เขาหากินตอนช่วงเช้าค่ะแล้วก็พาไปเดินป่าเขาก็จะเห็นว่าในป่าเนี่ยมีอะไรที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไหมทำไมสัตว์ต้องการป่าทำไมป่าจึงต้องการสัตว์เขาก็จะได้เห็นภาพรวมก็จะเกิดความเข้าใจมากกว่าที่เขาเรียนในหนังสือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราอยากที่จะปลูกฝังให้เขาเข้าใจที่มาที่ไปและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ค่ะที่กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเราโฟกัสไปที่เด็กโดยเฉพาะเด็กเมืองและครอบครัวเขา
1: เด็กเมืองนี่คือเด็กในกรุงเทพ
2: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ห่างไกลจากธรรมชาติมากๆเราถึงอยากจะเชื่อมโยงเขาให้เข้าสู่ธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยเราหวังลึกๆนะคะว่าอยากให้เขาดูแลทรัพยากรต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ก็คือรักษาธรรมชาติ
2: ใช่ใช่ค่ะเป็นกลไกหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: กว่าจะมาเป็นหนึ่งกิจกรรมเนี่ยฮะเบื้องหลังมีอะไรบ้างครับ
2: เรามีทรัพยากรบุคคลทรัพยากรความรู้แล้วแล้วเราอยากที่จะปลูกฝังเรื่องอะไร
1: ครับ
2: แล้วก็ลองคิดกิจกรรมคร่าวๆขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเราก็ลงไปดูสถานที่จริง
1: ก็คือต้องลงไปดูสถานที่จริงด้วยไปติดต่อสถานที่จริงว่าไปได้ไหมพาใครมายังไง
2: ใช่ค่ะทุกครั้งที่เราทำงานเราจะต้องไปดูสถานที่จริง
1: เสมอ
2: ทุกที่เพราะว่าเราทำงานกับเด็กความปลอดภัยจะมาอันดับหนึ่งค่ะเราต้องรู้สถานที่แล้วเราก็จะครีเอทกิจกรรมได้จากสถานที่ด้วยไปดูสถานที่กิจกรรมนี้ทำได้หรือว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้ตัดออกอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคิดมาบางทีมันใช้ไม่ได้ 100% ค่ะเราก็ลองทำกิจกรรมดูอะไรเงี้ยเราลองพักเลย2วัน1คืน
1: อ๋อคือไปลองจริงเลย
2: ใช่ค่ะ wow. เกิดมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรอันตรายที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราไปจำลองหมดเลยก่อนที่เราจะมาเปิดขายกิจกรรมวันที่จัดกิจกรรมหรือหน้างานเนี่ยเราก็จะมีทีมงานทั้งวิทยากรน้องๆสตาฟ
1: ทำมากี่คน
2: หลายมากหลายคนมากวันๆกับเกือบ10คนค่ายนึงอ่ะ
1: อยากให้พี่โทลี่ลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำใน Nature Field มาสัก1กิจกรรมได้ไหมครับ
2: ยกตัวอย่างนะคะเป็นกิจกรรมเดินตามสายน้ำที่เชียงดาวค่ะเป็นแคมป์ที่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้เรื่องของการกำเนิดของแหล่งน้ำที่มาที่ไปเป็นยังไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงไหลไปไหนอย่างเงี้ยค่ะเราเชื่อมโยงอะไรกับน้ำบ้างอันนี้คือคอนเทนต์หลักๆจะพาเด็กๆและครอบครัวเขาไปอยู่สถานที่ธรรมชาติเลยไปเรียนรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดยังไงโดยที่ให้เขาไปเดินขึ้นไปเลยให้เห็นว่าในลำธารมีอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องมีป่าถึงจะมีน้ำสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเขาหมดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปทำลายมันนะเขาจะต้องดูแลมัน
1: อ๋อก็เป็นการปลูกฝังการรักธรรมชาติให้เด็กไปด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นการปลูกฝังธรรมชาติทางอ้อมเราไม่ได้สอนเด็กคนเดียวนะแต่คนที่จะได้อ่ะ 3-4 คนบางบ้านมา 4-5 คนเขาก็ได้ผลเลย
1: พอมาทำงานจริงๆแล้วอ่ะพี่โทลี่ต้องศึกษาด้านไหนเพิ่มขึ้นไหมฮะเหมือนต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมเพื่อที่จะมาทำให้อาชีพของพี่โทลี่เนี่ยพัฒนายิ่งขึ้น
2: แน่นอนค่ะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็อ่านเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเรามีวิทยากรและ เรามีกลุ่มขึ้นมาแล้วเรามีแบรนดิ้งขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้เราขายคอร์สได้เพราะฉะนั้นงานมาร์เก็ตติ้ง

0: านคอนเทนต์จึงสำคัญมากเราคิดว่าการสื่อสารหรือว่าการสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนยุคนี้เราก็เลยพยายามแบบสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเราให้เขารู้ว่าเราทำอะไรและสิ่งที่เราทำมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือสารที่เราสื่อไปค่ะ
1: พี่โทลี่เรียนจบสาขาอะไรมาครับ
0: โทลี่เรียนจบหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นั่นก็จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการนำเอาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ์ค่ะการที่มีสาขาวิชานี้ทำให้มีคนที่มีองค์ความรู้ด้านเนี้ยเข้ามาแก้ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านงานสิ่งแวดล้อมด้านงานอนุรักษ์ต่างๆบัณฑิตที่จบไปเนี่ยเขาก็จะเป็นนักวิจัยผู้ช่วยวิจัยเจ้าหน้าที่ในองค์กรเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ CSR เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนหรือว่า NGO ต้องมีค่ะ
1: ต้องมี
0: ใช่ค่ะก็จะมีการจ้างงานสายอาชีพนี้อยู่พอสมควรค่ะ
1: ครับผมแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจพอจะแนะนำน้องๆบ้างได้มั้ยครับ
0: เขาน่าจะเป็นคนที่มีความชอบนะความชอบเรียนวิทยาศาสตร
1: ์
0: หรือเรียนวิชาชีววิทยาหรือชอบสิ่งแวดล้
1: อม
0: ชอบธรรมชาติชอบเดินทางหรือมีแพชชั่นเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมอันนี้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
1: ผมว่าต้องชอบก่อนแหละ
0: ใช่เพราะว่าการที่จะมาเรียนสาขาวิชานี้นะคะมันเป็นสาขาที่เอาวิชาชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ
1: ์ครับ
0: หมายว่าเอาองค์ความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการที่เราไปทำงานหลายๆองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราเห็นปัญหาว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการปลูกฝังใช่ค่ะปลูกฝังตั้งแต่เด็กซึ่งเราทำได้ไม่เยอะหรอกเราก็ทำได้แค่เท่าที่ทำได้เราก็เลือกทำกับกลุ่มเป้าหมายบางอย่างที่เราจะสื่อสารด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารงานวิจัยก็คืองานวิจัยแล้วถ้าเราเอามาสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจเอามาอธิบายคนเขาก็เข้าใจได้แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับ

0: เช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตางค์ไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนแบบกึ่งธรรมชาติตอนนี้พี่อารีบอกว่าขอเวลาไปให้อาหารหมูก่อนนะครับ
1: อันนี้คืออาหารของน้องไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
2: เป
1: ็
2: น
1: ข้าวที่เราทานแล้วเหลือ ก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่องสอนเรา
3: ไปลุยกัน
0: ไก่แม่ห้องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้อดีของไก่แม่ฮ่องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อมีรสชาติหวานลักษณะนิสัยของไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่แม่ฮ่องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะเวลาประมาณ13ปีและในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ฮ่องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวซึ่งเป็นตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่าไก่โก้
1: โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้ผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
0: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ฮ่องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอน
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามณีป้าจอยแล้วก็ป้าออเตรียมตัวรอมาปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
4: เนื้อไก่ตำ
1: เนื้อไก่ตำ เนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ๋อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงฉีกรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามมาจึงปอกขิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคาไก่แม่ห้องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้ลงไปโขลกต่อไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิง

0: เมนูนี้เคล็ดลับนะครับเราจะนำไก่แม่ห้องสอนนะครับมาทำการย่างให้มันสุกเกรียมป้าๆบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนูนี้เราจะทำการย่างไก่ต้มไก่แล้วก็ตำไก่สุดท้ายเอาไปผัดครับผมเนาะ
1: หอม
0: อ่ะอยากจะฉีกกินตอนนี้เลย

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: มากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ได้จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่ขอเกลืออร่อย ลองดูโหแต่ร้อนมากเลย โหแต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีเลยครับ เนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลยนะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะดิจิ้มเยอะมันก็เค็มจิ้มเดือดเจมนี่มันเดือดเจมนี่นะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่างมาเดี๋ยวเราจะจัดการต้มกัน
3: ได้เวลานำพาไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยโขลกกระเทียมสตังช่วยพัดโบกวีไฟจนกว่าน้ำจะเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตางกำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่นี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
3: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุกใช้ได้แล้วล่ะครับ
0: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยหรือยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มากัดกินมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
3: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
0: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมใช้ไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ยก็จะมีกระบวนการนำมาย่างแล้วมาต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
3: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากพี่มนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟูแล้วตำลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตำใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นางเอกของเราได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเอง ถ้าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
2: ไม่อร่อย
0: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความน่ารับประทานนะครับเนื้อนุ่มขึ้นเพราะต้มนานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับว่าตำแล้วเมื่อยแขน
2: กับข้าวเหนียวอร่อย
0: ครับเมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่เรียกว่าตำไก่

เมื่อเราตำเนื้อไก่จนขึ้นฟูจากนั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็ม

0: เมนูที่2นะครับอุ๊ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเมนูอุ๊บไก่แม่ฮ่องสอนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: นูไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่หนุ่มหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อยนุ่มได้ง่ายครับ
1: สตังจัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้านีช่วยลงคมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็ววัยเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโคลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโคลกไปจนเมื่อยแขนจึงยกครกให้สตางค์โคลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำมีดเฉือนซอยมะเขือเทศป้านีฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชีจากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพักแล้วถ่ายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ
0: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุ๊บเพื่อที่จะให้น้ำไก่ที่เราล้างเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
2: ะ
0: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะอุ๊บไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
2: ปิดไว้อีกรอบนึง

เมื่อสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้ง

ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุ๊บของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: บรรยากาศโดยรอบก็เริ่มเย็นย่ำค่ำลงแล้วล่ะครับ
1: ดีไหมครับลูกดีไหมด
2: ี
1: ไหมดีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ไหนยืนได้ไหมบ๊ายบายบ๊ายบาย
3: เจต้า
1: ว่าไงนี่หนวดด้วยนะคนนี้เน
3: า
1: ะ

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบไก่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

รสชาติความอร่อยที่เราอุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่นุ่มเนื้อแน่นและหวานประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

นักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรียลไทม์ต้องดูได้หมดต้องรู้ได้หมดอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรต้องดูได้ทันทีเดี๋ยวนั้นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจมีข้อมูลพร้อมซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ทันที

0: ในทุกวันนี้มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคกันมากโดยผ่านการสื่อสารการขายหรือตลาดดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายและเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจปัจจุบันเราเรียกนักธุรกิจกลุ่มนี้ว่านักธุรกิจดิจิทัล
1: สวัสดีครับผมสมยศชวลิตตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JB Computer Group ครับนักธุรกิจดิจิตอลในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามีความทัน

สมัยมีการนำเทคโนโลยีของดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจเช่นการขายที่ต้องใช้บาร์โค้ดใช้ QR code มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขายแล้วก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอีกแง่หนึ่งในแง่ของดิจิทัลผมคิดว่าผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยควรจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์เช่นเห็นยอดขายเป็นเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอสรุปวันนะสามารถนั่งดูในมือถือได้เลยว่าปัจจุบันยอดขายเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขายดีขายน้อยขายช้าก็สามารถวางแผนได้เป็นรายวันรวมถึงในแง่ของกำไรขาดทุนก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจช่วยในการบริหารที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นบนข้อมูลที่มีอยู่เลยหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมาทำแบบนี้คือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลในช่วยในการบริหารแล้วก็รู้เทรนด์อนาคตเร็วขึ้นเช่นบางทีมันก็เกิดเหตุที่คิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเราเอาสินค้าตัวนี้มาเราไม่คิดว่ามันจะขายดีพอเราเห็นข้อมูลปุ๊บมันขายดีมากเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ทันทีในมุมกับการสินค้าตัวนึงเอามาแล้วมันเราคาดว่าตัวนี้จะออกเร็วจะขายดีมันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สามารถปรับเช่นมีโปรโมชั่นหรือลดราคาหรือมีอะไรแถมอะไรแบบนี้ทำให้มันบริหารได้แบบรวดเร็วอาชีพนักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้มาบริหารในองค์กรเราสามารถเชื่อมต่อกับบริษัทอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนมากนักใช้เชื่อมกันเลยกับอีกบริษัทที่ขายของให้เราตัวที่เราต้องการกับตัวที่เขามีขายถ้ามันแมทปุ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์โดยอัตโนมัติและผมคิดว่านักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยขับเคลื่อนให้หลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถโตพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นเรียลไทม์ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาใช้อันนี้เป็นยอดขายณปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่าบินล่าสุดเนี่ยคือใครสาขาไหนขายตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นMy Central ปิ่นเกล้านะฮะคุณกฤษณะเป็นคนขายบินนี้ได้580 บาทนี่คือบินล่าสุด

จริงๆผมชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นเด็กวัดนะฮะแล้วก็เห็นรุ่นพี่ที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นเหมือนเทคโนโลยีเหมือนเราดูหนังการ์ตูนที่มันมีห้องคอนโทรลโน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราน่าจะเขียนซอฟต์แวร์พวกนั้นได้น่าจะบังคับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้นแรงบันดาลใจก็คือมาจากที่เราชอบไอทีชอบเทคโนโลยีชอบเรื่องการค้าขายก็เลยกลายเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับไอทีก็คือ1คือไอทีที่เราชอบ2คือเรื่องค้าขายที่เราชอบด้วยก็เลยกลายเป็นมาเปิดเป็นร้าน JB

จบป .6 นะฮะแล้วก็ผมมาบวชอยู่2ปีตอนบวชเนี่ยก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทปริญญา 1-2 ประโยคออกไปเรียนสาวผู้ใหญ่1ปีจบม .3 หลังจากนั้นก็เรียน 4-5-6 ต่อที่สวนอนันต์ที่พรานนกนะครับจบม .6 ปุ๊บก็ไปเรียนปวท.คอมพิวเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับปวส.จบปวท.ก็เข้าทำงานแบงค์ไทยพาณิชย์หลังจากเข้าไทยพาณิชย์ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นคณะ MIS การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ก็ทำไทยพาณิชย์มา8ปีในช่วงของปีที่6ปีที่7ปีที่8เนี่ยช่วงนั้น3ปีนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับสินเชื่อแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรมงานดาต้าเบสนี้ช่วงว่างตอนเย็นของการทำงานเนี่ยก็ประกอบความให้เพื่อนๆใครจะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้ผมแนะนำให้พอบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กๆชื่อ JB Computer Group JB ปัจจุบันเรามี143สาขาอยู่ใน51จังหวัด JB เราเป็นร้านที่ขาย

ครื่องประกอบขายโน้ตบุ๊กชื่อเสียงของ JB ก็เป็นที่รู้จักในแง่ของการประกอบเครื่องเป็นหลักลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องเกมหรือไปทำงานที่เป็นงานเฉพาะด้านเช่นเขียนแบบตัดต่อที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องสูงหน่อยหรือใช้สเปคเครื่องสูง JB ก็จะเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษ

ผลงานที่ผ่านมาก็สาขาแรกเปิดที่เซียรังสิตเมื่อ27กรกฎาคม2544ร้านแรกก็เป็นร้านที่เราภูมิใจที่สุดเริ่มต้นจาก3คนก็คือมีผมแล้วก็มีพนักงานอีก2คนทําเต็มที่กับร้านแรกหลังจากนั้นแล้วก็มีขยายร้านต่อมาเรื่อยๆก็เป็นความภูมิใจมากสุดของเราปัจจุบันก็ปีนี้เราน่าจะมียอดขายประมาณเกือบ10,000 ล้านแล้วก็มี143สาขาแล้วก็มีออนไลน์ที่แข็งแรง

ผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือชอบดูรีพอร์ตเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในมือถือสามารถดูได้แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประจำคือหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเรื่อยๆมันก็จะมีความสนุกความท้าทายปรัชญาในการทำงานทำทันทีทำทันทีหมายถึงว่าถ้าคิดจะทำอะไรคิดดีแล้วคิดว่าใช่แล้วก็ทำเลยคือไม่รอจริงๆตอนเด็กๆผมชอบคำคมหนึ่งก็ยังชอบอยู่ก็คือลำบากวันนี้แหละดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆยากจนเรารู้สึกว่าการทำงานเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันจะออกดอกออกผลในวันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรแล้วจะทำให้เสร็จเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทำยากแค่ไหนก็จะทำผมคิดว่าพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะส่งผลที่ดีต่อเราแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้เสมอคือเรื่องการวางแผนวางแผนเป้าหมายความหมายคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่ดีๆ JB คงจะไม่เป็นร้านใหญ่แบบนี้เลยแต่เรามีแผนว่าชัดเจนว่าตั้งแต่เราเปิดร้านแรกอีก2ปีเราจะเปิดอีกสัก2สาขานะหลังจากนั้นเราจะเปิดอีก3สาขาเราค่อยๆตั้งเป้าไปทีละปีหรือ2ปี3ปีไม่เกินนี้แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปมันก็จะดูไม่ยาก

0: ี2561ในประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ38ล้านคนซึ่งคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลในปี2562อยู่ที่ประมาณ 2,182 ล้านบาท
1: ขั้นตอนการทำงานนะฮะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าโอเคสินค้าที่มันหมดในแต่ละวันเราก็สั่งเพิ่มอันนั้นเป็นปกติแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะนำเข้ามาในแต่ละวันวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากการขายที่ผ่านมาเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยประสบการณ์จาก CPU รุ่นนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ไซส์จอแบบนี้เนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยประวัติการขายเดิมเป็นยังไงหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็จะมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เราทำงานร่วมกับทางแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตัวอย่างเช่น Acer, Dell, Lenovo, HP แล้วก็ทำงานร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ก็คือคนที่รับยอดจากแบรนด์มา JB เนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของรีเทลเลอร์ทำงานร่วมกันในแง่ไหนบ้างเช่นมีการ forecast สินค้าร่วมกันว่าโอเคตัวนี้น่าจะขายได้เยอะประสานงานให้ขายแล้วก็ทำงานร่วมกันในแง่ของ marketing มีการโปรโมตไปซื้อจอตัวนี้แถมแฟลชไดร์อย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไปที่หน้าร้านเห็นสื่อจากสื่อของแบรนด์เองและสื่อของหน้าร้านเราเองก็จะทำให้การเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จอย่างที่เห็นอันแรกเราก็มีวางขายหน้าร้านทุกที่อยู่แล้วรวมถึงออนไลน์ด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นดิจิตอลออนไลน์ก่อนขายเราก็จะมีการเอาสินค้ามาถ่ายรูปทำ360องศาขั้นตอนที่ใช้เวลามากก็คือขั้นตอนของการถ่าย360องศาคือเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าซื้อบนออนไลน์เนี่ยสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอและสามารถหมุนดูสินค้าได้ซูมขยายได้เพราะการถ่ายภาพต้องละเอียดนิดนึง1ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปไลฟ์สดในรายการเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าโอเคสินค้าตัวใหม่เนี่ยเรามีวางจำหน่ายแล้วอันนี้คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆในแต่ละวันสำหรับสินค้าที่จะเอาเข้ามาใน JB อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้นอกจากที่ให้ลูกค้าได้รู้โปรดักต์แล้วเนี่ยยังทำให้ตัวพนักงานเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพได้โดยการดูไลฟ์แล้วก็ตอบคำถามมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดานะก็ให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้สอนพนักงานได้ดูไปพร้อมๆกันว่าโปรดักต์ใหม่เป็นยังไงนักธุรกิจดิจิตอลที่ดีผมคิดว่าคุณสมบัติคือจะต้องมีความคิดเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจตลอดเวลาบางทีอาจจะต้องออกไปศึกษาไปหาข้อมูลจากข้างนอกธุรกิจ IT เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราจะดูธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจเดียวกันเราสามารถแอพพลายจากธุรกิจอื่นๆเข้ามาใช้ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องหล่อต้องดูเท่หมายถึงว่าในธุรกิจก็ต้องดูเท่ดูเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจดูแล้วโอ้โหทำมา10ปีก็เหมือนเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผ่านมาคือหาพวกนี้เข้ามาเติมใหม่เรื่อยๆJB ประสบความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่ว่าเพราะเราชอบมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะเรามีความสุขกับการทำงานไม่ได้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยากพัฒนาบริษัทให้มันก้าวหน้าเติบโตไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันแรกหูจะใหญ่เลยเรามาจากเล็กๆแต่เราเล็กเราเท่กว่าคนอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยร้านเล็กร้านนี้ดูแล้วมีอะไรมีวิธีการคุยหรือมีเทคนิคการขายหรือมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆการพรีเซนต์ทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจอ่ะอย่าให้มองว่าเราเริ่มได้อย่าเพิ่งไปคิดใหญ่คนมักจะคิดว่าเราไม่มีเงินหรอกทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกธุรกิจนี้มีละธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วเช่นเราจะขายคอมตอนนั้นมีร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดท้อว่าโอ้โหเราไปสู้ร้านใหญ่ก็ไม่ได้ก็คงไม่มีเจวีวันนี้นะครับเพราะเราคิดจากเล็กๆแล้วค่อยๆทำตั้งใจทำผมว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวของครอบครัวไม่กระทบกันครับเพราะว่าเราแบ่งเวลาชัดเจนเช่นเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนเวลาทำงานก็คือทำงานแยกกันชัดเจนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลยเพราะมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราชอบอะไ เราก็พัฒนาอะไรอยู่ตลอดเวลาการทำงานทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าการใช้ชีวิตครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็มีความสุขเหมือนกันก็ทั้งทำงานแล้วก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข

สวัสดีค่ะนางสาวชวรัณอัฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คณะบริหารธุรกิจตามชื่อเลยค่ะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะแต่ที่นี่นะคะมี5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็คือสาขาวิชาการจัดการค่ะสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศค่ะสาขาวิชาการตลาดค่ะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินค่ะและสาขาที่ลี่ศึกษาอยู่นั่นก็คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะ

0: ใจที่เรียนสาขานี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยว่าบ้านเป็นคนทำธุรกิจนะคะแต่กำลังจะหาอะไรใหม่ๆที่จะไปช่วยซัพพอร์ตทางธุรกิจที่บ้านก็เลยได้เลือกเรียนที่นี่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปช่วยต่อยอดธุรกิจที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยหลักสูตรที่โดดเด่นใช่ไหมคะก็เรื่องดิจิตอลจะโดดเด่นมากแล้วก็ที่โดดเด่นจริงๆคืออาจารย์ค่ะคืออย่างอาจารย์เนี้ยจะบอกยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคุณภาพ quality สุดๆแล้วก็ทำให้เด็กเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของอาจารย
1: ์สวัสดีครับผมนายกิจการจิตสวัสดิ์ครับกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลครับชั้นปีที่1ในการเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยเขาจะถามแล้วว่าหมายถึงจุดมุ่งหมายอ่ะเราคืออะไรเราต้องการทำธุรกิจแบบไหนสนใจในเรื่องอะไรถนัดด้านอะไรถ้าเราถูกใจกับตรงนั้นก็คือเราอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็เลือกเรียนที่นี่ครับ
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงษ์ วิรุฑาครับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิตอลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพอเราพูดถึงคำว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแต่พอในวันนี้เองเนี่ยการจัดการธุรกิจดิจิตอลนะครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับระหว่างการทำธุรกิจนะครับแล้วก็มีส่วนเสริมในเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าเรามองให้เห็นภาพเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราจะคิดในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมไซน์นะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมองในเรื่องของ ICT นะครับแต่พอเรามองในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเรียกว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับก็จากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจ IT แล้วก็กระบวนการคิดนะครับใน4ชั้นปีเนี่ยนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กนักศึกษาปี1เข้ามาน้องก็จะได้เรียนในเรื่องของบริหารธุรกิจก่อนนะครับในชั้นปีที่1เพื่อเป็นการปูพื้นนะครับให้เด็กเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจจะมีองค์ประกอบมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับจะเรียนในเรื่องของการจัดการนะครับเรียนเรื่องของ HR นะครับก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนเรื่องของการเงิน financial นะครับเรียนในเรื่องของการตลาด marketing นะครับก็จะเรียนภาพในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เป็นแขนขานะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับที่เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับมาให้น้องๆลองคิดดูว่าตกผลึกดูว่าปัญหารูปแบบการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้างธุรกิจกำลังเจออะไรบ้างในชั้นปีที่2เด็กจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าต้นตอของปัญหานะครับวิธีการตั้งโจทย์ปัญหาวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกค้านั่นคือปีที่2นะครับพอขึ้นชั้นปีที่3เด็กจะได้รับโจทย์เดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่พยายามจะหาโซลูชันนะครับหรือหาทางออกการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไปตอบสนองนะครับธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าเด็กทำได้เด็กก็จะเกิดรู้สึกว่าได้ใช้องค์ความรู้จริงๆนะครับได้ใช้ความสามารถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแค่ในตำราอย่างเดียวแต่เราจะมีโจทย์จริงๆจะไม่ได้เรียนแค่กรณีศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาผ่านตัวอักษรนะครับแต่นี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ในชั้นปีที่4นักศึกษาก็จะต้องคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียนะครับโดยการคิด business model หรือว่ารูปแบบธุรกิจขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานในเรื่องของธุรกิจดิจิตอล ะครับนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสเนสโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์วิสหรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับเด็กก็จะได้เอาไป implement หรือทดลองทำจริงๆในตอนชั้นปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปูพื้นนะครับชั้นปีที่1เป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องปีที่2จะเน้นเรื่องปฏิบัติมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดนะครับการตกผลึกทางความคิดแล้วก็อันที่3คือการหาโซลูชันการตัดสินใจการแก้ปัญหาส่วนสุดท้ายปีที่4เด็กจะได้ implement นะครับ

จริงๆที่นี่ไม่มีการสอบเข้าแต่ว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้เจออาจารย์อาจารย์ก็จะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันเรื่องแพชชั่นว่าทำไมเรามาถึงเรียนที่นี่อาจารย์โอเคมากที่ในการที่แบบเขาเรียกจูนทัศนคติของเด็กที่จะเรียกแบบดึงแพชชั่นของเด็กออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: ความที่แบบมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจดิจิทัลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
2: ความสุขของผมก็คือได้มาทำงานเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้คิดอะไรใหม่ๆได้เอาเทคโนโลยีที่คิดว่ามันใช่มันใหม่เอามาใช้กับธุรกิจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรใหม่บ้างช่วงนี้เราจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงคือบางทีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากความภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ JB ก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศว่าเป็นร้านค้าไอทีอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากเป้าหมายของชีวิตผมอยากจะเกษียณอายุเร็วๆอยากจะโอเคให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้โดยพนักงานที่อยู่เราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดอยากจะมีกระท่อมเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งที่เป็นสวนเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยความสุขอยากจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายอยากจะเป็นแบบนั้น

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความ

0: คลองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมกับพิธีกรอารมณ์ดีน้องฟาโรมาเที่ยวชมวิถีชีวิตธรรมชาติกันที่บ้านวังน้ำดำจังหวัดชลบุรีครับจะพามาขี่ควายกันแบบสนุกสุดเหวี่ยงและพาไปทำกิจกรรมแข่งเก็บผักที่บอกเลยครับว่าถ้าใครชนะจะได้กินผักแบบฟรีๆกันไปเลยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับพ่อวิทยาผู้ดูแลบ้านอนุรักษ์ควายครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเลี้ยงควายเพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อีกด้วยครับ
1: อันนี้คือควายอะไรควายไทยควาย
2: อัตลักษณ์ของชลบุรีที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ร้อยกว่าปีที่ทำงานเข็นซุงเข็นอ้อยเข็นข้าวเอาขึ้นลานหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ใช้ควายตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: พ่อจ๋าหนูถามหน่อยสิคือปกติแล้วว่าอย่างบางคนที่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยมันก็มีเลี้ยงมาเพื่อกินเนื้อเพื่อกินนมอะไรบ้างล่ะแล้วคนที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับพ่อ
2: ก็คืออนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรีก็เพื่อประเพณีแล้วก็เป็นสาพระราชาที่พระองค์ท่านให้แนวทางเราเอามาทำปุ๋ย
3: ต้องบอกก่อนว่าที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะมีประเพณีวิ่งควายทุกปีก็เอาควายมาแข่งกัน
2: ใช่เป็นการอนุรักษ์
1: ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อน้องไม้ครับน้องไม้
1: น้องไม้สวัสดีครับ
3: น้องไม
1: ้น้องไม้อยู่เท่าไหร่แล้วครับอาย
2: ุ9เดือนครับ
1: น้องไม้หนูโตไวมากลูก
3: 9เดือนหนักประมาณเท่าไหร่พ่อ
2: ก็ประมาณสัก300
3: 300โลเหรอ
2: ใช่200ฝ่าๆ300อะไร
3: ผมว่าลูกสาวผมใหญ่แล้วนะเจอน้องไม้ไปลูกสาวผมเล็กเลยเล็กทันทีเลยเวลาผมเล่นกับหมาผมก็เล่นอย่าง
1: น
3: ี้แหละ
1: ตอนนี้คือนางคิดว่านางเป็นหมาชิสุอยู่เหมือนกันนะคร
3: ับ กินเลยลูกกินเถอะ
1: กินดีๆกิน
0: นอกจากจะเล่นกับควายกันได้แล้วที่นี่เขายังให้ขี่ควายได้ด้วยนะครับความรู้สึกจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
3: โอ้ตัวนี้เลยเหรอพ่อ
2: จ้า
3: และตัวนี้เป็นอะไรกับไม้ครับ
2: แต่ผมกลัวเป็นป้าและเป็นพี่สาวของแม่ไม้
3: เมื่อกี้ตอนน้องไม้ผมไม่กลัวนะ
1: ใช่ไหมครับเมื่อกี้ยังดูน่ารักเนาะ
3: อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับพ่อ
2: น้องเฟิร์กฟูจ้ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็คือขี่ได้เลย
2: ได้เลยจ้ะ
3: ฟ้าอยากลองไหม
1: ได้ค่ะ
3: เอาเลยพ่อ
1: มาเด็กได้เลยเหรอ
3: ชัวร์นะชัวร์นะมันจะกลายเป็นไงข้างบนอากาศ
1: ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าโอ้ยพ่อไม่เล่นพ่อไปไหนก่อนพ่อถ่ายรายการก่อนไหมถ่ายรายการก่อนหนึ่ง
3: ตื่นเต้นไหมฟ้า
1: ว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ด้วยความปลอดภัยรู้สึกมันมี
3: แต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วตรงนั้นสูงนะ
1: สูงมาก
3: อยู่ข้างบนสูงนะดูจากระดับที่พ่อยืนกับผมยืนนี่สูงนะเมื่อกี้ถามนิดนึงพอดีพาออกมาเดินแล้วจะได้คุยให้เคลียร์
1: แบบตรงๆเลยนะคะ
3: เรื่องอัตลักษณ์อ
1: ยากเข้าไปคุยด้วยบ้างจังเลยค่ะ
3: อยู่ก็ได้เลย
1: ใกล้เหลือเกินตรงนี้ก็ได้ค่ะ
3: เรื่องอัตลักษณ์ของเขาที่เขาบอกว่าควายชลบุรีที่สวยๆที่ไปประกวดกันตามงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยคือเป็นอะไร
2: ชลบุรีแท้ๆก็จะกรีบก็ต้องเป็นกรีบกะลาหน้าเหมือนเก้งเดินเหมือนม้าหน้าเหมือนเก้ง
3: หน้าเหมือนเก้งคือหน้ายาว
2: เล็กยาวตาก็ต้องโตผิวก็ต้องเป็นผิวแตงโม
3: แล้วต้องเดินเหมือนม้าด้วย
2: มีความคล่องแคล่ว
3: ลองให้มันเดินเหมือนม้าหน่อยไหม
1: ถ้ามันเดินเหมือนม้าหนูจะตกเหมือนตุ๊ดนี่แหละค่ะให้มันรู้เรื่องกันไปเลย
3: แต่ว่าดูแล้วสวยนะผมมีความรู้สึกเลยว่าสวย
1: คืออย่างแรกที่ฟ้ารู้สึกเลยนะคือตัวของคนหรือผิวน้องอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหยาบกร้านหรือว่าโอ้โหแห้งกลางไปหมดคือมันมีความสะอาดนะคะ
3: มันแล้วมันก็เงาสวยเลยเนาะนี่คือจุดเด่นของควายอัตลักษณ์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่
3: โชคดีมากฟ้าวันนี้ที่ฟ้ามาพี่ไม่ได้พาน้องไข่ดาวมา
1: ไม่งั้นยังไงครับ
3: น้องไข่ดาวกับควายนี่ไม่ถูกกันอย่าง
1: ไรเขาจะไล่นะครับใช่ไหม
3: โอ้โหถ้าเจอปุ๊บนะเห็นควายอยู่นี่ไข่ดาวไปนู้นเลยสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ชายป่าอ้อยเลยเขาบอกว่าควายเนี่ยไม่ชอบสีแดงไม่ชอบอะไรจริงไหมพ่อ
2: คือถ้าไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็ตื่นกลัวเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสีแปลกเอ๊ะอะไรมาเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาก็ต้องระวังโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
4: ดูนั่นสิคะพี่เขาดวงข้าวของเรามันออกมาแล้วอะค่ะ
3: ดูมันผมหมดความหมายเลยอะ
4: พี่เขานกน่ารักมากเลย
3: อันนี้คือผมเป็นอะไรอะเป็นลูกกำนันที่แบบอิจฉาเขาอย่างเงี้ยเหรอพ่อเราไปดูอย่างอื่นกันเถอะพ่อไป
2: ได้
3: เราปล่อยให้เขาเดินเล่นกันไปก่อนอะ
2: ปล่อยไปนี่เลยเนาะ
3: ปล่อยไป
2: แล้วไป
3: กับเพื่อพ
2: ่อโชคดีนะ
3: หิวแล้วหิวแล้วหาอะไรกินเถอะ
2: ไม่
3: แล้
2: วถึงที่ชอบนะถึงที่ชอบที่ชอบ
1: ที่ชอบที่ชอบหนูจะตายหรอคะ
3: อันนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งบ้างปกตินี่คือไปนั่งเขาอย่างนี้นี่ไม่ได้ทำให้เขาอึดอัดหรือลำบากอะไรใช่ไหมพ
2: ่
3: อ
2: ไม่อ่ะเป็นธรรมชาติของเขาก็แบกแรงได้แล้วก็
3: โอเคตามผมขึ้น
1: ไปได้ไหมคะ
3: เฮ้ย
4: พี่หัวควายหน้าตาแปลกๆจังเลยค่ะ
3: เฮ้ยทำไมน้องพอขึ้นมาข้างบนแล้วน้องเขาหน้าตาเปลี่ยนไปอะฟ้า
1: ฟ้างงไปเหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้งงควายนะคะหนูงงพี่อะค่ะพี่ขึ้นผิดฟ้ามันอยู่ฝั่งหนูไหมล่ะ
3: แต่ตอนนี้กลับไม่ได้
1: ตอนนี้ลงยังไงคะ
4: เพลงขึ้นค่ะกลับตัวก็ไม่ได
3: ้เอาไหวคุณผู้ชมผิดด้าน
1: เฮ้ยกลับไปปึ้ง
3: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วคือเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องหลักดีๆนะ
1: แล้วฟ้าจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเก้าอี้ที่จะรู้สึกมั่นคงอะค่ะมันจะมีความยวบยากตลอดเวลา
3: ใช่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสนุกมากเฮ้ยอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยว
1: พี่เข้าใจเรื่องหรือยังคะ
3: เฮ้ยอย่าเลี้ยว
1: เข้าใจเรื่องหรือยัง
3: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: ก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมของบ้านวังน้ำดำกันต่อสุดยอดแม่ครัวฝีมือดีของที่นี่จะมาทำอาหารให้เราได้ชิมกันก่อนครับ
1: แม่กินอะไรหอมๆเล่าให้หนูฟังหน่อย
5: อันนี้จะเป็นน้ำเมี่ยงคำจ้ะแล้วที่เราเคี่ยวก่อนนี้คือน้ำต้มกะปิ
3: เหมือนคนเวียดนามคนเวียดนามกะปิเขาจะเป็นน้ำกะปิเขาจะไม่เป็นแห้งๆเหมือนบ้านเราขายเป็นขวด
1: ขายเป็นขวดก็คือเราหล่อเจาะลงไปแล้ว
3: ถูกต้องไม่ใช่
5: เราจะใส่น้ำตาล
3: เน
5: ี่
3: ยเล่นไม่ดูแม่เลย
1: แม่
3: ไม่
1: เล
3: ่
1: นแม่อยู่กับน้ำตาลปี๊บกับหนูตลอดเวลาเลยนะคะ
3: อันนี้น้ำตาลปี๊บ
1: ต้องคนเยอะไหมคะแม่
5: ถ้าสองคนสามคนก็ได้
1: ถ้าสองสามคนก็ได้แม่
3: แ
1: ม่
3: มาแล้วค่ะแม่มาแล้ว
1: แม่เลือกแล้วนะ
5: เราก็จะใส่เครื่องเนาะ
3: ใส่เนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งแห้งป่น
5: ใช่แล้วก็ใส่ถั่วอันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วป่น
3: มะพร้าวคั่วป่นโอ้โหใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ยังไงก็อร่อย
5: อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของที
3: ่
5: ทำให้หอม
1: อันนี้เป็นกระทะทองเหลืองเหรอคะแม่
5: ใช่จ้ะ
1: ไม่คุ้นชินเลยค่ะรู้จักแต่กระทะทองแดงค่ะ
5: ของโบราณเนาะถ้าทำด้วยทองเหลืองอ่ะมันจะให้ความร้อนได้เร็ว
3: เสร็จแล้วครับฟ้า
1: ค่ะ
3: ปกติเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำไหม
1: จริงๆอ่ะฟ้าเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ถนัดไม่ค่อยถูกกับผักเท่าไหร่แต่ถามว่าอยากทานไหมบอกเลยว่าวันนี้จะทานเพราะว่าอยากลองสูตรของแม่
3: ที่พิเศษกว่านั้นของแม่เขามีเมี่ยงคำที่แบบคุณจะกินกับดอกไม้ก็ได้นี
1: ่
3: ดอกพวงชมพูดอกอัญชันดอกดาวเรือง
1: นี่ไงอยากรู้ว่าเป็นยังไง
3: แล้วก็มีใบชะพู
1: ใบชะพูค่ะ
3: กับกลีบดอกบัว
1: กลีบดอกบัว
3: คุณไม่ชอบกินผักคุณลองกลีบดอกบัวไหม
1: ได้นะ
3: กลิ่นมันจะไม่ฉุนเหมือนใบชะพ
1: ูก็อยากรู้ว่ามันจะประมาณไหนพูดเลยนะว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความหวานตามสไตล์น้ำเมี่ยงแหละแต่ว่ามันรู้สึกเท็กซ์เจอร์แบบสมุนไพรต่างๆเอ่ยตัวของกุ้งเอ่ยแล้วก็มีกลิ่นของแบบกะปิอะค่ะพอมันต้มอุบะมันมีความหวานหอมแบบที่ไม่เหม็ดเลย
3: ฟ้ารู้ไหมเวลาจะกินเมี่ยงเนี่ยกินให้อร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินให้สนุกด้วย
1: ยังไงคะ
3: เราต้องมาเป่าชุบกันถ้าใครแพ้อีกคนนึงเป็นคนปรุงให้โอเคไหมพอ
1: เหมือนเห็นลางลายอะไรบางอย่าง
3: อร่อย
1: 1 2 31 2 3
3: เฮ้ย
1: ก็คือว่ากระดาษอะค่ะมันก็ต้องห่อค้อนอยู่แล้วค่ะพี่คือดูออกใช่ไหมคะว่าใครชนะแม่หนูชนะค่ะแม่เมี่ยงคือขาดถั่วกับมะพร้าวไม่ได้
5: ใช่ๆขาดไม่ได้เลย
1: เอาเยอะๆเลยนะแม่นะเยอะๆเลยนะแม่นะได้แม่
5: อ
1: ัน
5: นี้
1: กินยังไงให้หมดอันนี้อิ่มกันตายทั้งหมู่บ้านพอดีขนาดนี้สดชื่นวันนี้พี่เขานอนน้อยมะนาวหน่อยไหมแม่
5: เอาเลยลูกเอาที่สบายใจ
1: เอาที่สบายใจพริก
5: พริกก็เทียบที่นี่เป็นอีซีเนาะ
1: มันจะเผ็ด
5: จัดใช่
1: พริกอินทรีย์มันเผ็ดจัด
5: ใช่ใส่ชิ้นเดียว
3: มั่นใจว่าคำนี้จัดมาเต็มเรื่องกินนี่700ยัดน้ำพี่กินมาหมดแล้ว
1: จริงหรือเปล่าก
3: ินได้ทุกอย่างทุกชนิดนอนเป็นพี่กินมาแล้วน
1: ี่ชิวๆไม่มีอะไรหนูใส่แต่ของอร่อย
3: เมี่ยงคำเนี่ยขาดไม่ได้มะพร้าวไม่มีเลย
1: ไม่มีความมะพร้าวเลยเหรอบ้าหนูใส่ไปตั้งเยอะ
5: ใส่ตั้งสองชิ้นอะ
1: ใช่
3: ปกติเนี่ยคนเขาใส่มะนาวกันซีกเดียวใส่มาลูกนึงเหรอเมื่อกี้
1: เหมือนเที่ยวสวนมะนาวไง
3: เผ็ดจริงไม่ไหวแล้วไปหาน้ำก่อน
1: พี่บุ๊กไปไหน
3: เผ็ดไม่ไหวหาน้ำก่อน
5: คุณบุ๊กมีของแก้เผ็ดจ้า
1: ของสิ่งนั้นคืออะไรคะแม
5: ่ไอติมเมี่ยงคำจ้ะ
1: อย่างแรกคือใส่ตัวของน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อนแม่
5: น้ำเมี่ยงคำลงไปก่อน
1: มันมีความคาราเมลเหมือนกันนะจะบอกว่าอย่างตัวไอติมกะทิกับถั่วลิสงอย่างเงี้ยเราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มาปุ๊บอะมันจะเข้ากันได้ยังไงเราลองชิมกันเลยไหมคะ
3: ชิมครับผมมา
5: แม้ว่ามันก็เข้ากัน
1: อร่อย
5: นะมันก็เข้าก
1: ัน
5: อ
1: ร่อยเลย
0: พอน้ำเมี่ยงคำมันไปโดนไอติมแล้วมันกลายเป็นแบบเหนียวๆหรือ เปล่
1: าหนูจะบอกว่าตัวของมะพร้าวคั่วมันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ความแบบเหมือนแบบครัมเบิลอ่ะอร่อยมาก
0: แล้วมันหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่ได้บอกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นคือน้ำเมี่ยงคำนึกว่าเป็นพวกแบบเหมือนเป็นท็อปปิ้งอะไรสักอย่าง
1: เนาะเหมือนเป็นซอสเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะคาราเมลแบบไทย
5: คาราเมลแบบไทย
0: ได้ข่าวมาว่าสวนเกษตรของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยครับแต่จะมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้น้องใหญ่มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เรากันดีกว่าครับ
3: โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่ไงเมื่อกี้ที่เราชิมไป
1: ไอ้สีชมพูชมพูที่ไปเห็นใช่ไหม
3: นี่แหละคนนี้
1: มันคือดอกนี้เหรอคะดอกพวงชมพู
3: แล้วเมื่อกี้ที่เราชิมก็จะมีอย่างอื่นอีกก็จะมีดอกอะไรนะมีดอกอัญชันนี่
6: มีดอกอัญชันด้วย
3: แล้วก็มีดอกอะไรครับ
6: มีดาวเรืองด้วยครับ
3: ซึ่งปลูกเองหมดเลย
6: ปลูกเองหมดเลย
3: แสดงว่าดอกไม้เนี่ยมันสำคัญนะครับปกตินะครับพวกดอกไม้ท้องตลาดเนี่ยเขามักจะฉีดยาฆ่าแมลงกันเพราะอยากให้ดอกมันสวยไม่อยากให้มีแมลงมากินเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาดอกไม้มาทำอาหารหรือมาแต่งจานเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้องเป็นแบบออร์แกนิกต้องปลอดภัยเก็บดอกไม้แล้วไปทำอะไรต่อดี
6: เราจะทำกิจกรรมแอคทิวิตี้เราจะไปโยนข้าวกันครับ
3: คุณรู้จักไหมนายโยน
7: ไม่รู้จัก
3: ผมเคยเล่นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันรับรองสนุกคุณกัน
1: โอเคได้
3: อันดับแรกต้องมานี่คือมาเอาต้นกล้าก่อนใช่ไหมครับ
6: มาเอาต้นกล้าที่เราเพาะไปแล้ว
3: ครับแล้วทำไมต้องคุมเอาไว้ด้วยอ่ะ
6: คุมเพื่อรักษาความชื้นครับ
3: งั้นเปิดแล้วนะครับผม
1: ค่ะ
3: แทน
1: เย
3: ้สมมติถ้าฟ้าไม่รู้เรื่องข้าวมาก่อนอันนี้ดูยังไงก็ย่า
1: คือหนูคิดว่ามันคงจะเป็นปลูกอย่างอื่นมาก่อนแล้วหญ้าก็ขึ้นมา
3: ดูไม่ออกอันนี้คือข้าวพันธุ์อะไรครับ
6: อันนี้ข้าวพันธุ์กข43ครับซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือเขาจะเป็นข้าวน้ำตาลต่ำ
1: ข้าวน้ำตาลต่ำ
3: กินแล้วไม่อ้วนว่างั้น
6: ใช่ครับ
3: เราต้องเด็ดให้มันติดดินที่เป็นโคลนขึ้นมาถูกไหมครับ
6: ใช่ครับ
3: ไม่งั้นมันจะโยนแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้อันนี้คือท้องนาที่ตําที่เตรียมไว้
6: ที่เตรียมไว้แล้วครับอันนี้เราจะใส่น้ําลงไปก่อนจากนั้นเราจะเอารถไถนะครับตีให้เกิดเป็นเลน
3: แล้วหลังจากนั้นยังไงครับผมนาโยน
6: ก็จะกําต้นข้าวขึ้นมาประมาณกําฝ่ามือนึงเนี่ย
1: กําฝ่ามือ
3: ฝ่ามือแบบนี้จับตรงต้นอย่าง
6: น
3: ี
6: ้ครับผมแล้วเราก็โยนขึ้นไปเลย
1: บามเขาให้
3: เขาบอกว่าถ้าจะให้ข้าวอร่อยต้องโยนสูงๆจะโยนธรรมดาไม่ได
1: ้ถ้าตกต้นกล้วยหนูเตะตัดขาพี่จริงๆค่ะ
3: 1 2 3
1: มันและบ้อมลงไปค่ะลองดูนะคะพร้อมนะคะใกล้ๆค่ะบ้อมเขาให้อ
6: ันนี้ครับเวลาเขาลงไปเขาจะนอนใช่ไหมครับเมื่อ 2-3 วันแล้วเขาก็จะตั้งตรงของเขาเอง
3: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่แบบไม่ต้องมาเสียเวลาดำ
6: ข้อดีก็คือเขาจะประหยัดพันธุ์ข้าวครับนาโยเราจะใช้แค่5กิโลกรัมนาหวานเราต้องใช้ 30-40 กิโลกรัมต่อไร่
3: เพราะว่าบางต้นมันก็ขึ้นบางต้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: อย่ารอช้ากันเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยดีกว่าซึ่งผมรู้มาว่าวิธีการเก็บผักของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
3: การมาเลือกผักของที่นี่เขามีข้อแม้คือเขามีกิจกรรมด้วย
1: กิจกรรมคืออะไรคะ
6: จะเป็นกิจกรรมช่างให้ดีช่างให้โดนเราจะให้นักท่องเที่ยวนะครับเก็บผักในสวนของเราให้ได้จำนวน400กรัมบวกลบไม่เกิน10
3: แล้วจะได้ฟรีไปเลย
6: ได้ฟรีไปเลย
3: แต่ถ้าเกินคิดราคาตามจริง
6: บีทรูทครับผมมันคือพืชหัวชนิดนึงครับผม
3: คุณชอบไปทำอะไรกิน
1: เพราะว่าคั้นน้ำมาดีที่สุดแล้ว
3: อันนี้ไม่ใช่ผักไฮโดนะนี่ปลูกในดินนะแต่ว่ายกแปลงขึ้นมาทำไม
6: เพื่อป้องกันโรคและแมลงรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือก400กรัมองค์การอนามัยโลกครับเขากำหนดว่าถ้าเราทานผักวันละ400กรัมครับเราจะช่วยลดโรค NCD ได
1: ้ NCD คือโรคอะไรคะ
3: ผมอธิบายให้โรคที่ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ
6: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3: เช่นความดัน เบาหวานคุณเอาอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยว
6: มันได้หลายอย่าง
1: มันได้หลายอย่างหรอเอาหนูไม่รู้ว่า
3: เขามีทั้งผักชีผักสลัดผักคอสผักกิโลเลนโอ๊กให้รวมกันได้400กรัมคุณคิดอย่างเดียวเลยมาแล้วครับผมนี่ตาผมนะ400กรัมผมจะเอาหลายๆชนิดเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำเหมือนแบบเป็นผักกินเคียงแล้วกันอันนี้คือเลดโอ๊กถูกไหมครับ
6: คือเลดโอ๊กครับผม
3: แลกกันไหมเดี๋ยวน้ำหนักคุณไม่ได้นะแลกเปล่า
1: ความมั่นใจค่ะ
3: ผมมั่นใจแน่
1: ความมั่นใจวันนี้จะทานน้ำ
3: เอาเลดโอ๊ก2ต้น
1: ค่ะ
3: เลดโอ๊กเนี่ยปกติน้ำหนักต้นอยู่ประมาณ 13.75 กรัม
1: โห
3: เป๊ะมากเดี๋ยวไปชั่งให้ดู
1: นี่พี่เป็นใครคะเนี่ย
6: สุดยอดเลยครับ
3: อันนี้เหมือนเป็นเบบี้คอสถูกไหมครับมันจะมีคอสใหญ่ๆใช
6: ่ไหมใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือต้นเขายังไม่ได้อายุเท
3: ่
6: า
3: ไหร่อ๋อไม่ใช่เบบี้มันยังไม่ได้อายุอันเนี้ย
6: อันนี้คอสโดเมน
1: แล้วอันนี้คือพี่ก็ขายด้วยเหมือนกันเหรอ
3: คอสโดเมน
1: แสดงว่าพี่ขายเป็นคอสเหรอคะ อันนี้คลินิกทำหน้าหรือเปล่าคะ
6: อันนี้สายพันธุ์ครับ
1: อ๋อเป็นสายพันธุ์สายพันธ
6: ุ์คอสโลเมน
3: รู้จักไหมครับอันนี
1: ้ไม่รู้จักค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายกับสีแดงๆที่พี่เอามาเหมือนกันนะคะ
3: เพราะอันนั้นคือเรดโอ๊กอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้จริงๆก็น่าจะโตได้มากกว่านี
1: ้
3: อันนี้กี่วันครับ
6: อันนี้40วันครับ
3: แต่กำลังกินแล้ว
6: ใช่
3: 1ต้น2ต้น
1: หนูว่าน่าจะ400แล้ว
3: อีกต้นนึง400
1: ไม่ใช่400กรัมนะคะ400บาทนะคะที่พี่จะกดไปนะคะ
0: ตอนนี้เราก็เก็บผักได้ตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าวันนี้ใครกันแน่ที่จะต้องเสียตังค
3: ์เฮ้ยหูใกล้เคียงแล้ว
1: ใกล้เคียงนะไม่เล่นนะปึ้งลงไปอยู่ที่400ค่ะ
3: เอออีกลูกนึงอีกลูกนึง
1: แม่หนูสอน
3: ไปไหนมาไหน
1: ให้มีของฝากจากตลาดไทยค่ะแถวๆออสนะหนูฝากไว้ด้วย
6: นะอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเด็ดมาน
1: ี่ของฝากเลยค่ะของฝาก
6: อ๋อ
1: ของฝาก
3: แบบนี้ได้เหรอ
6: แบบนี้ได้เหรอครับ
1: ไม่ได้เหรอคะ
6: ไม่ได้ครับต้องชั่งลง
1: ทำไมอ่ะไปที่500กรัมเลยค่ะ
6: เรียบร้อย
1: เป็นการยืนยันว่าหัวเขาใหญ่
3: 500กรัมเท่าไหร่
6: 500กรัมก็ครึ่งโลครับ75บาทท
3: ีละต้นเลยไปเลย
1: พี่นี่คือมาคำนวณหมดเลยนะต้นนี้ประมาณ45กรัมอย่างนั้นอย่างนี
3: ้ผมเป๊ะมาก
1: มาลองดูสิครับพี่
3: เป๊ะเลยไหม390
1: เป๊ะเลยไหม
3: เป๊ะดูเป๊ะเลยเห็นไหม
1: พี่เราเอามือออกสิครับพี่โกแบบจับได้นะคะ
3: อันนี้เขานับน้ำหนักดินด้วย
1: ขนาดมีที่ดินของเขาแล้วกว่า100ตารางวาค่ะยังอยู่ที่300ค่ะพี่
3: ขาดเยอะ
1: พี่ขาดไป100หนูเกินไป100เราคือความขาดกันเกินที่ลงตัวค่ะ
6: เอามาผสมกัน
3: เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่
1: 300นี่เท่าไหร่
3: 300นี่ต้องซื้อเป็นเงินเท่าไหร่
6: 330บาทครับ
1: 30บาท
6: นี่ลงละ100เท่านั้นเอง
0: ได้วัตถุดิบในการทำอาหารมาเยอะขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างผมรับประกันเลยว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอน

0: อนแต่วัตถุดิบมาแล้วแล้วต้องบอกว่าที่นี่ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมด
1: ออร์แกนิกหมด
0: ปลาทูนี่ออร์แกนิก
1: ยังเป็นออร์แกนิกเอาจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: อันนี้ไม่ใช่ปลาทูครับเป็นโปรตีนเกษตรด้วยค่ะ
0: เริ่มทำดีกว่าจะทำอะไรให้ชิมครับ
2: สลัดวังน้ำดำครับผม
1: สลัดวังน้ำดำ
2: แล้วจะกลายเป็นสูตรคีโตด้วยวันนี้เราเอาปลาลงไปจี่ก่อนครับ
1: อันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูสดนะฮะ
2: นึ่งครับ
1: จะนึ่งได้ยังไงก็มันมีซองเนี่ยมันนึ่งมันซองมันขอโทษค่ะ
0: นำปลาทูไปจี่จนได้สีเหลืองทองและกลิ่นหอมน่ากินแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการทำน้ำจิ้มครับ
2: ก็จะมี
1: อะไรบ้างคะ
2: มีรากผักชีครับ
1: สามเกล
2: อ
1: มันคือสามเกลอ
2: แล้วก็เพิ่มพริกลงไปด้วย
1: เพิ่มพริกลงไปด้วยได้ค่ะเป็นสี่เกลอ
0: ไม่มีกระเทียมมีกระเทียมไม่มีพริกไทย
1: ไม่มีสามเกลอ
2: สามเกลอต้องมีพริกไทยด้วย
1: ขอโทษค่ะเมื่อกี้พี่ไม่บอกเลยป่าวว่าคีโตคืออะไรอ่ะ
2: คีโตคือการลดน้ำหนักประเภทหนึ่งครับ
1: ค่ะ
2: โดยที่เราเน้นการกินไขมันจะพยายามไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลย
1: เหมือนเอาไขมันตัวนี้ไปชะล้างไขมันไม่ดีอย่างนี้หรอฮะ
2: ที่ผมจะอธิบายกลไกให้ฟังเนาะว่าปกติครับร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลัก
1: ครับผม
2: ทีนี้พอร่างกายเนี่ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตแอดเข้าไปแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่จะมาทดแทน
0: ก็ไปเอาไขมันมา
2: ไปเอาไขมันมาใช
0: ้โอ้แล้วเขาก็จะพยายามเอาไขมันที่มันไปอยู่ตรงอื่นที่ไม่ได้กินเข้าไปออกมาด้วยอันนี้มีน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็กระทะเปิดไฟได้เลยใช่ไหมครับ
2: ได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เรียกว่าน้ำตาลอิลิทิทัลครับเขาจะไม่ให้พลังงานตัวนี้โอเคอันนี้เป็นน้ำปลาครับ
1: น้ำปลาค่ะ
2: น้ำปลาเขาต้องเป็นคีโตนะครับ
1: จริงเหรอมีน้ำปลาคีโตด้วยหรอ
2: เขาจะไม่ใช้ผงชูรสครับต่อไปเป็นมะนาวครับ
0: เสร็จแล้วปิดไฟเลยไหม
2: ปิดไฟเลยครับเรียบร้อยครับ
0: เดี๋ยวมะนาวมันจะเพี้ยนใช่ไหม
2: อันนี้แอลมอนด์นะ
1: มันก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคีโตเนาะ
2: ใช่คร
0: ับใช่ก็เอามาราดบนผักกับปลาทูที่เตรียมไว้
2: ใช่ครับ
0: ผมนี่ไม่เคยกินอาหารคีโตนะ
2: ต้องลอง
0: ปลาเคยกินมาก่อน
1: ปลาไม่เคย
0: ครั้งแรกเลย
1: คุยแบบเสียงความกรอบของผักอ่ะมันโผล่มาถึงหนูฮะอยากทำเอสเอฟอาร์เหมือนกันนะเนี่ยพี่ป้าอยากรู้ว่าเรื่องของความหวานยังหวานปกติไหม
0: ถ้าไม่บอกอะไรก็ไม่รู้หรอกมันคือคีโต
1: แสดงว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าอาหารสุขภาพมันต้องจืดต้องไม่อร่อยคุณผิดเพราะอันนี้คือแซ่บมาก
0: ไอตัวน้ำยำเนี่ยผมว่ามันอร่อยเพราะแอลมอนด์มันไปตัดรสจัดๆของน้ำยำได้ดีแอลมอนด์เนื้อมันจะแน่น
1: ตัวของปลาทูมันจะรสเค็มอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมันเจอความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดของทางฝั่งเนี้ยมันลงตัวที่สำคัญคือผักก็กรอบมาก
0: ใช่จริงๆผักแบบสด
1: ผักดีมากพี่ขาถึงเวลาของหนูบ้าง
0: คุณจะทำอะไรครับ
1: คือฟาบอกก่อนว่าฟาเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสาวปาร์ตี
0: ้
1: แม่ฟาเนี่ยคลอดฟามาในช่วงเพลง EDM กำลังเปิดในผับเลยฟาพูดแค่นี้วันนี้ฟาจึงจะทำเป็นตัวของค็อกเทลจากบีทรูทเป็นม็อกเทลดีกว่าเพราะไม่มีแอลกอฮอล์เรามีมะนาวใช่ไหมครับพี่ขาเราก็จะมาวนรอบๆพอเสร็จปุ๊บพี่ขาวนกันต่อค่ะยังไงเอาดีๆอยู่ๆก็เหมือนวันคริสต์มาสเราเนี่ยจะมีการปรุงส่วนผสมของปลาคือง่ายมากจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันฮะบีทรูทพระเอกของเรา
0: คุณเอาไปทำอะไรมา
1: อย่างแรกคือเราก็จะเอาตัวของบีทรูทเนี่ยไปทำความสะอาดทุกอย่างก่อนใช้ส่วนหัวครับไปปั่นรวมกับน้ำจากนั้นน่ะใส่ตัวของกระชอนแล้วก็
0: กรองออกมาเหมือนพวกคั้นน้ำใบเตยอะไรพวกน
1: ี้ใช่ซึ่งการกรองเนี่ยให้กรองแบบสั้นๆเพราะถ้ากรองยา

0: าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่
1: มากนะครับกลับไปกินปลาทูนึ่งเมื่อสักครู่ดีกว่าความเค็มใกล้เคียงกันมากอร่อยจริง
2: อร่อยจริงเราเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะทําให้คุณใหญ่ชิมด้วย
1: ได้ค่ะ
2: อันนี้ของคุณจบแล้ว
1: ของปลาจบแล้วค่ะ
2: มาถึงของผมบ้าง
1: ได้ค่ะพี
2: ่อยู่ช่วยไหม
1: อยู่ช่วยสิคะ
2: อย่าเลย
1: อย่าบอกให้ฉันเลือกเลย
2: อยู่ๆๆๆมาถึงอาหารของ

0: พี่บ้างฟาโรพี่จะเอาเมี่ยงคำมาทำเป็นข้าวผัด
1: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราเจอเมี่ยงคำเป็นไอศกรีมก็ว่าตกใจแล้วมาเป็นข้าวผัดเหรอฮะ
0: ใช่ใส่ลงไปทอดกุ้งแห้งให้กรอบหอมๆแบบนี้มันจะกรอบเหมือนกินเบคอนเลยคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวลองดู
1: มีความกรุบกรุบ
0: พอกุ้งแห้งเริ่มกรอบเริ่มหอมแล้วตามด้วยหอมแดงตามด้วยพริกขี้หนูเหมือนกะเพราให้มีรสเผ็ดร้อนใส่ทิ้งหรือว่าเครื่องแม่คาราบาลอันนึงให้มีกลิ่นและรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นนะครับผมหอมไหมได้กินเลยนะ
1: หอมทะลุแมสเลยค่ะพี่
0: ขนาดใส่แมสยังหอมอยู่ทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างนึงให้ปรุงรสลงไปตอนนี้เลยน้ำปลาใส่ลงไปที่กระทะไม่ต้องเยอะนะครับผม
1: ชอบ
0: มันจะหอมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาให้มันหอมแบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปวันนี้เลือกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ของที่นี่มาหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยและที่เด็ดของมันคือเมี่ยงคำมันไม่ได้หมดแค่เครื่องที่ใส่ลงไปผัดมันจะอร่อยตรงความกรุบกรอบแบบนี้เหมือนอาหารใต้เขาก็จะใช้มะพร้าวคั่วเสริมถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เม็ดมะม่วงอย่าพานเอาลงรอบๆก็ได้แล้วก็มะนาวในแบบของเมี่ยงคำหลังจากนั้นก็ตัดรสด้วยไข่เค็มสักเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เดาออกไหมคุณใหญ่ว่านี้คืออะไร
2: น่าจะเป็นบีทรูทหรือเปล่าคร
0: ับ ที่เขาเก็บมาและยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอย่าลืมเก็บ
1: ต้องค่ะ
0: เก็บตังค์ด้วย
2: ต้องทวงตังค์ก่อน
0: นะและอันนี้เขาผัดอันนี้พี่ลึกพี่ลั่นประหลาดมากคิดว่าเป็นข้าวผัดอะไรครับ
2: เหมือน
1: ดูจากอินกรีเดียนส่วนผสมส่วนประกอบต่าง
0: ๆเราไม่ฉลวยเราให้กินเลย
1: พอมามีไข่เค็มนิดนึงปุ๊บมันมีความเค็มเข้ามาประกอบอร่อยมันมีความหวานๆนัวๆบางอย่างที่มีความเป็นเมี่ยงคำเนาะแล้วแปลว่ากลิ่นสมุนไพรมันทำให้กลายเป็นเมี่ยงคำจริงๆขึ้นมาก
0: ลิ่นมันเหมือนเมี่ยงคำแต่กินแล้วมันก็เป็นข้าวผัดผมว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่คือพอกินอ่ะโดนกุ้งกับเค็มโดนมะนาวกับเปรี้ยวโดนพริกกับเผ็ดโดนขิงก็แบบเผ็ดร้อนคือทุกคำมันไม่ใช่รสเดิมอ่ะมันแปลกดีนะ
2: มันเปลี่ยนประสบการณ์กินข้าวผัดไปเลยครับ
0: แล้วก็นี่กินคู่กับผักสดแบบนี้ของที่นี่เสร็จแล้วถ้ารู้สึกว่ากินไปโดนพริกแล้วเผ็ดก็ต้องแก้ด้วยอะไรครับผม
1: ก็ต้องแก้ด้วยการ
0: กินน้ำ
1: กินน้ำมันเองถูกไหมครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งเราจะขอน้ำเปล่าทางทีมงานมาสักหนึ่งขวดแล้วกันในการได้สั่ง
0: ว่าแล้วน้ำบิดรูดออกมาทำไมล่ะครับผม
1: เอาวางให้สวยๆค่ะเขาชอบสีเฉยๆเอาจริงๆเสียงกระเอือกของพี่เมื่อสักครู่เหมือนกระหายน้ำนะคะจริงๆเรารู้สึกว่าไม่มีเกลือดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: ถ้าปลาเปียกเป็นขอบแก้วเนี่ยเป็นน้ำตาลแทนได้ไหม
0: ไม่น่าจะเข้า
1: ไม่ต้องมีขอบแก้วอ่ะดีที่สุด
0: คุณผู้ชมคือการที่เราคิดอาหารจานใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์เสมอไปอย่างอันเนี้ยน้ำมันอร่อยแต่การใช้เกลือมันผิดพลาดเราก็บอกคุณผู้ชมตรง
1: ๆบอกกันตรง
0: ๆใช่เอาไปปรับใช้แต่อย่าไปใส่เกลือแค่นั้นเองเราอยากให้มันเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารแต่ส่วนวิธีหรือเทคนิคขั้นตอนหรือการปรุงมันจะแล้วแต่เลยครับแค่แบบให้ดูเราแล้วได้ไอเดียเนี่ยเราดีใจแล้ว
1: แค่นั้นก็พอ
0: ถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านวังน้ำดำนะครับก็จะได้ไอเดียใหม่ๆวันนี้เราเจออะไรแปลกๆเยอะนะตั้งแต่เรื่องของควาย
1: เอาง่ายๆพี่การโยนข้าวเนี่ยอะไรเจอมาก่อน
0: เนี่ยครับพวกนี้คือไอเดียใหม่ๆที่อยากให้คุณมาเที่ยวแล้วมาสัมผัสจริงๆแล้วหลายคนบอกไปเที่ยวชุมชนอุ๊ยเบื่อมีแต่กิจกรรมเดิมๆที่นี่ไม่ที่นี่ต่างแม้แต่อาหารก็ต่างมีความแบบเป็นอาหารคีโตเป็นอะไรที่แบบเป็นทันสมัยเข้ามา
1: ขึ้น
0: ใช่แล้วมันผสมผสานกันได้ลงตัวจริงวันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
0: ก็วันนี้ขอบคุณน้องฟาโรมากครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: และก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำอาหารไม่มีถูกผิดอยู่ที่ความคิดและจินตนาการครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้ละเพราะว่าวันนึงเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูกครับ
2: ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับโ
3: อ้ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
3: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
2: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้นะครับ
3: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้างค้อน
2: ใช่ครับอันเนี้ยที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยคว้างค้อนเลยเป็นสเต็ปต่อมาก็อยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทําคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
3: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
2: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนคว้างจักรเลย
3: ครับ
2: เราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
3: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างค้อนเนี่ยผมต้องฝึกหมุนนะครับ
2: ต้องฝึกหมุนครับเพราะว่ายืนคว้างเนี่ยมัน
3: ไม่ได้ระยะ
2: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นอาจจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
3: ซึ่งยากไหมครับ
2: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
3: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาคว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับคว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีแบบเส้นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่งมากขึ้นอะไรเงี้ย
2: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
3: เราเริ่มกันเลย
2: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทำมืออย่างนี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้แล้วมือหน่อยครับอีกสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์นี่ผมจะสอนจับอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าคว้างค้อนมันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือก็การบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
3: ขวาครับ
2: ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่นะใส่ฝั่งนี้ไงมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายโดยการเอามือซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็กำแล้วก็จับอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยชูอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนพอรู้สึกว่าค้อนมันตึงใช่ไหมครับลูกทุ่มมันตึงก็ถือว่าใช้ได้ละ
3: แล้วทำไมเราไม่ใส่ด้านขวาถ้าเราถนัดขวา
2: เพราะว่าหมุนจริงๆเนี่ยมันหมุนไปทางด้านซ้ายเราถนัดขวาเราต้องจับด้านซ้ายเพื่อจะได้ไปทางนี
3: ้
2: มันจะไปอย่างนี้ครับเวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอย่างนี
3: ้
2: จังหวะที่เราปล่อยลูกพุ่งออกไปเนี่ยเลยต้องทำให้จับด้านซ้ายเพื่อจังหวะปล่อยไปเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปจากมือเราได
3: ้ครับ
2: เพื่อลองดูใช่จับมือซ้ายแล้วก็มือนี่อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ลอง
3: อันนี้ห้อยไว้อย่างนี้หรือว่า
2: ใช่ครับจับไปเลยเดี๋ยวพอเราหมุนมันมีแรงเดี๋ยวมันจะลูกนี้มันจะตึงขึ้นมาเองใช่ครับย่อได้ใช่ใช่หมุนอีกหมุนไปให้ใช่ใช่ให้ลูกค้อนมันตรงใช่ครับถูกต้องโอเคใช้ได้เลยโอเค วันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
3: น่าจะต้อง
2: ก็ทำอย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆ
3: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
2: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
3: การหมุน
2: ของค้อนแล้วพอลูกมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
3: มันไม่ต้องเกรงจากแขนด้วยถูกไหม
2: ไม่ต้องครับแค่เกรงคอมัสเซิลเราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนเราไปใช่ครับใช่มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละ พยายามเข้าใจแรงของค้อนที่มันมีความตึงใช่ใช่มันมีความตึงที่เนี้ยมันจะมีสเต็ปหนึ่งคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการคว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึง2รอบ
3: ครับ
2: ก็โอเคแหละสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นครับ
3: ต่อไปก็
2: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุน2รอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้ เห็นครับยืนใช่ครับให้เท้าซ้ายล้ำกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปงี้ก่อนเราจะหมุนที่มันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: จังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม่ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อน9เดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
3: 1
2: ใช่ครับ1ก่อน1 2
3: 2
2: ใช่ครับแล้วก็3
3: 3
2: ใช
3: ่4
2: ไปต
3: ่อ5
2: ใช่ครับ
3: 6
2: โอเคเริ่มได้ละทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจับอุปกรณ์น่าจะได้ละเริ่มจับอันนี้ก่อนจับอุปกรณ์เหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ๆใช่ครับถูกต้องย่อๆหน่อยใช่ๆขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจับก้างกว้างมากใช่ครับใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุดปึ๊บ1สองใช่ครับใช้ได้ใช้ได้ครับ
3: มันถึงว่ารอบที่2มันต้องเปิดอันนี้แทนเหรอ
2: ใช่ครับเปิดส้นรอบที่2ต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบนึงอ่ะพี่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบนึงถูกต้องถูกต้องครับโอเคได้ละทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยอีกแต่ยังง่ายมากจังหวะปล่อยแล้วผม
3: เข้าใจแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
2: คล้องจักรเยอะ
3: คล้องจักรเยอะ
2: ใช่ๆเพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล้องคล้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะ entry
3: ไม่เหนื่อยนะมันแต่จริงเนี่ยมันมีความแบบหลายศาสตร์ของกีฬาผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ต์ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ต์ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแต่ก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบสองต้องยกรอบแรกยกส้นเท้ารอบสองเปลี่ยนมายกปลายเท้าเนี่ยมันแบบแอบงงนิดนึง
2: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนนะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
3: จังหวะปล่อย
2: วิธีใช่
3: ครับผม
2: ทีนี้เราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงก็ได้
3: วงในนู้นเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญของกีฬาคว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผิดหรือเราก็จะเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอออกเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนซ์ก็ได้ดูพี่เบนซ์เขาโชว์เบื้องต้นเนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนซ์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนซ์ต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
2: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายที่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
3: ตรงที่สุด
2: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
3: ่ครับ
2: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดู สามลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมพี่จะเปลี่ยนผมจะทำให้ดูว่ามันประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจังหวะสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกที่มันยาวขึ้นอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อยๆใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคุมยากนิดนึง
3: ได้คร
2: ับ ใช่ใ
3: ช่งั้นไปเราเริ่มกันเลยคร
2: ับ เริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเห็นจะเป็นนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างนี้ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
3: ใส่แล้วกัน
2: ใส่ถุงมือดีกว่าโอเคเหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนไปข้างหลังใช่ครับ
3: ขามันก็จะประมาณนี้ตรง
2: ยืนขาตรงปึ้ง
3: ปึ้ง
2: ใช่ครับ
3: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
2: เรายืนเต็มอยู่ครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายก็ขึ้นไป
3: แล้วก็ยกขาขาขวา
2: ไม่ต้องโยกครับ
3: โอเค
2: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
3: อุ้ย
2: นี่แหละครับที่ต้องระวัง
3: อันตรายจริง
2: ใช่ครับ
3: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยได้ตรงไม่เลยอันตรายกว่าคว้างจักเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
2: ทีนี้มันจะมีจุดพอยต์ง่ายๆคือเราคว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเราม ันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
3: แล้วมันต้องเก่งไหมครับพอถึง
2: ตอนพอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
3: ไม่งั้นมันก็จะ
2: ใช่มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็ตัวเราก็จะกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช่งั้นแหละครับปึ๊บผมจะอธิบายมันคล้ายๆจังหวะตีกอล์ฟ
3: อ๋อโอเค
2: จังหวะตีกอล์ฟตีปั้ง

0: ช่แล้วก็เซตหลังอย่างงี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
1: ต้องเกรงตอนนี
0: ้ใช่ๆๆใช
1: ่
0: ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับปิกอปใช่
1: โอเค
0: ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าไปนิดทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
1: ลองหมุน
0: ได้ครับชูไปใช่ครับใช่ครับระวังหลังนิดนึง
2: เกรงด้วย
0: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปทางนี้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
1: ทำไมไม่มั่นคง
0: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปึ๊บเอามาช้าก่อนได้ช้าก่อนปึ๊บใช่ปั๊บต่อท้ายขึ้นใช่ครับให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
1: ้
0: อย่าให้ไหลไปถึงหลัง
1: โอเค
0: ใช่ครับใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับใช่ครับพักสักหน่อยครับ
1: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่าใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์พอทำได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
0: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้แบบว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างนี้ครับถูกต้องแล้วเริ่มอย่างนี้ช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกระชากแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่แค่หมุนไปตามรอ
1: บ
0: ที่เราหมุนมาแค่นั้นเองใช่ครับนี่ทิศทางเนี่ยทิศทางการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวได้ความชำนาญในการปล่อยนิดนึงใช่ครับ
1: ตะกี้
0: ใช่ให้พอจังหวะเนี่ยระวังแรงมันถึงหลังให้เวลาถึง
1: แต่พอเขาจะแบบปึ๊บ
0: ป่าเล็กบล็อกไว้ใช่มันจะแรงจะไม่ถึงหลัง
1: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้ครับ
0: ได้เลยครับได้เลยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล
1: ้
0: ว
1: โอเคครับ
0: ถือว่าปลอดภัยแล้วในการที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลการออกแรงค่อนข้างยากการออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอดอยากจะลองลูกนี้หรืออยากจะลองลูกจริง
1: ลูกนี้แล้วกันลูกจริงมันต้องฝึกก่อนนะ
0: ใช่
1: เอาลูกนี้ดีกว่าครับ
0: ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเค
1: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักหนึ่งจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้แล้วก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบเริ่มเบี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเวียงแบบหมุน1รอบดูซึ่งพอทําได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เบนตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้พี่เบนโชว์สักทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไง
0: ได้
1: เผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้น
0: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคครับลูกพี่เบนนี่กี่โลครับอันนี
0: ้นี่6 กิโลครับ
1: 6 กิโลของผม1 โลมาดูกันนะครับ

0: ก่อนด้วย
1: ใช่มีสวิงด้วยแต่เฉพาะสวิงค่อนข้างยาก
0: นั่นคือเป็นการเพิ่มแรงให้เรา
1: ใช่เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะไปรอบแรกได้เร็วและแรงขึ้น
0: ก็เลยได้เลยครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
0: 6ลูก

ะโลกแรกลองก่อนลองก่อน

0: หมดทั้งสองรอบไหม
1: ลองสองรอบเพื่อจะมีแรงเยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่หรือสวิงก็ได้รอบแรกช้าๆรอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดี
1: กว่าสองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไปนะ
0: ใช่รอบเดียวไกลกว่าร
1: อบที่สี่นะครับ
0: ขึ้นครับขึ้น2เมตร3เมตรนะ
1: ด
0: ี
1: ข
0: ึ้
1: น
0: ดีขึ้นคร
1: ับ ต่อไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ
0: โอ้ขึ้นนะ
1: เดี่ยว
0: ใช่ออกแรงให้ตรง
1: รอบสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ขึ้น
1: เยอะรอบสุดท้ายน่าจะปล่อยเลยน่าจะโอเค
0: ถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันด้วยนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ
1: มาวัดกันครับได้เท่าไหร่
0: 19.51 เมตร
1: น้อยกว่านั้นอีก
0: น้อยกว่าจากแต่ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้แล้ว
1: แต่นี้ยากกว่าเยอะเลยหมายถึงว่าคืออย่างพอกจังมันยังแบบ
0: แต่ว่าเรายืนขว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมฟังคอน
0: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยมีเวลาแค
1: ่สั้นๆ
0: มีเวลาเยอะกว่านี้ก็อยากจะทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน
1: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่ต้อง
0: ก็ประมาณสัก2อาทิตย์ต่อเนื่อง2อาทิตย์เพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลฟิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทร
1: เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไรพวกน
0: ี้ครับ
1: ไม่ค่อยอยู่ไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างพี่เบนครับหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาขว้างค้อนเนี่ย
0: เป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาขว้างค้อนแต่ก่อนเป็นนักบาสเพราะเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากจะมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเขาชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่ใช้ในการหมุนเนี่ย4รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกครับมันมีเสน่ห์ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับ
1: อย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเยอะไหมครับ
0: ถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่
1: เป็นกลุ่มเฉพาะมาก
0: ๆเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬาเยาวชนนี่ก็มีแข่งกีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับผมมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เล่นน้อยมากๆ
1: ม
0: ัน
1: เป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจำกัด
0: ใช่ไห
1: มม
0: ัน
1: ไม่ได้สามารถขยับไปได้
0: เรื่องอุปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆจริงก็คนต้องใจรักจริงถึงจะเล่นได้มันต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควร
1: ถ้าพูดในผลงานของตัวเองอย่างพี่เบนเพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เรามีเป้าหมายต่อไปไหมครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือยังไงต่อ
0: ตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สำคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่เราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราคว้างอยู่65ใช่ไหมครับถ้าสมมติเราคว้างได้70

0: แต่เราภูมิใจนะตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันสถิติมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เราทําได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเราตั้งสถิติแล้วเราทําไปเรื่อยๆดีกว่าสมมุติเราตั้งไว้ปีนี้70เราก็ทําให้มันถึง70ถ้าไม่ถึงระหว่างทางก็ไม่ต้องสนใจมันใครแข่งกับตัวเองครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากําหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ครับ
1: อย่างกีฬาคว้างค้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนซ์เลยถูกมั้ย
0: ใช่ครับ
1: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
0: ต้องเกริ่นไปก่อนตอนป .6 สูง170กว่าแล้วครับใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬานะผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนนึงแหละก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสัมพันธ์ในตัวเองสักเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเค้าเห็นผมแล้วก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเค้าจะมีส่งบาสจริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทําปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.33ชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมายของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นรุ่นเด็กครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นคว้างจักรมั้ยหายใจผมว่าจะไปเล่นทําไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่นะก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นโค้ชผมที่เป็นบาสเขาบอกว่าลองไปดูสิไปเสริมความแข็งแรงหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาเห็นแววแล้วว่าหุ้ยออกแรงได้ดีตัวใหญ่มาซ้อมมาเรื่อยก็ติดลมมาเรื่อยครับที่บอกไปทีแรกคือว่า
1: ค่อย
0: ใช่พอเราเริ่มหมุนรอบนึงได้แล้วปึ้งมันไกลขึ้นเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้นี่หว่าเริ่มเปลี่ยนเป็น2รอบเฮ้ยมันไกลขึ้นนี่มันก็ติดลมมาเรื่อยเลยผมใช้เวลาในการซ้อมประมาณสัก7เดือนผมติดทีมชาติเลยใช่ใช่มายด์เซตเราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ม
1: ี
0: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทําไว้นะคร
1: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
1: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกําลังใจให้ทําเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว้
0: 70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทําได้67เมตรแล้ว
1: โอ้
0: ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
1: โอ้
0: ใช่นะเป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
1: เราอัปเดต70เมตรนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจมากๆเนี้ยพอได้มารู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน4เกมมาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทํายังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสําคัญสําหรับเขามันคือการทําลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คําตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีกมายด์เซตนึงอีกทัศนคตินึงที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ตแหละว่าวันนึงก็จะมีแบบพื้นที่สําหรับกีฬาคว้างค้อนมากขึ้นให้คนทั่วๆไปที่แบบสนใจหรือเพิ่งรู้จักอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ลองเผื่อว่ามันจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นรวมไปถึงว่ามีคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มากขึ้นเพราะอย่างที่พี่เบนบอกว่าณวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่มากๆก็หวังว่าแบบวันนึงเราจะเห็นซีนของกีฬาคว้างค้อนเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้รับการพูดถึงมากขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาคว้างค้อนทุกๆคนครับผม

้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ

0: ไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใ
0: ช่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอ
1: ัน
0: นี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอ่ะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตันๆ
0: แล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี
0: ้
1: แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกเหมือน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยห
0: ั
1: วเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ย
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี
0: ้คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้
0: แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท
1: ่
0: าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากก็กินไม่ค่อยสนใจ อ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้ว
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห
0: ็
1: นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะร
0: ุ
1: ่นสมัยนู้นละคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจล่ะ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆ เห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
0: เราให้ดินมันออกหัวจะติดตามอำเภอจามท่านโอภาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝานจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเพราะเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
4: ่ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่หนักโอเคนี่ค่ะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะติ๊กโอเค

0: ากดินประมาณ3โล1 2 3ใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวใกล้แล้วมาแล้ว
1: ไหนชิบแผงเลย
0: เขย่าเขย่าเฮ้ยมาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
2: 1
0: 2มันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่ยุ้ยคือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
2: ใช่
0: โอ้
3: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
2: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
2: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
2: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
2: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ
2: ่ใหญ
0: ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
4: ใช่
0: ไหมเอาไปกินค่ะ
4: ก
0: ิน
4: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
4: อันนี้ยังโตได้อย
0: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
4: ใช่คร
0: ับอันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ตายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเซียนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานหวานแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
0: มีดินดิ๊ดๆเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้แป้งมันเยอะมากเลยก
2: ิน
0: แล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
2: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
2: ะ
0: คูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะคือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
2: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จุ๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะอำเภอ จารย์วันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
2: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
2: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
2: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
2: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
2: ใช่
0: แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
2: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
2: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลยมีจะใช่
0: สับ
2: ใช่สับแล้วก็ฝันเหมือนมะละกอใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะเสี้ยนแบบเยอะมาก
2: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ค
2: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
0: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
2: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บบอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
2: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
2: ใช่
0: เนา
2: ะ
0: โอเคก็ติมสุกยากจริง
2: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ใช่
0: พูดนานเหมือนกันเน
2: า
0: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
2: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
2: แคกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
2: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
2: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
2: ค่ะ
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
2: ั้
0: น
2: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
2: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
0: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ

0: ลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใหญ่สูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
0: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
0: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งแห้งหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคู่เนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
2: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: เป็นใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเตาเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขอทีขอทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังข้างแรงค่ะและในส่วนของพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะคะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้โดยยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กรกฎาคมนี้ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่3

กฎาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมบริเวณภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลยเราจะไปไหนกันดีล่ะดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
2: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
1: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
1: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
1: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
1: ฟูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะเราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างมันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิเอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้วเย้ประตูมิติเปิดออกแล้วเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
6: า
1: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดิรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู่
1: พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว้าย
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเพี้ยวการเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้

0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
2: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
1: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
1: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
1: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
1: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์

www.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว่างออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาท

0: เธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเอง

0: ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: น่
0: ะฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: นะทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณโอเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะนี่มีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็กินเวลาพอสมควรเลยนะทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้

0: นี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
1: 10
0: นาท
1: ี
0: เท่านั้นแล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
1: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
0: รวดเร็วมากๆ
1: เร็วมากๆสำหรับงานทาสีเหล็ก
0: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต้
1: เ
0: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
1: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
0: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
1: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
0: แบบเดิม
1: ดำด้าน
0: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะคนนี
1: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
0: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
1: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
0: มาถึงกลิ้ง
1: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
0: กลิ้งกลิ้งกลิ้ง
1: นะครับ
0: แปรงกลิ้ง
1: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
0: เ
1: ราใช้ทินเนอร์
0: เราผสมเอง
1: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
0: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนเสมอ
1: ครับจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำ
0: ใช่แล้ว
1: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
0: เตรียมการนี่เนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
1: ี่
0: ย
1: เหมือนแทบไม่ต้องขนแล้วอะ
0: ขนซะหน่อยเขา
1: แนะนำมาแนะนำมาโอ้คลิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
0: เสร
1: ็
0: จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
1: ้
0: ผสมนิดนึง
1: เพราะผมเมื่ออากาศร้อนจริง
0: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
1: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดา
0: ที่ฝาแห้งแล้วค
1: ่ะแห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
0: โอเคโอ้
1: แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
0: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยังนี่คือยังไม่ค่อย
1: ยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะในเหล็กดำกาวานไนซ
0: ์
1: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
0: ไม้ได้หมด
1: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกบ้านเนี่ย
0: ค
1: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
0: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
1: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
0: ได้แล้วค่ะน้องเต
1: ้โอเคครับผมครับ
0: ไป
1: ไหมทากัน
0: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่น้องเต
1: ้
0: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
1: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
0: ียก
1: ว
0: ่า
1: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
0: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
1: เขียวเข้ม
0: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามตาแบบนี
1: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
0: ทองสวิสนะคะ
1: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
0: สีขาวสีเหลืองสีแดง
1: ก็นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
0: ่สว่าง
1: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
0: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
0: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
1: ครับผม
0: มาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
1: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
0: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
1: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็ก ก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกบูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
0: ่ค่ะ
1: แต่แดงในทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมันอ่ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
0: อ
1: ่ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
0: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
1: เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
0: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็จะ
1: มันก็จะเห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดนึงที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
2: ใช่
1: ฮะซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมองจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
1: ู
0: ด้วยนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมด
1: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
0: เลือกได
1: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น2 in 1ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
0: ใช่แล้วก็
1: น
0: ะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
1: ทาง่าย
0: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
1: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
0: จะบอก3ท่าน
1: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
0: ่
1: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: สวัสดีครับอุ
1: ปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
0: ใช่แล้ว
3: น้องบางแก้ว
1: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
0: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
1: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยครับพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
1: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
0: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
1: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้องๆ
3: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
1: ่กงแหละ
0: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขังแ
1: ต่
0: ว
1: ่
0: าเป็นกงที่ใหญ่หน่อยให้เขาได้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
1: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
1: 80x80เลย
3: ใช่
1: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดน
1: ึงที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
1: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83x24 2m40x80
3: ถูกต้องครับ
1: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
1: บ้านแถว
3: ใช่ครับ
0: อยู่ห้องแถวกันเน
1: า
0: ะ
1: เอาวงหมา
0: เขามี3ตัวเลยเหรอคะ
3: สามตัวเลย
1: สามตัวก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
1: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปแล้วคือจะทำเป็น
0: รวมกัน
1: บ้านแถว
3: ใช่
1: แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1.2 นิ้วแล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
1: ดัง
3: น
1: ั้
3: น
1: ไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
1: ครับ
3: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
1: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
3: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
1: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลัก
3: ใช่ครับ
1: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
3: ถูกต้อง
2: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
3: ใช่
2: นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
3: ถูกต้องครับจะเป็นสกิลหลักเลย
2: ซึ่ง

0: จะเห็นว่าการตัดแบบนี้มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
1: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
1: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมดโดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
1: ถูกต้อง
2: มันก็จะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก็คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
1: ใช่
0: ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
1: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
2: มันก็จะไม่ค่อยเออร์เรอร์
0: ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
1: ใช่
2: ใช
0: ่ดีมันไม่เพี้ยน
1: ครับ
0: เออโอเคตั้งจิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
1: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
1: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
1: ตั้ง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
1: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
1: ใช่
2: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
1: ้ใช่ใช่
0: ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
1: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่านี่เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
1: นี่เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
1: ใช่
0: ไหมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยเหนียว
1: ครับ อันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: โคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ฟันขาดฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
1: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนกลางวันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: เป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน
0: ่
1: ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่ต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกสำหรับถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ถ่ายแบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้แหกคุกอ่ะโอเ
2: ค
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
1: ค
0: ุ้มตรงนี้
2: ด้านหน้าของเราทั้ง
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดี่ยว
1: ใช่ครับ
0: ผมบอกไม่ให้เรียกกรงขังเดี่ยวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะอะไรแห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่แต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
1: ้ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: โอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโครงแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป้เก็บหัวสกรูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกรูยึดเราก็ต้องมามีโป้หัวสกรูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กนะครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะครับ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ทีวี
2: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกละเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืช เป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนโยนวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับคืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยวนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

0: มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับ
1: ได้ทั้งปีเหนือกลางอีสานใต้เช็คอิน

0: ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดี
1: สบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที
0: ่มาถึงอีกที่นึงครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมายนต์ของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวรพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวรพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจูราสสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
2: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้
0: นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
2: เจอแล้ว
0: นี่ไงหูหอยหินครับ150ล้านปีโอ้โหเยอะมาก

0: ในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจูราสสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณหำบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผากระส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไกด์ได้แล้วไปครับไกด์
1: ได้ค่ะ
0: ยุบุญได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนัลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแล

0: แปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วเขาปาดควนมันต้องจับอย่างนี
2: ้เออ
1: ปาดควนมันบัดนี
2: ้ปาด
1: นี
2: ่ฮะน้ำต่ำ
1: นั่นเอามีดปาดควนมันยายมันถือเครื่อมันเด้อ
2: พี่บ
1: ่จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
2: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะฮะผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูพานน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูพานน้อยครับภูพานน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูพานน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยอะเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอเทียบลายก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับอุ้ยสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: พบกับเอมี่

คนเนี่ยกำลังใจจดใจจ่อกับการจะได้เป็นเฟรชชี่หน้าใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เนี่ยเอมี่ก็เลยมีคำแนะนำแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมาบอกให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวในการเป็นเฟรชชี่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือชุดนักศึกษาของเรานั่นเองค่ะชุดนักศึกษาเนี่ยนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเราเนี่ยก็จะมี2ประเภทด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือชุดพิธีการค่ะซึ่งชุดพิธีการเนี่ยนะคะทางมหาลัยเนี่ยก็จะให้ใส่อย่างเช่นวันครูวันปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาชายเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วก็เน็กไทสีกรมค่ะซึ่งมีจะมีตามหาวิทยาลัยนะคะเข็มขัดสีดำแล้วก็หัวเข็มขัดเป็นสีทองที่เป็นตามหาวิทยาลัยค่ะกับกางเกงขายาวสีดำนะคะเป็นทรงสุภาพค่ะกับรองเท้าผู้ชายที่เป็นหุ้มส้นไม่มีลวดลายค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะเหมือนชุดนักศึกษาทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีเป็นโบค่ะเป็นโบน่ารักสีกรมเหมือนกันค่ะแล้วก็จะติดเข็มนะคะที่อกด้านขวาค่ะเข็มขัดเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ำตาลแล้วก็หัวเข็มขัดเหมือนกับของผู้ชายค่ะกระโปรงเนี่ยจะเป็นทรงสอบสีกรมนะคะยาวคลุมขาวแล้วก็รองเท้าจะต้องสุภาพเหมือนกันค่ะก็คือเป็นสีดำหุ้มส้นแล้วก็จะต้องมีส้นสักประมาณนิ้วครึ่งถึง3นิ้วค่ะค่ะแล้วก็เครื่องแบบอย่างที่2นะคะก็จะเป็นชุดนักศึกษาที่เราเนี่ยใส่ไปเรียนในวันธรรมดาค่ะผู้ชายนะคะก็จะยังเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่มีเน็คไทแล้วรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเบื่อรองเท้าพิธีการที่ต้องเป็นสีดำเรียบๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องเป็นหุ้มส้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะใส่สีแบบว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังดูคูลๆค่ะสำหรับชุดของผู้หญิงนะคะก็จะคล้ายๆพิธีการเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวนะคะแต่ว่าก็จะไม่มีโบแต่ว่ายังมีเข็มเหมือนเดิมแล้วก็เข็มขัดสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะส่วนรองเท้าเนี่ยถ้าไม่ชอบคัชชูหรือว่าไม่อยากใส่แบบที่

าจจะใส่เป็นผ้าใบก็ได้แต่ว่าก็ยังเน้นเหมือนเดิมค่ะว่าต้องหุ้มส้นนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ให้ขึ้นตึกเรียนได้นะคะคำแนะนำข้อที่2ค่ะการเข้าหารุ่นพี่แล้วก็ตีซีเพื่อนใหม่ๆค่ะเมื่อเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือการตีซีรุ่นพี่เอาไว้ค่ะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเต็มใจให้คำแนะนำเราแน่นอนค่ะและอีกคนนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนใหม่ของเรานั่นเองค่ะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปแล้วก็พยายามยิ้มแย้มทักทายเพื่อนใหม่เอาไว้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนใหม่เนี่ยเราก็จะได้พากันเรียนพากันทำกิจกรรมนะคะเฟรชชี่ของเราเนี่ยก็จะได้เป็นปีที่มีความสุขมากที่สุดเลยค่ะและข้อที่3ค่ะก็คือคำแนะนำในเรื่องการบาลานซ์ชีวิตแล้วก็กิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าจะสามารถสอนอะไรได้มากมายทั้งทักษะทั้งด้านสังคมนะคะการทำงานร่วมกันกับเพื่อนเพิ่มความสามัคคีค่ะแต่ว่าทำกิจกรรมเนี่ยก็อย่าลืมเข้าเรียนนะคะเพราะว่าเรียนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันค่ะถ้าน้องๆเรียนเล่นๆแบบไม่ตั้งใจรู้ตัวอีกทีกำลังจะสอบแล้วเนี่ยไม่ได้นะคะน้องๆจะติด F เอานะคะคุณพ่อคุณแม่จะไม่ปลื้มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ขอแนะนำให้น้องๆเนี่ยรู้จักบาลานซ์ระหว่างกิจกรรมกับการเรียนให้ดีค่ะอย่างเช่นถ้าใครรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องไปซ้อมเชียร์ซ้อมกีฬานะคะหรือว่าต้องไปทำคัตเอาท์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะอ่านหนังสือก่อนสอบเป็นเวลาเนิ่นๆนะคะอย่าง 2-3 สัปดาห์ค่ะแล้วก็คอยทบทวนเรื่อยๆนะคะตามในห้องหรือถ้าใครเนี่ยต้องโดดออกมาจริงๆไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยก็อาจจะขอให้เพื่อนเนี่ยอัดเสียงหรือว่าให้เพื่อนมาติวทีหลังได้ค่ะเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้ตามทันแล้วก็สอบออกมาได้คะแนนดีพร้อมกับได้ทำกิจกรรมไปด้วยค่ะและนี่ก็คือ3เคล็ดไม่ลับสำหรับการเป็นเฟรชชี่มือโปรค่ะและกลับมาพบกับเอมี่กับรายการฮิปสไตล์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการในกรณีของการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนำคดีประเภทนี้มาฟ้องที่ศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้ากูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้ว

ในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ไป
1: โธ่
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: วันนี้พามาที่ไหนครับคุณสแตม
0: มองไปที่เนี่ย
1: ฮะพาหุรัต
0: พาหุรัต
1: ใช่ย่านชุมชนของชาวอินเดียเก่าแก
0: ่ถูกต้อง
1: แหมอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรขายกันบ้างข้างใน
0: โอ้โหเดี๋ยวพาไปเลย Little India พาหุรัต
1: ได้ๆนำเลยครับ
2: Little India ชื่อที่ใช้เรียกชุมชนอินเดียในย่านพาหุรัตที่ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณวัดครุฑวาราศีครุสิงสภาศาสนสถานของชาวไทยซิกเป็นแหล่งขายผ้าตัดอุปกรณ์ตัดเย็บรวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารพัด
1: โดยเฉพาะสารีเครื่องแต่งกายของสตรีชาวอินเดียรว

0: ไปถึงเครื่องประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบอินเดียเทวรูปองค์เทพเครื่องเทศต่างๆและอาหารจัดเป็นย่านการค้าที่มีสีสันมีชีวิตชีวาบ่งบอกและสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
1: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ราเย่หรือพี่ราชันนะครับของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อยากจะทราบที่มาของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไร
2: ร้านมาม่าเรสอร์ทได้ชื่อมาจากของคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตอน20กว่าปีช่วงนั้นมาเที่ยวเล่นเฉยๆ
1: ตั้งใจมาเที่ยวอย่างเดียว
3: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับ
2: พอมาได้ 3-4 ครั้งก็เลยมาตั้งรกรากก็เปิดร้านอาหารแรกแล้วก็มาทำอาหารขายเองทำเองขายเอง
1: ที่ตรงนี้เลย
2: ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทำไปได้สักระยะก็พอลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ขยายร้านจ้างพ่อครัวมาจากอินเดียก็ผ่านไปหลายๆปีก็เรียกภรรยาให้มาอยู่ด้วย
3: ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
2: ก็ที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ลูกก็เริ่มโตขึ้นก็ให้ลูกมาช่วย
3: แล้วร้านแรกเริ่มเดิมทีใช้ชื่อนี้หรือเปล่าคร
2: ับ ใช้ชื่อนี้เลยครับ
1: ชื่อมาม่า
2: เรสอร์ท
1: มาม่านี่แปลว่าอะไรครับ
2: มาม่าในภาษาอินเดียแปลว่าเป็นน้องชายของแม่หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้ครับเราชื่อมาม่าที่ได้มาก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ระแวกนี้เหมือนกับได้คุณมาม่าเขาได้เกื้อหนุนช่วยเหลืออ
3: ๋อช่วยเหลือ
2: หลายๆคนที่ตอนที่มาแล้วเดือดร้อนหรือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็เรียกคุณมาม่าเป็นมาม่าโดย
1: คุณมาม่าคือคุณพ่อของพี่ไรเ
2: ย่ใช่แล้วครับ
3: ก็เคารพกันเป็นเหมือน
2: นับถือ
3: เป็นญาติพี่น้อง
2: นับถือเฉยๆก็ไม่รู้จักกันก็นับถือเรียกกันก็ให้ความช่วยเหลือกันมาทุกคน
1: แล้วก็อาหารอินเดียนะครับมีอยู่หลายอินเดียกว้างใหญ่มากมีหลายภูมิภาคเน
2: ี่
1: ยอาหารก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
2: ก็ตอนเหนือนอร์ทอินเดียก็จะเป็นตอนเหนือของอินเดียตอนใต้ก็จะเป็นตอนใต้แล้วก็มีอาหารภาคกลาง
1: ก็รสชาติแตกต่างกัน
2: ครับรสชาติแตกต่างกันครับรสชาติของตอนเหนือของอินเดียก็จะรสจัดนิดนึงส่วนตอนใต้ก็จะกินหันไปทานข้าวทานข้าวจะเยอะหน่อยแกงถั่วเยอะหน่อย
1: รสจะอ่อนกว่า
2: อ่อนกว่าด้วยครับ
1: แล้วส่วนทางเหนือนี่จะเป็นกินแป้ง
2: กินแป้งครับและเน้นไปทางแป้งเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไก่บ้างแพะบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งที่เป็นมังสวิรัติด้วย
2: ใช่ครับ
1: มี2แบบ
2: มีทั้ง2แบบเลย
1: ซึ่งที่ร้านมาม่าเรสอร์ทก็มีทั้ง2แบบ
2: มีทั้ง2แบบเหมือนกันครับ
3: แล้วผมเห็นว่าทั้งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเครื่องเทศเครื่องแกงที่ใส่จะคล้ายๆกันแล้วใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ครับพวกมังสวิรัติ
2: ก็จะเป็นชีสนมชีสที่ทำมาจากนม 100% เลยนมจะเป็นนมวัวส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้นมวัวในเมืองไทยก็มีเยอะ
3: คร
2: ับ แล้วก็ในการวิธีในการทำชีสก็ปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วครับเอานมมาใส่ขเรียกมะนาวหรือว่าอะไรพวกนี้ห้ามบีบให้มันเป็นชีสทำ1วันวันที่2ก็จะได้กินชีสกันแล้ว
3: มีชีสมีผักมีมันฝรั่งในพวกนี้ใช่มั้ย
2: ใช่ครับในการทำชีสในการทำอาหารเจอาหารมังสวิรัติ
3: เมนูแนะนำนี
1: ่พูดถึงว่าเป็นพอใช้ชีสเป็นหลักในการทำอาหารเป็นแกงแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: เรามีเมนูอะไรแนะนำได้ไหมครับ
2: มีหลายเมนูเลยครับในอาหารอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอดผักทอดอาหารเจก็จะเป็นพวกปานีรัสัญญาปานีมักคานี
1: ซึ่งใช้ชีสเป็นหลักใช่ไหม
2: ชีสเป็นหลักเลยครับ
1: อยากเห็นอยากจะให้ท่านกับเรานี้
3: อยากอธิบายให้ฟัง
1: รู้วิธีการทำ
3: ทำยังไง
2: วิธีการทำก็คือการเอาชีสมาตีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแผ่นแป้งแผ่นแล้วก็เอาเครื่องเทศที่ผัดพร้อมกับชีสมาใส่แล้วก็ม้วนให้มันเป็นโรลก็คือม้วนให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆปอเปี๊ยะแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็พร้อมและหลังจากนั้นก็ไปทําเครื่องแกงของพานีราซันเยอีกทีการทําเครื่องแกงของพานีราซันเยก็คือเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาทุบให้มันละเอียดเหมือนกับคล้ายๆเป็นแป้งอีกที
3: ทําให้เป็นผงเลย
2: ทําให้เป็นผงแล้วก็มาผัดคู่กับเครื่องเทศของอินเดียใส่เนยนมใส่ครีมอินเดียแล้วก็มาผัดคู่กันเราทําให้มันความเข้มข้นขึ้นก็เพิ่มขึ้น เราพอผัดเสร็จก็เอาปลาดีที่เตรียมไว้แล้ว

0: มาวางจัดให้มันดีขึ้น
1: อ๋อคือเราเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ตำน่ะใส่ลงไปในเครื่องแกงเลย
0: ในเครื่องแกงพร้อมกับผัดกับเครื่องเทศที่มีไว
1: ้แล้วก็มาเทใส่ในภาชนะแล้วก็เอาชีสที่เราม้วนไว้นะ
0: เป็นม้วนเป็นโรลไว
1: ้เอามาวางข้าง
0: บนวางข้างบนแล้วก็จัดให้มันสวย
1: โอ้โหเห็นภาพแล้ว
2: เดี๋ยวต้องไปดูวิธีการทำแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวเชิญให้ในห้องครัวแล้วเรามาดูวิธีการทำ
2: ได้ครับ

0: าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้านี่พระเอกของเราวันนี
1: ้ชื่ออะไรนะ
0: ปาณีรัตนญา
1: ปาณีรัตนญา
0: เฮียงใจเย็นลาท่านผู้ชมก่อน
1: แม่ก่อนจะชิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ขอชิมก่อนละ
0: อ้าวลองชิมดูอร่อยไหม

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะ

ครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆรู้จักจระเข้กันไหมเอ่ยจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ค่ะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารและเราก็มักจะพบจระเข้อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนั่นก็เพราะว่าเจ้าจระเข้ชอบหาอาหารในน้ำกินเป็นหลักนั่นเองค่ะแต่วันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดจระเข้ในแบบที่น่ารักน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มจากการวาดดวงตาทั้งสองข้างกันก่อนเลยดีกว่าค่ะน้องๆต้องวาดวงกลมอันใหญ่ๆทั้งสองอันให้อยู่ใกล้กันนะคะและเขียนเลข8เข้าไปในวงกลมจากนั้นก็ระบายสีดำตรงพื้นที่ด้านนอกเลข8ให้เต็มดวงเลยค่ะเราก็จะได้ดวงตาสุดแบ๊วทั้งสองข้างมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวาดที่ลำตัวของจระเข้กันต่อเลยดีกว่าค่ะโดยน้องๆจะต้องลากเส้นโค้งให้เป็นคลื่นแบบนี้นะคะจากทางด้านซ้ายมือมาทางด้านขวามือแล้วตวัดเส้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วลากกลับลงมาอีกครั้งเพื่อทำให้เป็นหางจระเข้กันค่ะพอเราได้ส่วนหางของจระเข้เรียบร้อยก็ลากเส้นต่อลงมาเพื่อทำขาทั้งสองข้างจากนั้นก็ลากเส้นกลับขึ้นไปอีกทีค่ะให้ไปชนกับเส้นของลำตัวจระเข้ที่เราเริ่มวาดไว้ด้านบนแบบนี้นะคะและเติมขาอีกทั้งสองข้างพอได้ลำตัวของจระเข้มาเรียบร้อยก็ต้องมาตกแต่งให้สวยงามน่ารักแบ๊วๆค่ะด้วยการเริ่มเติมจมูกและเพิ่มเล็บอันแหลมคมเข้าไปที่เท้าทั้งสี่ข้างด้วยค่ะ

จากนั้นเราก็มาวาดที่ท้องของเจ้าจระเข้กันต่อนะคะโดยน้องๆจะต้องวาดครึ่งวงกลมเข้าไปในลำตัวของจระเข้แบบนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเพราะผิวหนังของเจ้าจระเข้เนี่ยมันจะมีลักษณะขรุขระเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเติมความเป็นหนามให้กับเจ้าจระเข้ตัวนี้กันค่ะโดยน้องๆ นะคะต้องวาดสามเหลี่ยมลงไปบนลำตัวแบบนี้

ันตอนต่อไปเรามาลงสีเจ้าจระเข้กันดีกว่าส่วนใหญ่จระเข้จะมีสีเขียวค่ะแบบนี้น้องๆก็เอาสีเขียวลงไประบายที่ลำตัวและที่ขาทั้งสีได้เลยค่ะ

ายสีลงไปที่ท้องของจระเข้กันก่อนดีกว่านะคะจากนั้นนะคะน้องๆก็เลือกสีที่น้องๆชอบค่ะลงที่ขาจระเข้ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นได้เลยนะคะสุดท้ายเราก็ระบายสีเหลืองลงไปบนหนามที่มีอยู่บนลำตัวของจระเข้หรือน้องๆชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีตามที่ชอบใจได้เลยนะคะ

แต่จระเข้ที่เราว่าเนี่ยมันน่ารักใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆไปเจอตัวจระเข้จริงๆเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้นะคะระวังจะเป็นอันตรายหรือถ้าน้องๆอยากจะเห็นจระเข้ตัวจริงๆนะคะแวะเข้าไปดูในรายการ Animal Speak ได้เลยค่ะ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับทอดพระเนตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแม่น้ำแซนและทอดพระเนตรเทศกาลราชภัสตราสู่สากลทุกท่านร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังประตูชัยโดยมีนางกาทรีนโวแซงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสและพลโทคริสตอฟเดอแซงชามาประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ทหารบรรเลงเพลงมาร์ชนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลามาอย่างหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสัมผัสพวงมาลาและทรงพระดำเนินกลับมาประทับที่จุดเดิมนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลาไปวางที่พื้นที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งมีเปลวไฟนิรันดร์จุดไว้ตลอดเวลาพลแตรเป่าแตรเพลงสดุดีทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในสมุดที่ระลึกพิธีวางพวงมาลาเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐหรือผู้นำต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละเพื่อชาติโอกาสนี้ประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกและรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลแนะนำคณะเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามแล้วส่งคำนับที่ฝังศพทหารนิรนามเป็นการเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาเวลา 11:07 เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานด้านหน้าศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนายเอมมานูเอลเกรกลัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสนางมาเรียเอลอารัสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางโอเดรปูลวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดอากราสส่งฟังการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนจากนายกเทศมนตรีกรุงปารีสกรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593เน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะส่งเสริมพลังงานสะอาดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาเกาะความร้อนในเมืองและพัฒนาระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นทอดพระเนตรแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสเมื่อปี2503และทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในแผ่นที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสำคัญในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างกรุงปารีสกับประเทศผู้มาเยือนแล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงปารีสโอกาสนี้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำเนาแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย
เวลา 11:35 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนายเอเลโอนอร์การัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศและนางโอเดรปลูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งลาบราโนล่องแม่น้ำแซนทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการและบำบัดน้ำในแม่น้ำแซนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงปารีสโดยน้ำเสียจากครัวเรือนธุรกิจและน้ำฝนจะส่งผ่านระบบท่อระบายน้ำรวมไปยังโรงบำบัดน้ำเสียหลัก6แห่งรอบกรุงปารีสก่อนผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพชีวภาพและเคมีเพื่อลดสารอินทรีย์สารอาหารรวมถึงสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำแต่เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำเป็นระบบรวมทำให้ช่วงฝนตกหนักน้ำบางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดกรุงปารีสได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งอุโมงค์กักเก็บน้ำใต้ดินอ่างเก็บน้ำชั่วคราวและระบบควบคุมการไหลของน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดและลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนโดยในช่วง 2-3 ทศวรรษกรุงปารีสได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแม่น้ำแซนส่งผลให้คุณภาพน้ำโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นระบบนิเวศของแม่น้ำเริ่มฟื้นตัวทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมและแนวทางที่อาศัยธรรมชาตินอกจากนี้ยังพัฒนาเครือข่ายทางน้ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยมีหน่วยงานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั่วประเทศสนับสนุนการพัฒนาโครงการขนส่งทางน้ำขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ำกับยุโรปตอนเหนือลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคโลจิสติกปัจจุบันสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในแม่น้ำแซนได้อีกครั้งส่วนนโยบายพัฒนาเมืองสีเขียวภายใต้วิสัยทัศน์กรีนปารีสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาถนนและพื้นที่สาธารณะบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียวทางเดินเท้าและช่องจักรยานพร้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพัฒนาป่าในเมืองเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมแนวคิด50 minute city ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ในระยะการเดินหรือขี่จักรยานเพียง15นาทีโดยเรือลาแปลนัวมาถึงท่าเรือปารีสยอสมารีนาเมื่อเวลา 12:28 น.เวลา 16:18 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งหรือ Musée des Arts Décoratifs ทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mose en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลแนะนำนางกราทีเปการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายลีโอเนลโซบาประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและกราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณบันไดทางขึ้นห้องนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องกาเลอรีนคริสตินและสตีเฟนเอชวาแมนทอดพระเนตรวิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่อง

แต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mos en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและ Musée des Arts Décoratifsเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยจะจัดไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569มีห้องจัดแสดงต่างๆได้แก่ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่เกือบสูญหายไปแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบลันแมงซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปรีแอร์บลันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทที่ประเทศไทยเมื่อปี2502นับเป็นจุดเริ่มต้นในการถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์และฉลองพระบาทจากผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งคัดเลือกและชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณวรีโดยทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์มาจัดแสดงรวมทั้งผลงานจากดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยงานปักไทยโดยช่างฝีมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานคร่ำและงานถมโดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและประณีตเวลา 19:15 นเสด็จออกณโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2560โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวลุอิสอาร์เบอร์ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองบารักครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายฮัสซันเชคโมฮัมหมัดประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียกรุงโมกาดิชูในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปี2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนราชนครินทร์หรือสอบนนำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสบรรคลายบรรพระราชสมภพ2เมษายน2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรกาศให้นายพระทิกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินดาวครั้งที่75ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่28มิถุนายน2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ

มผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่75สหสาขาวิชาปี2569จำนวน6คนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารนักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยด้วยเวลา 13:40 นเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมอินเซนฮาเลอร์ลินดาวเคาเตสเบตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมและกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวครั้งที่75เคาเตสเบตินาแบนาดอเทประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเนื่องจากปีนี้จัดงานเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ75ปีจึงเชิญนายฟรังก์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาร่วมในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถานอกจากนี้มีนายมาคุสเซเดอร์นายกรัฐมนตรีรัฐบาวาเรียดร.อัสทริสเซอร์ดาแบร์วิดดิงประธานคณะกรรมการมูลนิธิโนเบลราชอาณาจักรสวีเดนศาสตราจารย์ฮาร์ทมูธมิเชลสถาบันมักพลังเพื่อชีวฟิสิกส์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2531และนางโดโรเธียแบร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยเทคโนโลยีและอวกาศเยอรมนีร่วมกล่าวปาฐกถาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการเสวนาหัวข้อ Global Health Re-Illusion ผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายโฮเซ่มานูเอลบารุโซอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐโปรตุเกสและอดีตประธานคณะกรรมการยุโรปศาสตราจารย์ทาคารินคาริโกมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2566ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2565นายเฟรเดริกเจเรมเดลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2568ประเด็นของการเสวนาคือคำถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้หรือไม่ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นพ้องกันว่าในอนาคตประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนายเฟรเดริกเจเรมเดลเห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงการรักษาขณะที่ศาสตราจารย์คาทารินคาริโก้กล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะวัคซีน mRNA แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็วดังเช่นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันกล่าวว่าวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแต่ความท้าทายสำคัญยังอยู่ที่การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายของภาครัฐต้องนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวจัดการประชุมนี้ขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์และสหวิทยาการและจัดการประชุม6วันมีพิธีเปิดที่เมืองลินดาวในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมนาวในวันสุดท้ายการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่75ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569จึงจัดการประชุมยิ่งใหญ่เป็นพิเศษหัวข้อการประชุมสหวิทยาการเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลกว่า77คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า600คนเข้าร่วมในจำนวนนี้มีนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยจำนวน6คนคือนายพัชระบุญรัตน์ดร.พุทธิพงษ์พนานุสรดร.อภิสดาจุลกัทภะดร.อภิญญางอยผาลาดร.ทินพงษ์วงภักดีและดร.ณัฐพงษ์จันทิมณีการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวมีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการเมื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้จำนวนหนึ่งแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการส่งนักเรียนเข้าร่วมประชุมนี้ทรงพระราชดำริให้เริ่มตั้งแต่ปี2551
มีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมที่ส่งคัดเลือกเข้าร่วมการ

0: ชุมถึงปัจจุบันจำนวน99คนตามสาขาการประชุมในแต่ละปีสาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี29คนสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์23คนและสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การประชุมนี้มีความสำคัญต่อโลกในหลายด้านทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งพัฒนาเยาวชนและผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตส่วนประเทศไทยเป็นโอกาสดีของเยาวชนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคนและประเทศชาติสร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมใหม่มาแก้ปัญหาของประเทศนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและนักวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะรัฐมนตรีข้าราชการศาลทหารตำรวจมูลนิธิสมาคมชมรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ตามลำดับอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรในนามของรัฐบาลนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่สมาชิกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพบกพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพเรือพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพอากาศพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทย

นายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิแพทย์นาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนในเรืออากาศพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยคู่สมรสนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดีนาคพดุงรัตน์ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรดาพร้อมด้วยคณะครูผู้ช่วยศาสตราจารย์สันธนีผาสุกรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนางแสงเดือนประพันธ์กรรมการบริหารมูลนิธิราชวินิตมัธยมพร้อมด้วยคณะคณะผู้บริหารโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะครูผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรองประธานกรรมการมูลนิธิศรีสว่างควัฒน์ในพระอุปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ผู้บริหารและคณะสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานสายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์จำนวน6สถานีดังนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD สถานีโทรทัศน์ไทย PBS สถานีโทรทัศน์ไทย TV 4ช่อง3สถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงต่อมาทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่บูรณาการความรู้สู่การรักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรนอกจากนั้นยังทรงจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องของนานาประเทศซึ่งหนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงพระวิริยะอุตสาหะคือการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนายาต้านมะเร็งโดยฝีมือนักวิจัยไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาลดการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระบรมโอกาสให้อธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายบัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวัฒนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนลวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแก่เทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่รองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมพัทธกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อส่งใช้ส่วนพระองค์และนายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปี2569

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 18:45 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กพระกริยากิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไป

ทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดมหาธาตุดิวราดังสริตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าจอมและประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานและพิธีต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้เวลา 10:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชรหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนวิเชียรมาตุอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุครบปีที่110เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนอันมีความหมายว่าสมเด็จพระราชชนนีของพระประเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสถาบันปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกุลธิดาต่อไปในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวิเชียรมาตุอักษรพระนมาภิไธยสผ.แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเรียนดีและประพฤติดีจำนวน10ทุนทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน4ทุนมอบเครื่องดนตรีพระราชทานและชุดนาฏศิลป์พระราชทานเพื่อใช้สำหรับการแสดงโขนในงานมีเทศกาลผลงานวิชาการของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งและได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลชนะเลิศในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่3จากนั้นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อยกระดับศักยภาพการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนโรงพยาบาลนายงเป็นโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการทางการแพทย์24ชั่วโมงแก่ประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงอาทิตรวจรักษาโรคทั่วไปอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมถึงบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชน

เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้ประทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2569แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายจำนวน19คนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมุ่งเน้นปลุกฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันทีอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตอีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและฝึกอบรมลูกเสือและเวลา 17:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระพุทธรัตนสุขเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยจัดสร้างขึ้นจำนวน10องค์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดหน้าตัก10นิ้วหล่อด้วยโลหะเนื้อสำริดทั้งองค์ฐานผ้าทิพย์ประดับอักษรพระประมาภิไธยวปร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและกระเป๋าพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่ด้วยสำหรับศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและปัญญาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกโลกและมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทยในปี2569ขยายผลโครงการไปยังภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยบูรณาการกับประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านเครือข่ายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่มรดกโลกและพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยใน25จังหวัดภายในศูนย์จัดแสดงนิทรรศการอาทิพระปรางวัดอรุณราชวรารามมหาธาตุอัตลักษณ์กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีเชนเททิฟลิสของศูนย์มรดกโลกยูเนสโกในการพัฒนาสู่การเป็นมรดกโลกในอนาคตโอกาสนี้ชมการแสดงแสงสีเสียงความงดงามแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไทยชุดปฐมบทวัดแจ้งแสงแรกแห่งแผ่นดินโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งย้อนเรื่องราวไปสู่ห้วงเวลาแห่งการดำเนินของพระอารามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต่อด้วยการแสดงชุดมรดกแห่งสยามสู่คุณค่าแห่งสากลเป็นการแสดงโดรนแปลอักษรและการแสดงของศิลปินที่จะนำผู้ชมไปสู่ประสบการณ์สุดตระการตาเหนือท้องฟ้าวัดอรุณราชวรารามอ
องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 น.ณ วัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชเมธีวชิรดีโลกเป็นพระเทพเมธีวชิรดีโลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิตสอนประวัติสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระราชสิริวัชระรังสีเป็นพระเทพสิริวัชระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีละสมาจารนิวิทมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชินวรารามบรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปและพระวชิราธิปดีเป็นพระราชวชิรถาวรนุสิตนิวิทศีลคุณาภรณ์มหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดธรรมโพสีจังหวัดประจินบุรีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์13อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนรวม146คนมีครูและบุคลากร20คนมีนางสาววัชราพรปาชัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการเข้าถึงและการขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทางนี้ภายหลังที่มีการนำจินตคณิตเข้ามาส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดแก่ผู้เรียนนักเรียนมีสมาธิดีขึ้นกล้าคิดกล้าตอบและชอบในวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด AI ในฝันให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้การนำ AI มาปรับใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตการทำอาหารว่างยอดนิยมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนซึ่งได้รับการส่งเสริมทักษะจากวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยทางโรงเรียนดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมสรรพาวุธทหารบกบริษัท Data Gate จำกัดบริษัทจุลไหมไทยจำกัด
บริษัทจากัวอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัยและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดปฐุมคงคาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยชนะสงครามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดนายมวนารามจังหวัดขอนแก่นวัดสว่างมารีรัตนารามจังหวัดศรีสะเกษวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและวัดหนองใจดีจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้น

นั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดบริษัทกันตารัตน์กรุ๊ปจำกัดและครอบครัวบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดโมลีโลกยารามวัดสามัคคีธรรมกรุงเทพมหานครวัดจำปาวัดบ้านโอ้นวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไซทองวัฒนาวัดหนองนกชุมจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาลาดินฟลอริงและบริษัทอาลาดินเอเชียฟลอริงจำกัดสมาคมนิสิตเก่าสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเทโรอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทบีบิลเอ็นโอเปเรตจำกัดและพระสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดเทพฮิรันจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดโพทองวัดชัยศรีวัดหนองแวงวัดศรีโพทองวัดศรีนวลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Active Y จำกัดนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทท่อน้ำสากลจำกัดและบริษัทโมเดิร์นเทคนิคล็อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูป

มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษดังนี้ณบ้านเลขที่156หมู่4บ้านทุ่งยาวตำบลละลายอำเภอกันทรลักษณ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16กองพันทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและณบ้านเลขที่21หมู่3ตำบลยางอำเภอกันทรารมณ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23กองพันทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณภายในฐานปฏิบัติการในพื้นที่ช่องระยีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

0: คุณเป็นล้นพ้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณเรือนจำจังหวัดนราธิวาสตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้เรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อวันที่3พฤษภาคม2561โอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบหนึ่งรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่กลับมากระทำผิดเรือนจำนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงจำนวน 2,697 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการอบรมให้ความรู้และการฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอาจารย์จิตอาสาและผู้ประกอบการต่างๆอาทิกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปให้ความรู้ภาษาไทยและการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้ต้องขังมุสลิมที่ไม่รู้หนังสือการอบรมออนไลน์เช่นกฎหมายเบื้องต้นการดูแลผู้สูงอายุการลงปฏิบัติจริงเช่นการนวดแผนไทยเพ้นผ้าถักโคเชผ้ามัดย้อมเสริมสวยสาพยากรไพ่ยิปซีการปลูกผักปลอดสารพิษการทำอาหารเบเกอรี่และขนมไทยเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปเป็นอาชีพไปหลังพ้นโทษโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess at เรือนลำพูตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทางด้านผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังวางจำหน่ายด้วยปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่อาทิบริษัทนราทองพลัสจำกัดและร้านชุดเช่าคนในวงการรับผู้ต้องขังพ้นโทษเข้าไปทำงานในสถานประกอบการดังกล่าวโดยในปี2568มีคนต้นแบบได้รับเงินทุนพระราชทานจำนวน2รายเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพซึ่งประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าและจำหน่ายน้ำชงขนมและเครื่องดื่มมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเป็นแบบการในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่66/10ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบในโครงการกำลังใจในพระดำริในการนี้ได้เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจปัจจุบันประกอบอาชีพช่างซ่อมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 9,000 บาทสามารถดูแลตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่คิดที่จะกระทำผิดซ้ำอีกสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2519ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ
1: ติดทะเลสาบสงขลาสวยๆแล้วเนี่ยยังได้เที่ยวเดินลอดท้องพญานาคขนาดใหญ่เพื่อขึ้นไปบนเขาครับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศพญานาคขนาดใหญ่อ้าปากเป็นทางขึ้นแบบนี้ครับให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปในท้องพญานาคซึ่งภายในเนี่ยจะมีบันไดอยู่138ขั้นนะครับเพื่อขึ้นไปบนเนินเขาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระบรมสารีริกธาตุโดยการก่อสร้างขนาดนี้ก็แล้วเสร็จไปกว่า80%นะครับเหลือเฉพาะการตกแต่งให้มีความสวยงามเท่านั้นถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่ครับที่วัดเขาบ่อตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วยว่ามีทำเลตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาครับข้างบนมีเนินเขาสูงชมทิวทัศน์ได้มุมกว้างด้วยพระสมุเพิ่มสิริรัตน์เจ้าอาวาสวัดเขาบ่อบอกว่าองค์พญานาคที่วัดเขาบ่อนั้นนะครับสร้างขึ้นลักษณะนอนอ้าปากยาวประมาณ100เมตรขึ้นไปสู่ยอดเขาแนวคิดเริ่มต้นนะครับคิดเพียงจะทำบันไดขึ้นไปแต่ว่าก็อยากจะให้มีหลังคาบังแดดด้วยและเห็นว่าญาติโยมที่นี่เองก็มีความศรัทธาในองค์พญานาคนะครับจึงได้เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2563ลงมือขุดดินก่อสร้างด้วยตัวเองครับแล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้วัดแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธามาบริจาคช่วยกันวัสดุก่อสร้างต่างๆเงินทุนต่างๆมาร่วมกันนะครับตอนนี้เริ่มมีผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทำบุญกันแล้วด้วยครับ
2: มีพระเริ่มมีเจดีย์เอามาตั้งให
3: ้อ๋อค่ะแล้วทีนี้เรามีเหมือนคนขอทราบแล้วเนี่ยเขามาทำบุญมาเที่ยวที่วัดเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
2: ครับมาเที่ยวมากขึ้นก็มาชมมาดู
3: ค่ะอันนี้ถือว่าเราจะเจอได้ทุกวัดไหมคะอย่างเงี้ยค่ะมันพญานาคที่เราสามารถเดินไปได้เนี่ย
2: ไม่เจอเลยเพราะว่าที่นี่มันเหมาะสมดีนะ
3: ค่ะ
2: มันจะมีทะเลแล้วก็เป็นภูเขา
3: แต่มีที่เดียวใช่ไหมคะทั้งประเทศมีที่นี่ที่เดียวไหมจ๊ะ
2: ที่เดียวที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ
1: ชาวบ้านที่ช่วยกันก่อสร้างก็เห็นว่าวัดเนี่ยจัดสร้างองค์พญานาคขึ้นมาก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่และยังมีแนวคิดจะพัฒนาต่อเนื่องนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชนครับ
2: จะพัฒนาต่อนะครับก็คือมีน้ำครับน้ำไหลจากตัวพญานาคเนี่ยไหลออกมาที่หน้าผาแล้วก็มีสระนะครับมีสระน้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็ต่อไปอาจจะเป็นธรรมะเวลาเดือนเวลาพระเทศนาก็นั่งบนแท่นตามสระแล้วมีปลาไหว้รอบนั้นครับนั่นคือเป็นนโยบายต่อไปข้างหน้าครับเป็นความคิดต่อไปข้างหน้าที่จะสร้างตรงนี้ครับผม
1: ตอนนี้ครับมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมองค์พญานาควัดเขาบ่อแล้วก็ลอดใต้ท้องตามความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคักนะครับนอกจากนี้ก็มีถ้ำมหาศาจารย์แล้วก็รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังให้ได้สักการะบูชาก่อนจะไปท่องเที่ยวจุดอื่นๆของตำบลเกาะยอกันต่อครับที่สงขลาเองชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคไม่ต่างจากทางภาคอีสานเหมือนกันนะครับอย่างที่แหลมสนอ่อนเนี่ยก็กำลังซ่อมแซมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำกันอยู่ให้กลับมาใช้งานได้จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวฟื้นฟูการท่องเที่ยวด้วยครับ ส่วนภาคอีสานนะครับตอนนี้ฝนไปแล้วอากาศเย็นเริ่มเข้ามาแทนนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวกันแล้วนะครับอย่างการไปดูพระอาทิตย์ตกบนยอดลานหินจุดชมวิวผาแดงที่จังหวัดบุรีรัมย์กันอย่างต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ไปกางเต็นท์กันได้แล้วก็พากันไปส่องดูวัวกระทิงที่ออกมาหากินจำ

0: มือนมากครับ
1: ที่จุดสกัดเขาสูงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับนักท่องเที่ยวแห่เดินทางมาท่องเที่ยวกันแล้วก็กางเต็นท์นอนกินลมรับลมหนาวกันนะครับแล้วไปส่องดูฝูงกระทิงวังน้ำเขียวกันอย่างคึกคักเพราะว่าตอนนี้ครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศก็ดีเป็นพิเศษก็เลยนิยมมากางเต็นท์พักค้างคืนกันนะครับพร้อมกับกิจกรรมส่องดูกระทิงป่าเขาแผงม้าที่ตอนนี้ครับพากันออกมาหากินในพื้นที่ยิ่งช่วงนี้ครับที่อากาศเย็นสบายไม่ร้อนนะครับฝูงกระทิงเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะพากันออกมาอวดโฉมให้ได้เห็นกันแทบเกือบตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่เองก็นำกล้องส่องทางไกลนะครับมาไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวส่องดูกระทิงกันได้ชัดๆอีกด้วยด้านนายพงเทพมาลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวบอกว่าช่วงนี้ครับก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงต่อเนื่องกับเทศกาลออกพรรษาก็เลยมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญทอดกฐินกันยังวัดในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวหลายวัดเนี่ยก็อาศัยช่วงเวลาหลังจากทำบุญเสร็จนะครับมากางเต็นท์พักผ่อนแล้วก็มาหาชมกฐินกันที่เขาแผงม้าแห่งนี้ครับบรรยากาศที่ลานหินหน้าผาสูงนะครับเป็นจุดชมวิวผาแดงบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลทับลาดอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วกับบ้านหนองเสม็ดตำบลลำนางรองที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ100คนก็เริ่มพาครอบครัวทยอยเดินทางขึ้นไปสัมผัสลมหนาวกันนะครับไปสูดกลิ่นอายธรรมชาติดูดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมผืนป่าธรรมชาติอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาของเทือกเขาบรรทัดและป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ครับก็คาดการณ์กันว่าเดี๋ยวถ้าอากาศหนาวมาเต็มตัวเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็ทะเลหมอกที่จุดชมวิวผาแดงกันเพิ่มขึ้นเพราะว่าทางอุทยานแห่งชาติตาพระยาครับตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปกางเต็นท์กันได้ครับไปสัมผัสธรรมชาติยามค่ำคืนแล้วก็รอชมทะเลหมอกยามเช้ากันได้โดยจะนำเต็นท์มาเองก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเสียค่าบริการเพียงคนละ30บาทต่อคืนแต่ถ้าใครไม่มีเต็นท์นะครับอุทยานก็มีเต็นท์ให้เช่าเหมือนกันขนาดเต็นท์เนี่ยนอนได้3คนนะครับหลังละ225บาทต่อคืนโดยค่าเช่าเนี่ยรวมกับค่าบริการเข้าชมแล้วก็ค่ารถไปแล้วนะครับส่วนค่าบริการเข้าชมนะครับภายในพื้นที่เนี่ยคนละ20บาทถ้าเป็นรถจักรยานยนต์คันละ20บาทแล้วก็รถยนต์คันละ30บาทนะครับส่วนผู้สูงอายุเข้าฟรีด้วยครับนอกจากมีจุดชมวิวผาแดงแล้วนะครับก็ยังสามารถไปเที่ยวได้อีกหลายจุดต่อเนื่องกันอย่างผาใบเฟิร์นผาพญาไร้ใบผาเหินฟ้าผาสลักใดแล้วก็ผาสุดท้ายครับซึ่งแต่ละผาก็จะมีจุดเด่นก็คือหน้าผาหินขนาดใหญ่ที่สวยงามแตกต่างกันไปครับมีที่ท่องเที่ยวแนววิถีชุมชนนะครับที่ได้เห็นทั้งท้องนาแล้วก็ทะเลไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมก็คือการทำนาริมทะเลแหล่งใหญ่แล้วก็แหล่งเดียวของประเทศเรานะครับอยู่ที่บ้านปากประตำบลลำปำที่อำเภอเมืองพัทลุงเราสืบทอดการทำนาริมทะเลมาตั้งแต่บรรพบุรุษกันนะครับแล้วก็รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลเพื่ออนุรักษ์การทำนาด้วยและต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวไปด้วยรับติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
2: ริมทะเลกว่า50ไร่ในพื้นที่หมู่8บ้านปากประตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการทำนาริมทะเลค่ะซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทำนาริมเลจากบรรพบุรุษโดยทำมามากกว่า200ปีและได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาริมเลบ้านปากประคุณผู้ชมคะจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็คือบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนค่ะในพื้นที่หมู่8ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการทำนาริมเลค่ะตอนนี้อยู่กับพี่สายันประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประสวัสดีค่ะพี่สายันเห็นบอกว่าอันนี้คือทำสืบทอดมาตั้งแต่แบบมากกว่า200ปีเลย
3: มากกว่า200ปีนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยย่าก็บอกว่าทวดเองบอกมาว่าเขาทำนาอยู่ริมทะเลอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตำนานริมเลภาคภูมิใจมากที่เราได้สืบทอดการตำนานริมทะเลมาก็คือในสมัยตอนที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสแหลมมาลายูนะครับมีอยู่ในบันทึก จดหมายเอกนะครับเขีย

0: ว่าเสด็จผ่านพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ได้เห็นว่าน้ำทะเลตื้นชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยครับตำนานในทะเลซึ่งสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งจังหวัดสงขลาก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ตำนานเล่งใหญ่มากณเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนตำมาตั้งแต่หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่11แล้วก็หมู่ที่4ของพื้นที่ตำบลบนังตุงบางส่วนแต่ปัจจุบันเหลือแค่2หมู่บ้านนะครับเหลือหมู่ที่8แล้วก็หมู่ที่11ครับ
1: พื้นที่ของกลุ่มทำนาริมเลมีประมาณ63ไร่สมาชิก35คนจะปักต้นกล้าช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดและจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนกันยายนใช้เวลาประมาณ120วันสายพันธุ์ข้าวที่ปลูกมีพันกอขอ55ข้าวหอมนาเล1ข้าวพันจัสมินและกอขอ77ซึ่งเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ทนต่อความเค็มและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
2: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในเรื่องของการปลูกการดูแลเนี่ยเป็นการลดต้นทุนได้อย่างดีเลยพี่สายันแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราหว่านคล้าก็ริมชายทะเลซึ่งมันเป็นอาจโคลนดินอยู่แล้วเราหว่านเพราะว่าคล้าได้ขนาด30วันเราก็สามารถสอนแล้วก็ไปดำใน

0: เลงก็ช่วงน้ำขึ้นน้ำก็จะช่วยกำจัดพวกมดพวกแมลงและพวกหนอนใจก้ออ่าเพราะว่าอีกอย่างนึงปลาก็ขึ้นตามน้ำปลาก็มาช่วยกำจัดพวกหนอนพวกแมลงเหมือนกันครับ
1: การเก็บข้าวจะใช้วิธีดั้งเดิมเรียกว่าการเก็บแกะโดยจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นด้ามไม้ไผ่ใช้นิ้วเกี่ยวจับแบบนี้ซึ่งเรียกว่าแกะค่ะจะเก็บข้าวทีละรวงค่ะ
2: เดี๋ยวเราก็จะเนี่ยถ้าจะไปโดนคัดเตย
3: ข้อดีของการใช้แกะในการเก็บข้าวนี้มีข้อดียังไงคะพี
4: ่ข้อดีก็คือที่ว่าเราใช้แกะก็ใช้สำหรับเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้สำหรับไว้ทำนาในปีตัดไปและการรักษาสายพันธุ์ข้าวหรือคุณภาพของเมล็ดข้าวเนี่ยดีที่สุดของการทำนา
3: แล้วพอหลังจากที่เราเก็บข้าวหมดแล้วทำยังไงกับนาของเราพี
4: ่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เก็บนี้ก็เป็นช่วงฤดูมรสุ
3: ม
4: นะครับคลื่นก็ซัดต้นข้าวเนี่ยครับบดขยี้ด้วยพลังงานของเขาเป็นปุ๋ยที่ปนอยู่ในดินก็ปีหน้าเรามาทำนาก็ปุ๋ยตัวนี้แหละ
3: ก็คือตรงนี้เราไม่ต้องมาไถอะไรเลย
4: ไม่ต้องเลย
3: ทุกอย่างจะเรียบไปหมดเลย
4: เรียบไปหมดครับกลายเป็นทะเล
3: ทำอีกทีก็คือมาปัก
4: ปีหน้ามิถุนายนอีกครับ
1: ข้าว1ไร่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้ประมาณ700กิโลกรัมทางกลุ่มยังนำมาจำหน่ายกิโลกรัมละ80บาทซึ่งจะจำหน่ายข้าวใหม่แบบปีต่อปีค่ะ
3: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนี่เป็นข้าวหอมนาเลข้าวหม้อแรกที่หลังจากเก็บเกี่ยวคือหุงเลยเนี่ย
5: ครับ
3: นะคะความพิเศษของข้าวหอมนาเลของเรามีความพิเศษยังไงพี
5: ่ข้าวจะมีความหอมนุ่มและมันกินอร่อยมากครับและอย่างที่ดีที่สุดก็คือไม่ฉีดยาไม่มีสารเจือปนไม่ต้องเราไม่ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นครับ
1: ข้อดีของการทำนาริมเลยังเป็นการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำโดยธรรมชาติช่วยชะลอการสึกกร่อนของหน้าดินเป็นแหล่งอาหารของนกทำให้ได้เห็นความหลากหลายของนกที่มาอยู่อาศัยและโคนในนาข้าวยังช่วยลดอาการปวดข้อได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะ
4: ความรักในที่นี้ก็คือชาวบ้านในชุมชนบริเวณนี้เกิดความรักในถิ่นบ้านเรานะครับรักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมการทำนาริมเลไว้รักในการร่วมกันอวงเหงทะเลสาบสงขลารักที่จะร่วมมือร่วมใจกันที่จะสร้างให้เกิดความสมบูรณ์ให้กับทะเลภูมิใจครับที่ว่าจากจุดเล็กๆที่เรารวมตัวกันแค่4-5คนปัจจุบันระยะเวลา

0: ท่องเที่ยวชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตการทำนาริมเลช่วงเวลาที่เหมาะกับการกางเต็นท์ที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะและถ้าใครอยากชมหิ่งห้อยในช่วงกลางคืนก็แนะนำให้มาช่วงเดือนสิงหาคมค่ะนอกจากนี้ช่วงเกี่ยวข้าวปลายปียังมีการจัดงานข้าวใหม่ปลามันเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาการทำนาริมเลสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์การทำนาริมเลให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไปค่ะ
1: ใครที่อยากไปท่องเที่ยวนะครับไปดูบรรยากาศการทำนาริมเลหรือว่าจะไปอุดหนุนข้าวหอมริมเลมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อซื้อกันลองชิมได้นะครับ0819906793นะครับโทรสั่งกันได้แล้วข้าวก็มีจำนวนจำกัดด้วยครับปิดท้ายที่ยโสธรนะครับจัดงานวิ่งเทรลในสวนป่าดงบ่อไฟกันเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยบนพื้นป่าชุมชนที่เขาช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผมก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ธารินีชื่อเล่นๆว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
1: ์ปีที่7ทั้งๆที่ไม่ใช่คนระยอง
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
1: โอ้เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
2: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค
1: ่
2: ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพช
2: ร
1: จริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: เป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
1: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆครูคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขกับภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องไม่มีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวผอ.คิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
2: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
1: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
2: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราแล้วปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงแล้วอยู่กับเราไปยาว
1: ๆผอ.ครับเวลาผอ.เดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุขมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
2: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
1: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
2: ว
1: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
2: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุขยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
1: คนทำอาหารก็สุข
2: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
1: okay.
2: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5 บาทค่ะอาจารย
1: ์
2: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องเลย
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
0: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: คุณเอ๋ยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: โอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเอ๋ยคุณเนยจะให้เรียกคุณเนยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเนยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสคูรัตด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสคูรัตแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเนยว่าเวลาเอาไทยสคูรัตมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยคุณเนยเคยเจอเด็กบ่นไหม
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็นของ
0: ทอดอย่
1: างเงี้ยค่ะอ
0: ย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
1: ใช่
0: แล้วเด็กก็เลยต้องกิน
1: ใช่
0: คุณเนยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
1: ค
0: ุณเนยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
1: ก็คุณเนยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะเป็นไทยสคูรัตแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสคูรัตเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คนใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้
0: าง
1: หมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองนี้ต่อเมนู1เมนูค่ะแล้วก็คุณเอ๋ก็เอาส่วนนี้ค่ะมาให้ป้าติ๋วในการทำอาหาร

0: ครูเนยไปอบรมไทยสคูลลันที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน
1: ์แล้วก็เคยมีสปท.ค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูเนยคิดว่าไทยสคูลลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่า
0: ใช่ไหม
1: เมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นวันนี้ยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: แล้วเขาก็จะโภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
0: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: พลังงานเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเมนู Thai School Lunch โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหา Thai School Lunchคือเราทำอีกเมนูหนึ่งแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีคุณเลยทำไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นเมนูที่มีในไทยสคูลัสเป็นส่วน
0: โอเคเราก็ดูไทยสคูลัส
1: อย่างเช่นมันสามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: ุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพชรสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานกันเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: เป็นป้าแล้วค่ะ
0: ก็เป็นป้าป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พ.ศ.50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่นดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้ไหมฮะเพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค่ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีน
1: ค่ะ
0: ไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำไม่ได้เด็กกินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงๆจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำเพราะไปพุทธมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักผัดผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดเข็มทองค่ะ
0: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
1: ่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: ราบมาว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวัน
1: ค่ะ
0: ทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเขาอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริงๆ
0: 5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่าย3โมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่าย3โมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ป้าติ๋วกำลังจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อยทำไม
1: ค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไงค่ะ
0: เสียงเคลื่อนนิดๆนะฮะพอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เป็นหน่อยๆค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่
1: อร
0: ่
1: อย
0: และมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: ูชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทำอร่อยค่ะ
2: ส้มตำครับเพราะว่ายายติ๋วทำแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทำอร่อยครับ

วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: ้งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ป้าติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาก็ยิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1 หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด
2: ็
1: กๆค่ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทําอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทําแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนนึงเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลยที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
3: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนและป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้ไหมได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจำเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กและป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทำเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตในอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักโรงเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้

0: ดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวิตรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
2: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยการคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนหนึ่งที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเล

0: ทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ประจำทุกๆเดือนแถมยังมีสวัสดิการอื่นๆของบริษัทรองรับในยามที่ประสบกับปัญหาทางการเงินถือได้ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีรายได้ประจำรายได้ไม่แน่นอนอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระที่เราเรียกกันว่าฟรีแลนซ์เขาจะต้องปรับตัวกันอย่างไรให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจซบเซาแบบนี้หากพูดถึงฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าคนที่ทำอาชีพอิสระแล้วปกติเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะรับงานได้ด้วยตัวเองนะคะจัดสรรตารางเวลาของตัวเองไม่ต้องไปอยู่ภายใต้องค์กรหรือว่าบริษัทใดๆนะคะสามารถที่จะจัดสรรตารางเวลาของตัวเองเพื่อเลือกรับงานตามค่าตอบแทนที่ตนเองพอใจได้นะคะมีข้อดีหลายด้านด้วยกันนะคะเพราะว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นเขาสามารถเลือกรับได้ค่าตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับการตกลงค่ะแต่ก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่มีรายได้ประจำไม่มีความมั่นคงไม่มีสวัสดิการเหมือนกับบรรดามนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้แบบสม่ำเสมอนะคะและหนึ่งในที่ฟรีแลนซ์ที่ฮอตฮิตก็คือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันนะคะถึงคนในวงการบันเทิงว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์แล้วบริหารเงินอย่างไรให้มีใช้ทั้งเดือนค่ะ

0: กับคุณเตชินจิรชัยชายุติแล้วนะคะจะมาพูดคุยว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์ที่บริหารจัดการรายได้รายจ่ายแต่ละเดือนได้อย่างไรสวัสดีค่ะคุณเตชินค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณมากเลย
1: ครับ
0: เปิดด้วยร้านก่อนเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นร้านใหม่ของเราเลย
1: ครับ uh-huh. เป็นร้านแรกในชีวิตเลยที่ลงมือทำด้วยตัวเองทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นเจ้าของธุรกิจ
1: ใช่ครับ
0: เองเลยนะคะทำไมถึงมาทำธุรกิจแล้วล่ะคะตอนนี
1: ้ผมมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอยากกลับไปเป็นพ่อค้าเหมือนคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เพราะว่าที่ร้านเนี่ยเมื่อก่อนที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยเราขายโชว์ห่วยส่งออกพม่าแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเรามีความฝันว่าเราอยากเป็นนักร้องก็คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที
0: ่
1: ให้ลูกเนี่ยได้เป็นนักร้องทำตามที่ลูกฝันสุดท้ายเราก็มีความรู้สึกว่ามีรายได้ที่ยังไม่พอสำหรับเราอยากจะใช้ความฝันที่อยากจะรวยมากๆดังนั้นนี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะตอนนี้อายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วร้องเพลงมา9ปีแล้วลองทำธุรกิจดีกว่าก็เลยคิดว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่น่าเริ่มต้นสำหรับคนจะทำธุรกิจแรกๆนะคร
0: ับ ก็เลยมาได้ร้านนี้อยู่ที่ไหนคะ
1: The Street รัชดาครับชั้น4เป็นร้านบุฟเฟ่ต์เต็มรูปแบบมีทั้งหมด101เมนู
0: สำหรับใครอยากมาก็มาได้เนาะ
1: มาได้เลย
0: แต่ย้อนกลับไป Day 1ดีกว่าเพราะว่าคุณเตชินเนี่ยที่ทุกคนรู้จักกันไม่ใช่ในวงธุรกิจแต่ในวงของนักร้องนะคะเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่ปีไหนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเข้ามาในบทบาทไหนคะ
1: เริ่มเข้าสู่วงการจริงๆก็เป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กครับแล้วก็เริ่มประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ม.2ก็คว้ารางวัลชนะเลิศจากจังหวัดจากภาคระดับประเทศมาเรื่อยๆจนเข้ามาประกวดเวทีที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นคือ Dutchy Boy and Girl ปี2007ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีการแบ่งแยกสาขาเป็นนักร้องพิธีกรแล้วก็นักแสดงผมเข้าไปในสาขานักร้องแล้วพอชนะเลือกสาขาการร้องเพลงวันนั้นก็เลยได้แกรมมี่เนี่ยพี่ถาสถาพรเนี่ยทาบทามแล้วก็ให้เข้าไปอยู่ในสังกัดชิงแกรมมี
0: ่
1: แต่กว่าจะเป็นนักร้องก็ยากครับเพราะว่าประกวดร้องเพลงเสร็จในปี2007กลายเป็นว่าต้องไปฝึกเป็นนักเรียนฝึกหัดนะครับเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่อีกประมาณ8เดือ นเรียนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรียนร้องเพลงเรียนเทคนิคการร้องเพลงเรียนเต้นเรียนบาร์โรคแดนเรียนเปียโนเรียนเต้นแบบเคป๊อปอะไรเงี้ยครับ
0: ต่างจากที่เราร้องปกติหรือว่าร้องประกวดไหมคะ
1: ต่างครับเพราะว่าตอนเด็กๆแล้วก็คือชอบเพลงไหนแล้วก็ฝึกเพลงนั้นจะประกวดเพลงไหนก็ฝึกเพลงนั้น
0: ตอนนั้นเราเรียนด้วยตัวเองถูก
1: ไหมเรียนด้วยตัวเองครับอาจจะมีเรียนไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าเราต้องเรียนจริงจังมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่คาดหวังกับเราคือการเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเราก็เหมือนจะเป็นเด็กน้อยครับดังนั้นผู้ใหญ่ก็เลยพยายามปั้นให้เราแบบแข็งแรงมากที่สุดเพื่อจะแบบไปยืนนะจุดนั้นได้
0: แล้วผ่านมาเราก็มีซิงเกิลมีเพลงของตัวเองมีอัลบั้มนะคะ
1: มีทั้งหมด2อัลบั้ม
0: มีอะไรบ้างคะที่ผ่าน
1: เพลงที่ผ่านมาเพลงแรกในชีวิตคือรักได้คนเดียวครับคำตอบของหัวใจ Lady to Love

0: ร้าวเท่าๆกันเพลงความเหงาโทรเข้ามาเพลงประกอบละครอุ้ยเยอะฮะคนไม่รู้ตัว
1: นับนี่ไม่หมดเลยนะคะ
0: ประมาณเกือบ20กว่าเพลงได้ครับในชีวิตก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะยุคนี้
1: ค่ะแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่อาชีพนักร้องเท่านั้นนะคะก็เริ่มก้าวสู่วงการการแสดงเต็มตัวมากขึ้นมีหลายบทบาทมากขึ้น
0: ก็มีการแสดงครับมันเริ่มจากการที่มีโอกาสได้รับโอกาสจากพี่หมอทางอินเด็กซ์นะครับให้ไปเล่นละครเวทีเรื่องแม่เบี้ยแล้วก็พอตรงนั้นก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นจบการแสดงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นเด็กชอบร้องเพลงมากที่สุดในชีวิตเรามีความฝันว่าเราอยากเล่นละครเวทีเพราะว่าเราเป็นคนชอบร้องเพลง
1: แค่ผ่านจากเดิมผ่านเสียงตอนนี้ก็ผ่านทั้งบอดี้เลยนะคะก็เป็นบอดี้แลงเกวจด้วยความแตกต่างนะคะระหว่างการเป็นนักร้องนะคะกับการเป็นนักแสดงเนี่ยเรารู้สึกมีความแตกต่างมีความชอบความยากง่ายยังไงบ้าง
0: โอ้ acting นี่เป็นอะไรที่ยากมากสำหรับผมทุกครั้งที่จะเล่นละครผมต้องเปิดคอร์สสักหนึ่งคอร์สกับคุณครูกับการที่จะต้องเข้าไปเพราะว่าผมมีความกังวลตรงที่ว่าเราไม่ใช่มืออาชีพสำหรับด้านการแสดงบอกตรงเลยว่าไม่เก่งแต่เมื่อได้รับโอกาสอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องไม่ทำให้ในกองมีปัญหาแล้วก็ทำให้ทุกอย่างราบรื่นพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดผมก็จะไปหาคุณครูและส่งบทส่งอะไรไปให้คุณครูส่งเรื่องย่อไปให้แล้วบอกว่าผมจะต้องอย่างนี้นะจะต้องเล่นยังไงจะต้องตีบทนี้ยังไง
1: แต่ว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่แข็งแรงพอเราก็หาผู้ช่วยอย่างคุณครูมาช่วยเทรนให้กับเราเสมอทั้งเรื่องของการร้องแล้วก็การแสดงด้วยแล้วทำไมเราถึงหลงเสน่ห์กับเรื่องของการร้องเพลงขนาดนี้คะอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราตั้งแต่เด
0: ็
1: ก
0: ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับมันชอบร้องเพลงมากอยู่ในห้องน้ำก็ร้องเพลงผมร้องเพลงจนอนุบาล3ครับเพลงแรกที่คุณพ่อฝึกร้องเพลงคือสมศรี1992
1: โอ้โห
0: หลังจากที่คุณพ่อรู้แต่จริงๆแล้วเราก็ชอบฟังพี่เบิร์ดชอบฟังพี่ติ๊กชิโร่นะอายุตอนนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็บวกกับนะทุกวันนี้ก็มันได้แรงสนับสนุนที่บ้านคุณแม่ขับรถจากระนองมากรุงเทพอะครับเพื่อให้ผมมาเรียนร้องเพลงที่กรุงเทพคุณบุญมณีนุชก็เรียนร้องเพลงจากระนองมากรุงเทพใช้เวลา600กว่ากิโลแล้วก็วันศุกร์ตอนเย็นรับลูกพาไปเรียนร้องเพลงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตีรถกลับให้ลูกมาเรียนหนังสือต่อในวันจันทร
1: ์นี่คือทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์คุณแม่จะขับรถไปส่งอย่างนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกว่ามันมีความอยากเป็นนักร้องสูงมากแล้วเด็กบ้านนอกคนนึงขับรถผ่านทางด่วนนะครับตรงที่ต้องเสีย25บาทตรงพระราม9แล้วมองไปไกลจะเห็นตึกแกรมมี
1: ่
0: ทุกวันนี้ผมจำได้เลยว่าแม่วันหนึ่งนะแม่นะลูกจะไปยืนนั้นให้ได
1: ้
0: มีความฝันแบบขั้นสูงสุดนะครับว่าอยากที่จะเป็นนักร้องให้ได้ชอบมากไม่รู้ทำไมครับ
1: ต้องยอมรับว่ามีความชัดเจนในตัวเองตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ที่บ้านสนับสนุนมาอย่างดีมาก บวกกับได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะจนทำให้เราได้ทำตามความฝันสำเร็จมาถึงจุดหนึ่งณวันนี้อยู่ในวงการมาประมาณ9ปีแล้วนะคะบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในชีวิตของเราจากความฝันที่คิดว่ายากเหลือเกินที่จะไขว่คว้าวันนี้ทำได้แล้วเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้าง
0: ณวันนี้การที่เป็นหนึ่งในกี่ล้านคนก็ไม่รู้ที่ได้ก้าวมาถึงในจุดนี
1: ้
0: มันก็มีความสำเร็จในชีวิตแล้วบางครั้งก็มีความรู้สึกท้อแท้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงไม่เปรี้ยงกว่านี
1: ้
0: ทำไมเราถึงไม่ก้าวไปกระโดดกว่านี
1: ้
0: แต่พอมองย้อนกลับไปตอนสมัยตอนเราเป็นเด็กอะเราแค่มีความฝันว่าเราอยากจะยืนที่ตึกแกรมมี
1: ่
0: เราแค่มีความฝันว่าเราอยากมีอัลบั้มอยากมีเพลงที่ตึกแกรมมี่แค่นั้นเองนั่นคือความฝันของเราไม่ใช่หรอนั่นแล้วผมก็เลยมีความสุขแบบนั้นตรงนี้ณวันนี้ก็คืองานในวงการเป็นยังไงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราโตขึ้นมาแล้ววันนี้เราประสบความสำเร็จชีวิตแล้วแต่ว่ามันก็ต้องต่อยอดในชีวิตอื่นๆเข้าไปอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างวันนี้เรามาทำธุรกิจนะคะเชื่อเหลือเกินว่าบทบาทที่เราอยู่เนี่ยต่างไปโลที่เราเล่นต่างจะเดิมเป็นเด็กที่เข้าไปแล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ
0: ่
1: วันนี้กลายเป็นคนอีกระดับนึงที่ต้องมาดูแลคนอื่นแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: การดูแลคนอื่นเป็นเรื่องที่ยากมาก ผู้ใหญ่หลายๆคนที่เป็นนักบริหารจะต้องรู้แล้วว่าการบริหารคนเป็นเรื่องยากสุดในชีวิตด้วยความที่ผมยังอายุยังน้อยอยู่ลูกน้องบางคนมีอายุมีวัยที่อายุมากกว่าเราก็ต้องมีวิธีการที่จะพูดการที่จะคุยบางคนเป็นเด็กก็ต้องมีวิธีพูดวิธีคุยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราโตขึ้นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าการบริหารคนก็เป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นเรื่องที่สนุกเวลามันแก้ปัญหาได้มันมีความรู้สึกว่าสนุก
1: ท้าทายในชีวิตด้วยนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณเตชินนะคะที่เขาเริ่มต้นจากเด็กที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องวันหนึ่งเขาทำได้ตามฝันแล้วแต่ไม่ได้หยุดแค่นั้นได้รับโอกาสอีกมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นนักแสดงด้วยและตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วหลายคนเลยตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องของการเงินล่ะเขาบริหารจัดการยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันในรายละเอียดเลยสักครู่เดียวค่ะได้รู้จักตัวตนของคุณเตชินในสถานะของคนในวงการบันเทิงไปบ้างพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกับคุณเตชินในมุมมองทางด้านการเงินกันบ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: มาคุยกันต่อนะคะเงินทองต้องวางแผนนะคะกับคุณเตชินนะคะกับมุมมองเรื่องการบริหารเงินนะคะ

0: เห็นเป็นนักแสดงมีรายได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นนักร้องแล้วก็ผ่านเวทีประกวดเยอะมากเชื่อเหลือเกินว่าพอแหมตอนเด็กๆเนาะพอเห็นเงินเนี่ยเราใช้จ่ายยังไงเราจัดเต็มเลยหรือเปล่าอยากได้อะไรซื้อหรือคุณแม่ช่วยดูแลยังไงบ้าง
1: ด้วยความที่ได้เงินตั้งแต่เด็กครับมันก็เราเป็นเด็กก็ต้องซื้อของเล่นต้องซื้อของแต่งตัวมีตังค์นี
0: ่
1: ไม่ได้ขอพ่อแม่ซื้ออะไรก็ได้พ่อแม่ก็ห้ามอย่านะลูกเก็บนะลูก
0: คือเตือนตั้งแต่แรกเลย
1: มีลูกก็ไม่สนใจ ก็มีความรู้สึกว่าเงินมันหามาง่ายวันนี้ได้ 500,000 พรุ่งนี้ก็หาไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็ใช้มากสุดวันนึง
1: ใช้เงินฟุ่มเฟือยผมใช้เงินฟุ่มเฟือยผมเคยใช้เงินบริเกือบ 200,000 บาท
0: โอ้โหซื้อกับอะไรไปบ้างคะ
1: ซื้อไมโครโฟนซื้อเอียร์มอนิเตอร
0: ์คือเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วย
1: เก
0: ี่
1: ยวกับเรื่องการร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องเพลงแต่มันอยากได้จริงๆมันไม่ต้องเลยเถิดขนาดนั้นหรอกไมโครโฟน130,000
0: โอ้โห
1: ผมซื้อไมค์130,000ทุกวันนี้เก็บเข้าตู้
0: ไม่ได้ใช้ด้วย
1: ก็คือใช้บ้างใช้แป๊บนึงใช้แค่แบบอีเวนต์1อีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สารพัดสารเพผมซื้อหมดทุกอย่าง
0: คืออยากได้อะไรได
1: ้ได
0: ้แปลว่าตอนที่เราได้เงินมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้เราบริหารจัดการเองเลย
1: เขาไม่ยุ่งเลยครับพ่อแม่ไม่ยุ่งเลยเขาก็บอกว่ามันเป็นส่วนของลูกลูกหาได้แล้วตอนนั้นก็เป็นเด็กที่งกมากให้การให้พ่อให้แม่นี่เป็นเรื่องยากลำบากมากก
0: ็
1: คือกลายเป็นคือเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือจากคนที่ไม่ค่อยเห็นเรื่องเงินสำคัญพอได้เงินมาด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองมีเงินมากเป็นของตัวเองครั้งแรกในชีวิตกลายเป็นเด็กงกซื้อแต่ของตัวเองไม่ค่อยแบ่งปันคนอื่น
0: แล้วมาคิดได้ตอนไหนคะ
1: มาคิดได้ตอนที่เงินจะไม่
0: ม
1: ีเราเริ่มใช้เงินแล้วเรื่อยๆจนเงินมันเริ่มล่อยหลอซื้อคอนโดซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนี่
0: ซื้อเงินสดเลย
1: ไม่ซื้อเงินสดหรอกครับก็คือซื้อนี่แหละแต่เราก็แบบว่าดาวสูงอ่ะดาวแบบเอาสบายตัวอะไรเงี้ยก็ผ่อนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนวันที่สุดเราก็ดาว
0: หมายถึงว่าในเรื่องการงาน
1: ในเรื่องการงานจากงานที่เคยพุ่งมันก็มีคลื่นลูกใหม่เข้ามาคิดหนักเลยว่าจะเอาไงดีกับเงินกับภาระที่เราจะต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่านู่นค่านี่ค่าบัตรเครดิตนู่นนี่เพราะว่าเราเก็บเงินเองทั้งหมดไม่มีใครมาคอยเก็บเงินให้บัญชีทุกอย่างอะไรเงี้ยภาษีนู่นนี่เราก็ให้พี่ที่แกรมมี่ช่วยยื่นให้หน่อยแต่ว่าเงินทุกอย่างเราเก็บเข้าตัวเราหมดดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งมันก็ค่อยๆไล่หล่อไล่หล่อไล่หล่อลงไป
0: แต่ว่าตอนแรกนั้นที่เราบอกว่าเราได้เงินมาเยอะเนี่ยไม่เคยเก็บเงินเลย
1: ไม่เคยเก็บเลยครับมีเท่าไหร่ก็ใช้
0: ติดกระเป๋ามากสุดเนี่ยเท่าไหร่คะหรือว่าอยู่ในบัญชี
1: ตอนที่มีผมมีอยู่เยอะเลยครับ
0: 7-8 หลักได้เห็น
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนไม่มีล่ะคะที่บอกว่าเริ่มนั่งคิดหนักแล้ว
1: เหลืออยู่ในตัวอยู่แค่ประมาณ 70,000 บาทลงฟื๊ดดีเลย
0: หนี้ที่มีบ้านรถบัตรเครดิตค่าใช้จ่ายต่อเดือนตอนนั้นเราต้องจ่ายเท่าไหร่คะ
1: มันก็จำเป็นที่จะต้องขายครับ
0: โอ้โห
1: แต่ผมเลือกเก็บไมโครโฟนผมไว้เพราะเป็นสิ่งที่ผมรัก
0: ค่ะ อ
1: ย่างรถอย่างเงี้ยผมก็ขายเราไม่อยากให้ที่บ้านเดือดร้อนไม่อยากเดือดร้อนที่บ้านดังนั้นเนี่ยปัญหามาเริ่มด้วยตัวเองก็ต้องทำเอง
0: แต่ว่าเราเนี่ยเริ่มที่จะรู้ว่าอะไรจำเป็น
1: ครับ
0: เราอยากได้จริงและอะไรที่เราตัดได
1: ้
0: แล้วเราก็เริ่มตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตเยอะไหมคะตอนนั้น
1: โอ้เยอะเยอะครับเยอะจนทุกคนแบบตกใจว่าดาวขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ยอมรับตรงๆว่าใช่งานก็ค่อยๆน้อยลงเพลงก็ค่อยๆน้อยลงหาย
0: ว่างนานสุดนี่กี่วันคะ
1: 2อาทิตย
0: ์โอ้โหจากที่เคยได้วันนึง
1: จากที่เคยได้วันนึงอาทิตย์นึงผมต้องได้มีอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า10งานกลายเป็นคนไม่มีงาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เปลี่ยนผันตัวเองผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือครับให้เปลี่ยนจากอาชีพนักร้องกลายเป็นอาชีพพิธีกร
0: ค่ะ
1: อาชีพพิธีกรมันก็เลยทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราโตขึ้นกลายเป็นคนที่เคยได้เงินเป็นฟรีแลนซ์ร้องงานนึงได้ 5-6 หมื่น 7-8 หมื่นกลายเป็นเดือนนึงต้องได้เงินเดือนจากการพิธีกรเดือนละประมาณ 3-4 หมื่นต่อเดือน
0: ตอนนั้นคือเริ่มเก็บเงินแล้วหรือยังคะพอหลังจากหน้ามือไปหลังมือ
1: ก็คือเริ่มเก็บเลยเริ่มเก็บบางส่วนก็แบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเริ่มรู้แล้วชีวิตเป็นยังไงก็ค่อยๆมีอีเวนต์เข้ามาบ้างนู่นนี่มีละครเข้ามาบ้างมีไปถ่ายนู่นนี่งานพิธีกรก็เริ่มเข้ามาบ้างก
0: ็
1: เลยกลายเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้หมดดังนั้นมันก็เลยเปิดโอกาสตัวเองที่จะรับรายได้ค่อนข้างง่ายอะไรอย่างนี้ครับก็เลยใช้ชีวิตอย่างนี้มาเรื่อยๆอยู่ประมาณสัก 3-4 ปีก็เริ่มเก็บเงินได้ 3-4 ล้าน 4-5 ล้านอะไรอย่างนี้ครับอยู่วันหนึ่งก็มีคนชวนเปิดร้านอาหารเป็นแฟนนี่แหละครับก็เขาเปิดร้านอาหารเขาอยู่แล้วแล้วก็อยู่ๆปุ๊บเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะขยายสาขาแล้วเขาก็ถามผมว่าผมอยากทำอะไรไหมผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเราก็อยากทำอะไรนะนู่นนี่ก็เลยกลายเป็นที่มาของการว่าได้มาเปิดทำธุรกิจตรงนี
0: ้
1: เพราะว่าเขาชวนเราทำไม่งั้นเราก็คงไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหน
0: ทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่เราบอกว่าเริ่มเก็บเงินแล้วเราแบ่งเก็บยังไงบ้างแล้วก็วิธีการเก็บของเราคือแบบไหน
1: วิธีการเก็บของผมอะครับคือตอนนั้นใช้แบบประหยัดสุดๆเลยก
0: ็
1: คือกินน้อยที่สุดบวกกับช่วงนั้นเข้าฟิตเนสด้วยมีเทรนเนอร
0: ์
1: กินไข่ต้มวันละ15ลูก
0: โอ้
1: เช้า5เที่ยง5เย็น5
0: ไม่กินอย่างอื่นเลยเหรอคะ
1: ตอนเช้ากินคาร์โบกินพวกแป้งเป็นแป้งแบบว่าโควิดนะครับแค่นั้นแล้วก็มีผักมีอะไรบ้างมันก็เลยไม่ได้

0: ค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ด้วยความที่คนเราพอเริ่มดาวสังคมหายพ่อแม่ผู้ใหญ่เคยพูดหลายครั้งจนไม่มีเพื่อนหรอกถ้ารวยสิมีเพื่อน
1: เราก็ไม่รู้
0: เราก็ไม่รู้จนกระทั่งเจอกับตัวเองเราก็จะเห็นหมดว่าเป็นยังไงคนที่เคยดีคนที่อะไรไม่หมดมันก็เลยบวกกันทำให้เราไม่ได้ไปมีสังคมอะไรมากก็จะอยู่แบบตัวเองอยู่กับที่บ้านใช้ชีวิตแค่ไปทำงานกลับมาบ้านแล้วก็ทำตัวเองใหม่เหมือนรีบิวตัวเองใหม่หมดเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่ทั้งหมดมันก็เลยค่อยสะสมตัวเองขึ้นมาได
1: ้
0: พอมีเงินสะสมนิดนึงก็แบ่งสัก 10% 20% โอนในที่บ้านอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยสะสมมาเรื่อยๆ
1: สุดท้ายเราก็รู้ว่าใครอยู่กับเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงแล้วก็ตอบแทนคนที่เขาอยู่กับเราจริงๆอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเป็นหนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเตชินบอกว่ามีทั้งหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตใช้จ่ายวันนึง 2-3 แสนนะคะพอเราเปลี่ยนชีวิตเนี่ยวิถีในการใช้เงินของเราต่างไปไหมหรือเราเริ่มใส่ใจเรื่องของเงินฉุกเฉินมากขึ้น
0: ทุกวันนี้ก็ต้องมีเงินฉุกเฉินของตัวเองต้องออมเอาไว
1: ้
0: แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยวันๆนี่เครียดมากเลยโตขึ้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราควรจะต้องมีเงินสำรองเอาไว้ในชีวิตว่าจะต้องทำยังไงบ้างถ้าวันหนึ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเวลารายได้มันไม่ได้มาอย่างที่เราคิดเวลาเราจะต้องมีเงินสำรองที่จะจ่ายให้
1: งั้นบอกเคล็ดลับละกันการบริหารนะคะรายรับรายจ่ายในฐานะฟรีแลนซ์ในวันนี้ที่เราผ่านบทเรียนอันเลวร้ายของเรามาแล้วตอนนี้เรากลับมาตั้งต้นใหม่เราทำยังไงบ้างการแบ่งสัดส่วนเงินได้มา100แบ่งออมและใช้จ่ายแบบไหนที่เหลือเก็บยังไง
0: เต็มไม่ได้แบ่งขนาดแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่เราก็มีความรู้สึกว่าณตอนนี้ผมกินใช้กับเงินในวงการนะเพราะว่าเงินทุนของตัวเองเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ามาลงตรงนี้หมดแต่ว่าตอนนี้มันมีความสบายใจตรงที่ว่าร้านอยู่ตัวร
1: ้
0: านติดลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งที่ร้านคืนทุนเราก็จะรู้รายได้ของเราแล้วว่าต่อเดือนเราจะได้รายได้เท่าไหร่แล้วมันก็มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นก็คือจากที่เป็นฟรีแลนซ์เราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะได้เงินเท่าไหร
1: ่
0: เดือนนี้เราจะได้หารายได้เท่าเดิมไหมจะได้มากหรือได้น้อยแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจของตัวเราเองเราไม่ต้องรอโอกาสจากใครเราทำด้วยตัวของเราเองเราก็จะรู้ว่าโอเควันนี้เรามีเท่านี้นะนอกนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นฟรีแลนซ์ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นคนสองอาชีพอาชีพที่มีความมั่นคงกับอาชีพที่เป็นฟรีแลนซ์อ
1: ย่างนี้เดี๋ยวคนดูที่เป็นแฟนๆเตชินบอกเอ๊ะจะลาวงการหรือเปล่ายังอยู่นะ
0: ยังอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังชอบร้องเพลงชอบแสดงชอบพิธีกรอยู่ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางทิ้งแน่นอนส่วนงานตรงนี้มันเป็นความมั่นคงในชีวิตนะครับว่าเราจะต่อยอดในชีวิตนี้ยังไง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงได้เห็นการต่อยอดธุรกิจเนี่ยนะคนอใกล้นะคะทิ้งท้ายบอกบทเรียนที่เราได้รับนะคะจากการเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ประมาทในการใช้เงินไปจนวันนี้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วให้กับคนที่ติดตามอยู่สักหน่อย
0: ครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครนะครับแม้กระทั่งตัวของเราเองดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินสำรองไว้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตรู้จักออมรู้จักใช้คิดก่อนใช้มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีเงินเก็บมากขึ้นของบางอย่างทุกวันนี้ผมเองก็ต้องกัดฟันแม้กระทั่งอยากจะได้มากที่สุดก็ต้องกัดฟันเราจะมีความสุขกว่าถ้าวันหนึ่งที่เราพร้อมแล้วเราใช้เงินแล้วเราไม่เดือดร้อนนั่นคือจะมีความสุขมากกว่าออมเยอะๆไม่ต้องกินใช้มากหรอกครับวันหนึ่งเราไม่ได้กินเยอะออมไว้ก่อนรวยก่อนแล้วเดี๋ยวใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับ
1: นี่คือมุมมองของคุณเตชินนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงกับภาษิตนึงของวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เขาบอกไว้นะคะว่าถ้าเราซื้อแต่สิ่งที่ไม่ได้ใช้และไม่จำเป็นวันหนึ่งเราต้องขายสิ่งที่จำเป็นไปบทเรียนนี้มีค่ามากนะคะซ
0: ึ่
1: งคุณเตชินบอกกับเราแล้วที่สำคัญไม่อยากให้ใครไปประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับคุณเตชินนะคะดังนั้นออมก่อนใช้เงินฉุกเฉินสำคัญมากและไม่ว่าจะอาชีพอะไรจะต้องบริหารได้รับรายจ่ายให้ดีแล้วก็อย่าประมาทกับการใช้เงินด้วย
0: ถูกต้องทุกอาชีพมีคุณค่าหมดครับอยู่ที่ว่าเราต้องบริหาร
1: วันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณเตชินกับบทเรียนดีๆวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผน
1: เพื่ออนาคตไกลถือเป็นการตอกย้ำนะคะว่าเงินทองต้องวางแผนไม่ว่าจะทำอาชีพไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะโดยเฉพาะบรรดาฟรีแลนซ์ที่แม้ว่าจะได้รับเงินก้อนโตมาได้ง่ายๆแต่ว่าความแน่นอนที่สุดในชีวิตก็คือความไม่แน่นอนนะคะบทเรียนของคุณเตชินสอนเราแล้วนะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ดีและต้องเก็บออมอยู่เสมอโดยเฉพาะเงินสำรองฉุกเฉินนะคะตอนนี้ไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างว่ามีคำแนะนำให้กับทางด้านของฟรีแลนซ์นั้นวางแผนการเงินอย่างไรคะ
2: ส่งงานวันนี้ได้รับเงินเดือนหน้าอาจจะเป็นคำพูดที่ติดปากนะสำหรับคนที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์นะครับอาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่น่าอิจฉามากๆเพราะว่ามีสละในเรื่องของเวลาไม่จำเป็นต้องตอกบัตรเข้างานตอนเช้าไม่จำเป็นต้องรอรูดบัตรตอนเย็นจะไปไหนมาไหนทำงานยังไงตรงไหนก็ได้อิสระแต่ขอให้ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นเอง

0: ข้อดีอีกประการหนึ่งนะครับของฟรีแลนซ์ก็คือกรอบของรายได้ครับเราจะไม่มีเพดานนะครับเราสามารถสร้างรายได้ได้เกินกว่าเพดานที่เรากำหนดไว้ได้แต่อาชีพฟรีแลนซ์ก็มีข้อเสียที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือความเสี่ยงในเรื่องของรายได้อย่างที่บอกครับรายได้เราไม่จำกัดนั่นแปลว่าบางเดือนก็มีมากบางเดือนก็มีน้อยหรือแม้กระทั่งบางเดือนก็ไม่มีรายได้เลยและถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาเราในฐานะที่อาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีครับดังนั้นการวางแผนทางด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาชีพนี้นะครับเพราะถ้าเราวางแผนทางด้านการเงินได้ดีพอไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้หรือไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุชีวิตอย่างไรก็ตามเราสามารถนะครับยืนอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงครับผมมี5เทคนิคในการแนะนำนะครับสำหรับอาชีพฟรีแลนซ์ว่าบริหารเงินอย่างไรจะอยู่ได้ทั้งเดือนโดยขั้นตอนที่1ครับเทคนิคแรกเราแนะนำว่าจะต้องตรวจสอบนะครับรายได้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้วก็เริ่มวางแผนการใช้เงินโดยรายจ่ายของเราในแต่ละเดือนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือรายจ่ายคงที่รายจ่ายผันแปรและก็รายจ่ายเพื่อการออมและการลงทุนรายจ่ายคงที่ก็คือรายจ่ายที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนเท่าๆกันเช่นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าผ่อนเบี้ยประกันรายเดือนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับถัดมาครับค่าใช้จ่ายผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยเช่นค่าอาหารการกินค่าดูหนังฟังเพลงค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์บางเดือนใช้มากบางเดือนใช้น้อยครับแล้วสุดท้ายค่าใช้จ่ายในการออมการลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตครับเห็นไหมล่ะครับถ้าเรามีการจัดสรรนะครับหรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเราจะรู้เลยว่าเดือนหน้าเรามีภาระค่าใช้จ่ายรออยู่เท่าไหร่หลังจากนั้นครับเราก็มาเริ่มจัดสรรเรื่องของรายได้ครับเราจะจัดสรรรายได้ออกไปในส่วนที่สำคัญก็คือจัดสรรรายได้เพื่อไปสู้กับค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายคงที่ครับดังนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ว่ารายจ่ายคงที่คือเท่าไหร่ถ้าเดือนนี้มีรายได้มากันส่วนนึงครับเผื่อค่าใช้จ่ายคงที่ก่อนแล้วค่าใช้จ่ายอีกส่วนนึงเอาไปออมไปลงทุนก่อนเลยนะครับแล้วส่วนที่เหลือบริหารรายจ่ายรายเดือนให้มันสอดคล้องให้มันเกิดความสมดุลอย่างนี้แหละครับถือว่าเป็นการบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวถัดมาครับนะขั้นตอนที่3หรือเทคนิคที่3ก็คือการสำรองเงินไว้ใช้ในกรณีที่เราไม่มีรายได้แนะนำครับอาจจะต้องกันเงินไว้ครับในออมทรัพย์อย่างน้อยสัก3เท่าของรายจ่ายในแต่ละเดือนตัวอย่างเช่นเราใช้จ่ายเดือนละ 50,000 ใช่ไหมครับเราก็มี3เท่าก็คือ 150,000 ในออมทรัพย์เพราะถ้าเดือนใดรายได้เราไม่มีเราก็ดึง1เดือนนี้มาใช้จ่ายถ้าทำแบบนี้ได้เมื่อเราไม่มีรายได้ครับเราก็สามารถดำรงชีพได้ในแต่ละเดือนครับถัดมาครับข้อที่4เทคนิคที่4ที่จะแนะนำก็คือเป็นการกันเงินไว้สำรองเผื่อฉุกเฉินแน่นอนครับอาชีพฟรีแลนซ์สวัสดิการเราไม่ได้มากมายเหมือนกับคนที่ทำรายได้ประจำกลุ่มนั้นน่ะก็จะมีนะครับสวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลสวัสดิการของบริษัทแต่เราไม่มีครับเราจึงมีหน้าที่ในการสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองอาจจะทำประกันชีวิตอาจจะทำประกันสุขภาพเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดฝันไว้ไอ้เงินที่เราทำประกันเนี่ยจะมาช่วยชดเชยครับมันจะเรียกว่าเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถัดมาครับเทคนิคที่5ครับเป็นเทคนิคที่สำคัญมากก็คือการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตด้วยความที่เราประกอบอาชีพฟรีแลนซ์นะครับหลักประกันต่างๆเราก็ไม่ค่อยมีดังนั้นเวลาที่เราเกษียณมาจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับถ้าเราไม่ได้วางแผนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ก่อนผมแนะนำนะครับคนที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์แน่นอนครับหลายคนเคยทำงานในบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างมาก่อนคุณอาจจะต้องมีการเป็นสมาชิกของกองทุนนะประกันสังคมตอนที่คุณเป็นลูกจ้างเนี่ยเราใช้มาตรา33แต่ตอนที่คุณลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเราอยากให้คุณนะครับนะเดินต่อในกลุ่มของประกันสังคมครับโดยการสมัครมาตรา39เพื่อให้เราได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะในเรื่องของอาภาพด้วยครับเราอาจจะทำในเรื่องของประกันชีวิตด้วยนะครับหรือประกันสุขภาพนะครับหรือจะเข้ากองทุนนะครับการออมแห่งชาติก็ได้อย่างนี้แหละครับจะเป็นหลักประกันที่ดีให้กับชีวิตของคนที่เป็นฟรีแลนซ์เห็นไหมล่ะครับว่าการสร้างความมั่นคงในชีพฟรีแลนซ์ไม่ใช่เรื่องยากครับขอให้เรามีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและมีการวางแผนนะครับจัดสรรรายได้นะครับให้มันเพียงพอในเดือนที่เราไม่มีรายได้มีการสำรองเงินไว้เผื่อฉุกเฉินเราสร้างหลักประกันนะครับในเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำประกันชีวิตนะการทำประกันเลยครับสุขภาพนะการทำประกันสังคมหรือกองทุนการออมแห่งชาติเพราะฉะนั้นครับอาชีพฟรีแลนซ์ก็เป็นอาชีพที่น่าอิจฉาได้เหมือนเดิมครับเพราะเรามีความสุขในอาชีพที่เราเลือกเองและก็มีความมั่นคงในชีวิตด้วยครับ
1: วันนี้ถือว่าเอาใจฟรีแลนซ์เต็มที่เลยนะคะเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะอย่าลืมไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ส่วนนี้ฝนและทีมงานรายการเงินทองต้องวางแผนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: ณ วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความ

0: พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: อีสานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัดแม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักหมวนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งดี

0: ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับกับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีเครื่องจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและแต่ละภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าผ้าข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาของจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นอยู่กับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างหลักๆเสมอก็คือ1คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับผมมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทานข้าวเจ้านะครับ2ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลง3อันนึงที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมารวบรวมกันแล้วกลายเป็นพาข้าวซึ่งเป็นของดีที่สุดในฤดูนั้น
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะพาไปเปิดพาข้าวของชาวอีสานให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีสานผ่านพาข้าวที่รวมวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดผสมผสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาให้สมกับที่เป็นตู้กับข้าวของประเทศบอกได้เลยครับว่าเป็นตะแซ่บทุกเมนูแน่นอนพาข้าวแรกของวันนี้เป็นของร้านสุขใจแลนด์โดยพี่เอื้อยสาวอีสานคนแกร่งที่กลับมาเปิดร้านณบ้านเกิดในบรรยากาศวิวกลางทุ่งนากับเมนูอาหารที่เริ่มหาทานยากในปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเมนูดั้งเดิมเหล่านี้และไม่หายไปในอนาคตนั่นเองครับ

สวัสดีค่ะพี่เอ้ยค่ะจากร้านสุขใจแลนด์ค่ะเสน่ห์ของอีสานนะคะของพี่มองว่าในส่วนของคนก็คือคนอีสานเป็นคนที่จิตใจดีค่ะในส่วนของเสน่ห์อีกอย่างก็เป็นในส่วนของอาหารนี่สำคัญมากๆเพราะอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่มีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าผ่านทางอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบสำหรับคนอีสานที่เขาทานอาหารตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรสชาติที่จะแบบแซ่บนัวค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็ออกนัวๆคำว่านัวคือรสชาติมันถึงเครื่องด้วยความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดนัวเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะทำให้เขามีพละกำลังที่ทำงานได้ดีค่ะพาข้าวคือการรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังจากนี้แบบผ้าหวานผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดมากผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนกินตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนพาหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะค่ะพาข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นพาข้าวของสุขใจแลนด์ซึ่งพาข้าวสุขใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นพาข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจีซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในส่วนของการที่จะทำกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละ1ครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้ก็เราก็จะนำเสนอเป็นในส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมและจะทำให้เนื้อปลาเราหอม

เสร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทำให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทำให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะกรรมวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็เอาไปคั่วอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็นำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะทำหอยโข่งนะคะเราเลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำและทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างดีเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยในหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะเอามาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไรเพิ่มความแซ่บได้ค่ะ

0: ค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากี่อยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองปูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะคะในความคิดเห็นของด้วยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องใจแล้วก็อยากจะให้ทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับด้วยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่ไร้ขีดจำกัดของในความคิดเห็นของเอ้ยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอื้อยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
2: ผืนดินอีสานเป็นผืนดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของผืนดินอีสานค่ะพาข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทานบรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสัก1ตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำลาบไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มสดๆเนี่ยจะช่วยให้เฟรชส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นแรงนั้นนะคะไก่ตัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสานเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนหมดถ้ามันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนหนึ่งเล็กๆถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือคำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้มหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้มหูเสือไม่มีอ้าวมีออริกาโนโอเคลาบปลาต้องกินกับออริกาโนสดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดลากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
1: และพาข้าวที่2ของวันนี้เป็นพาข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนูซึ่งพาข้าวในแบบฉบับแคชชวลไฟน์ไดนิ่งก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
3: สวัสดีครับไพศาลครับเป็นโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
4: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ
3: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่วัฒนธรรมคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
4: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
3: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมาก 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมด
4: นะครับแล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
3: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นพาข้าวนะครับของอีสานนะครับมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกินแบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างๆ1จานจบใน1เรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาใน1สำรับแล้วก็ที่เด่นชัดของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกคนอีสานมักม่วนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
4: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะแล้วก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมืออาหารพอลูกค้ามาถึงก็มีอาหารแบบเป็นคำๆให้ทานรอก่อนดึงตรงนี้มาเป็นลูกเล่นด้วยแล้วก็ถึงจะได้ทานรวมกันถึงจะแยกออกมาเป็นของหวานอีกทีหนึ่งอย่างวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเป็นแอปเปอไทเซอร์3คำนะคะมีตัวเมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช้
3: หอย
4: เชอร์รี่แล้วก็สีคำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมไปค่ะ
3: ส่วนพาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะคะก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นนี่แหละครับนำมาย่าง

0: แล้วก็ตัวเกรวี
1: ่ก็
0: เกรวี่เราใช้ใช่แล้วก็นำ
1: สาโทอีสานมาดีเกรสครับเนื้อย่างเสิร์ฟกับข้าวจี่
0: ข้าวจี่ก็จะเป็นสไตล์ของเรา

0: ข้าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช่
0: เอามาผสมกันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเรานำมาดิกราสด้วยซอสของปลาทอดน้ำปลา
1: ตัดความทอดด้วยยำส้มโอครับ

0: รามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมคือมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: ผ่าข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นผ่าข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้ผ่าข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปแบบฝ้ายไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีสานไม่ทิ้งความดั้งเดิมไว้ในทุกเมนูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่เราจะสามารถไม่ว่าจะนำเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆหรือวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาหารใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นการเปลี่ยนไปการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาผนวกกับสิ่งดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารมันด้อยค่าลงแต่จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารต่างๆเหล่านั้นน่ะสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ
0: ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพังที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ยเราไปเดินตลาด

ขาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้ไหมนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันที
เป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเรา
เมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมี

เมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนถ้าเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับโบและรายการฮิปสไตล์ขึ้นชื่อว่าร้านสะดวกซื้อนะคะไปที่ไหนก็เจอมีอยู่ทุกที่ทุกหัวถนนเรียกได้ว่าเอาใจคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยกันเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้โบก็กำลังมาตามล่าหาคลีนไอเทมในร้านสะดวกซื้อกันค่ะเราจะมาดูกันสิว่าสินค้าตัวไหนที่อยู่ในกลุ่มของคลีนแอนด์ลีนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ตอนนี้โบก็มาเจอกับไอเทมแรกแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือแตนไข่ไก่นั่นเองไข่ไก่นะคะในร้านสะดวกซื้อก็มีไข่พร้อมทานหลากหลายรูปแบบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ยางมะตูมหรือว่าไข่ลวกก็มีนะคะโดยไข่ทั้ง3อย่างนี้นะคะจะให้พลังงานอยู่ที่ 74-78 กิโลแคลอรี่ค่ะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักนะคะก็อยากจะให้ทานไข่เป็นมื้อเช้าของวันค่ะเพราะว่าโปรตีนในไข่จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องได้นานขึ้นและทำให้เราสามารถควบคุมในการกินอาหารมื้อถัดไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะที่กำลังเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะโบก็อยากจะให้ทานเป็นไข่ต้มสุกค่ะโดยเอาไข่แดงตัวนี้ทิ้งไปนะคะแล้วก็เลือกที่จะทานแต่ไข่ขาวเราก็จะได้รับพลังงานอยู่ที่17กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะสำหรับไอเทมที่2ที่โบอยากจะแนะนำนะคะก็คือนมค่ะนมนะคะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุและโปรตีนค่ะนมที่อยากให้เลือกทานก็จะเป็นนมจืดนะคะเพราะว่าทั้งให้พลังงานต่ำแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่านมปรุงแต่งรสแล้วก็นมเปรี้ยวอีกด้วยค่ะส่วนนมจืดนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือนมจืดธรรมดาแล้วก็เป็นนมจืดขามันเนยค่ะนมจืดธรรมดานะคะจะอยู่ที่150กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนนมขามันเนยจะอยู่ที่100กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะสำหรับคนที่ใช้พลังงานเยอะนะคะในแต่ละวันโบก็อยากให้เลือกทานเป็นนมจืดที่เป็นนมจืดธรรมดาค่ะเพราะว่าเราจะได้รับพลังงานต่อวันอย่างเพียงพอนะคะสำหรับไอเทมที่3นะคะเป็นไอเทมที่กำลังมาแรงสุดๆไปเลยนั่นก็คือผลไม้ที่พร้อมทานนั่นเองค่ะการทานผลไม้นอกจากจะให้ไฟเบอร์ที่ดีแล้วยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายที่ดีด้วยเช่นกันค่ะการเลือกทานผลไม้นะคะเราสามารถเลือกทานได้จากพลังงานที่เราจะได้รับก็ได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นถ้าแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ล100กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่52กิโลแคลอรี่ค่ะกล้วย1ลูกจะให้พลังงานอยู่ที่89กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนฝรั่งนะคะฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่งพร้อมน้ำตาลปี๊บปรุงรสพลังงานก็เลยจะสูงหน่อยค่ะจะอยู่ที่140กิโลแคลอรี่ส่วนอย่างสุดท้ายก็คือมะเขือเทศเชอร์รี่นั่นเองค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่ตัวนี้อยู่ที่110กรัมซึ่งเขาไม่ได้เขียนมาว่ามีกี่กิโลแคลอรี่แต่ปกติมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะถ้าอยู่ที่8ลูกก็จะให้พลังงานอยู่ที่40แคลอรี่ค่ะอ่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะสลัดผักในร้านสะดวกซื้อตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่ด้วยเช่นกันค่ะสลัดผักนี้จะให้พลังงานอยู่ที่ 30-40 กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะถ้าเราไม่รวมเครื่องของมันนะคะก็คือเป็นแค่ผักกับน้ำสลัด1ถ้วยเล็กๆเท่านั้นเองในร้านสะดวกซื้อยังมีสลัดอีก1รูปแบบค่ะก็คือเป็นสลัดผัก3สีบวกไข่ต้มนะคะเป็นแบบนี้เป็นถ้วยแล้วก็เราสามารถทานได้เลยนี่ก็จะมีน้ำสลัดมาให้พร้อมเลยล่ะค่ะในถ้วยนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-40 กิโลแคลอรี่เท่ากันค่ะปิดท้ายด้วยไอเทมที่4เลยนะคะสำหรับคนที่กำลังคุมอาหารหรือว่ากำลังไดเอทอยู่ก็คงหนีไม่พ้นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเปล่าใช่ไหมล่ะคะน้ำเปล่าก็ดีแต่ว่าถ้าเรากินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวมันก็คงจะเบื่อมากเกินไปโบก็เลยมีเครื่องดื่มที่อยู่ในประเภทของ Clean and Lean มาอีก1ตัวค่ะซึ่งนั่นก็คือน้ำมะพร้าวธรรมชาติพร้อมดื่ม 100% ค่ะน้ำมะพร้าวธรรมชาติพร้อมดื่มตัวนี้ให้พลังงานอยู่ที่80กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะสำหรับคนที่กำลังไดเอทนะคะก็อยากให้เลือกทานน้ำ2อย่างนี้ค่ะเพราะว่านอกจากจะให้ความสดชื่นแล้วก็ยังให้พลังงานต่ำอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วอาหารคลีนในร้านสะดวกซื้อนะคะก็ยังมีอีกมากมายนอกจากที่โบยกตัวอย่างมานั่นก็คือโยเกิร์ตข้าวกล้องหรือว่าเป็นพวกธัญพืชต่างๆนั่นเองค่ะแต่ในทางที่ดีนะคะก็อยากให้กลับมาทำอาหารทานกันเองที่บ้านค่ะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับโบและรายการฮิปสไตล์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออกกำลังกาย

0: สวัสดีครับจากตอนที่แล้วเรียนรู้วงจรการทำนาข้าวว่ากว่าจะมาเป็นข้าวที่เราได้รับประทานนั้นมีขั้นตอนเป็นอย่างไรแต่สำหรับเรื่องข่าวของข้าวนั้นยังคงตกเป็นข่าวให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลาเหมือนดังเช่นข่าวต่อไปนี้ครับรับจำนำข้าวปี 2555-56 ส่อเขาวุ่นอตก.หนักใจโกดังเก็บข้าวมีไม่มากพอกระทบถึงโรงสีรวมถึงข่าวนี้หลายพื้นที่ตรวจเข้มโกดังข้าวป้องกันสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวอะไรคือความหมายของคำว่าจำนำข้าววันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับการจำนำก็คือการนำของมีค่าของเราไปฝากไว้กับบุคคลอื่นครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นเงินกลับมาโดยให้ของมีค่าเหล่านั้นไว้เป็นหลักประกันว่าเราจะนำเงินมาไถ่คืนเพื่อนำของมีค่าของเรากลับคืนมาครับ
1: รับจำนำไหมครับ
2: ลองรับจำนำของเรารับจำนำโทรทัศน์เครื่องนี้ของคุณไว้ได้แค่ 3,000 บาทมีระยะเวลาให้ไถ่ถอนคืน3เดือนพร้อมดอกเบี้ยคุณตกลงจะรับจำนำไว้ไหมคะ
1: ตกลงตกลงครับอีก3เดือนค่อยมาเอาของออกก็แล้วกัน
2: อีก3เดือนนะคะ
1: เย้ที่ยอมมาได้สามพันเลย
0: กติกาของโรงรับจำนำโดยทั่วไปหากทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมที่จะให้มีการทำสัญญาจำนำกันแล้วก็จะกำหนดระยะเวลาให้ฝากทรัพย์สินเอาไว้เฉลี่ยประมาณ 3-4 เดือนครับถ้าหากว่าไม่มารับสินค้ากลับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดโรงรับจำนำสามารถยึดเอาของมีค่าเหล่านั้นออกขายกับผู้อื่นได้โดยจะเรียกกันว่าของหลุดจำนำนั่นเองครับ
1: พี่สุครับในข่าวเขาบอกมาว่ามีการจำนำข้าวที่แบกข้าวในครัวของคุณแม่มาจำนำได้ไหมครับพี่ซุป
0: ไม่ได้นะครับพิมครับการจำนำข้าวที่เราได้ยินในข่าวไม่ใช่การนำข้าวของคุณแม่ในครัวมาจำนำนะครับแต่เป็นการรับจำนำข้าวเปลือกจากชาวนาโดยรัฐเป็นผู้รับจำนำเอาไว้ครับเพื่อนำมาเก็บไว้ในโกดังแล้วก็รอนำออกขายในช่วงที่ตลาดโลกต้องการข้าวมากขึ้นเพื่อให้ข้าวเหล่านี้มีราคาที่ดีตามกลไกตลาดครับ
1: มาจำนำข้าวครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับนี่นะ
2: ของคุณพี่มีราคาต้นทุนข้าวเปลือกคุณภาพดีอยู่ที่ 8,000 บาทค่ะแต่เราจะรับจำนำข้าวเปลือกคุณภาพดีของคุณพิมพ์เอาไว้ที่ราคา 15,000 บาทค่ะ
1: ว้าว 15,000
2: ถ้าช่วงปลายปีราคาข้าวดีคุณพิมพ์ก็เอาเงิน 15,000 บาทมาไถ่ถอนจากรัฐได้ทุกเมื่อเลยนะคะ
1: โอ้ตกลงครับตกลงครับ
0: นี่แหละครับที่ทำให้เรื่องราวของการจำนำข้าวตกเป็นข่าวตามสื่อทั่วไปในขณะนี้เนื่องจากว่าราคาจำนำนั้นสูงกว่าราคาตลาดโลกและทำให้ไม่มีชาวนาคนใดเอาเงินมาไถ่ถอนข้าวเปลือกกลับไปครับนี่คือความแตกต่างระหว่างการจำนำของและจำนำข้าวครับการจำนำข้าวคือกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและช่วยเหลือชาวนาของเราที่ลำบากมาเป็นเวลายาวนานวิธีการหนึ่งครับแต่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือการใส่ใจและรู้จักคุณค่าของข้าวทุกเม็ดเพื่อที่อย่างน้อยชาวนาที่ปลูกข้าวให้เด็กๆกินเขาจะได้มีรอยยิ้มที่เด็กๆทุกคนกินข้าวอย่างรู้คุณค่านะครับ
2: อยากบอกว่าชาวนาหนักนะบางทีก็ท้อนะจ๊ะแต่ไม่ถอยถอยก็ถอยตั้งหลักไม่หลักลอยได้ข้าวดีเหนื่อยมากน้อยค่อยชื่นใจ
3: แต่ละเคี้ยวแต่ละคำใครหม่ำข้าวจะข้าวกล้องหรือข้าวขาวข้าวเก่าใหม่แต่ละกลืนลงท้องท่องจำไว้ว่าใครปลูกข้าวให้เราได้กิน
2: ชาวนาคือผู้มีพระคุณข้าวสวยยังหอมกลุ่นไม่รู้สิ้นเลี้ยงผู้คนทั่วแดนทั้งแผ่นดินหลั่งรินทุกหยาดเหงื่อเพื่อผองชน
0: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ

เป็นคำถามที่ถามว่าทำงานประจำด้วยขายของออนไลน์ด้วยขายดีเริ่มทำงานประจำไม่ไหวควรเลือกอาชีพอะไรดีคะมันเป็นคำถามโลกแตกครับ คำถามแรกก็คือว่าต้องถามตัวคุณเองก่อนว่ารายได้ประจำเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของการใช้ชีวิตของคุณแล้วรายได้เสริมเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เวลาที่เราเอารายได้เสริมเนี่ยอย่าเอาแต่ยอดขายนะครับมันต้องไปดูว่าผลกำไรสุทธิจริงๆน่ะมันได้เท่าไหร่เช่นสมมติถ้าผมมีเงินเดือนอยู่ 30,000 บาทนะแล้วผมขายของได้แสนหนึ่งแต่ผมมีกำไรอยู่หมื่นหนึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่ควรจะเลิกงานประจำเพราะผมเลิกงานประจำแล้วผมมาทำงานตรงนี้แสนหนึ่งมันอาจจะออเดอร์ละประมาณ300-400มันเยอะมันยุ่งไปหมดเลยเนาะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราจะไปตรงไหนดีอย่างเงี้ยยังไม่ควรแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมี 30,000 บาทคุณขายได้แสนหนึ่งและในแสนหนึ่งนั้นเนี่ยนะคุณมีกำไรตั้ง 50,000 บาททดแทนกันได้แล้วใช่ไหมครับถ้าทดแทนกันได้แล้วมันได้อะไรเพิ่มขึ้นคุณได้อิสรภาพในการทำงานคุณได้อิสรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นขายของออนไลน์ไม่เหมือนทำงานนะครับมันไม่ได้ทำงาน8ชั่วโมงนะครับเพราะมันจะทำงาน16ชั่วโมงครับเพราะมันอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งของเมื่อไหร่ยังไงแบบไหนนะคุณพร้อมจะรับกับสถานการณ์ตรงนั้นนะถ้าคุณพร้อมจะรับไปเลยครับนะฮะแบบที่3ครับเอาแบบมีกลยุทธ์หน่อยเงินเดือน 30,000 บาทขายได้แล้วมีกำไรอยู่ประมาณ 30,000 บาทจ้างคนทำไหมครับเอาสัก 15,000 จ้างคนทำครับแล้วดูว่าถ้าคนมาช่วยทำตรงนี้แล้วกลับไปทำงานที่เรากลับไปทำสิ่งที่เราถนัดในอาชีพเสริมนะครับเช่นเราไลฟ์สดขายเก่งแต่พอเราไลฟ์สดขายเก่งกลับบ้านเราต้องมานั่งแพ็คของส่งโอ้โหดูมันวุ่นวายมากแล้วมันก็เหนื่อยมากจ้างคนแพ็คของไม่จ้างคนแพ็คของไม่อยากจะจ้างไม่รู้จะจ้างตรงไหนครับไปติดต่อครับมีหลายบริษัททำเอาท์ซอร์สตรงนี้ให้ครับนี่เขาก็จะรับงานเล็กๆน้อยๆเขารับหมดครับมีหลายบริษัทครับที่ทำแบบนี้ไปใช้บริการพวกนี้ครับไม่ต้องปวดกระบาลเลยครับนะฮะง่ายมากในการที่จะใช้งานเขาแล้วคุณก็มาทำเรื่องที่ถนัดแล้วถ้ามันสเกลไปได้ก็แปลว่างานประจำคุณยังอยู่นะฮะแล้วคุณยังสามารถทำงานเสริมนี้ได้โดยการที่เราจะใช้ประสิทธิภาพของคนอื่นมาทำแล้วทำเฉพาะในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราชอบคือการขายทางออนไลน์นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่อง

0: ำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนนึงที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างของผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเรา อาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
0: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
1: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
0: ี
1: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
0: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
1: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในหมวดฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
0: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
1: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
0: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
1: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับพีเอส
0: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
1: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
0: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉย
1: ๆครับ
0: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉยๆก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโอ้ปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
1: ก็หลักพันครับประมาณ1,000 กว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
0: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
1: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
1: โอ้หลักแสนก็มีครับ
0: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
1: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้
0: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
1: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
0: แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
1: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับนึงนะครับ
0: เขา
1: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
0: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
0: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจ
1: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
0: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเอ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
1: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
0: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบทางไหนโซนจตุจักรเหรอหรือโซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
1: อ่ะอย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
0: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
1: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
0: ครับ
1: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
1: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
0: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
0: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
1: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60%-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120-140ครั้งต่อนาที
0: โซน3ครับ
1: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70-80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140-160
0: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
1: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90-100% 100%ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 90-100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
0: สปรินต
1: ์100เมตรใช่ๆวิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
0: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
1: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
0: โซน2
1: โซนที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
0: ขึ้น
1: ใช่
0: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
1: ครับผม
0: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
1: ครับ
0: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
1: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
0: ครับราคาไม่แพงมากนะครับทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอฟสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับ ปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
0: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับด
1: ูเวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
0: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย
1: ์แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
0: แล้วฝืด
1: มันฝืดเท่าไหร่
0: แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งหนูเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
1: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
0: แบนราบ
1: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยครับพี่เอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
1: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70%เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
0: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย์
1: ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆมันจะแม่นยำขึ้นไหมครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะคร
0: ับ ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย์
1: เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับ เพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
1: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
0: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ที่หนีบผ้ามา
1: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
0: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
1: อย่าหนีบให้ติดเนื้อนะครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
0: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
1: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
0: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
1: ก็ ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวเราก็หมุนเข้าไปนะครับก็เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
0: ที่ถีบ
1: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ
0: ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
1: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
1: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: หร
0: ือ
1: มันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
0: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
1: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
0: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
1: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพี่เอสครับ
0: อ๋อโปรแกรม
1: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
0: ทีนี้ครับคุณผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
1: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
0: เบาะก็ดี
1: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิมนะครับเวลาจะหมุนทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
0: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้งครับ
1: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งอ่ะนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
0: เพราะเรา
1: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อยๆพอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่มือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คภาคไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

ุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบเซราอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Plus Dream ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลง

0: ารจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ worm w-o-r-m worm แปลว่าหนอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้ orchid o-r-c-h-i-d orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: อีสานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัดแม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักมวนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งดียิ่งพิเศษยิ่งเข้มข้น

ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับกับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กัน

0: มีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีเครื่องจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและแต่ละภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าผ้าข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาของจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นอยู่กับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างหลักๆเสมอก็คือ1คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับผมมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทางทานข้าวเจ้านะครับ2ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลง3อันนึงที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมารวบรวมกันแล้วกลายเป็นพาข้าวซึ่งเป็นของดีที่สุดในฤดูนั้น
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะพาไปเปิดพาข้าวของชาวอีสานให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีสานผ่านพาข้าวที่รวมวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดผสมผสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาให้สมกับที่เป็นตู้กับข้าวของประเทศบอกได้เลยครับว่าเป็นตะแซ่บทุกเมนูแน่นอนพาข้าวแรกของวันนี้เป็นของร้านสุขใจแลนด์โดยพี่เอื้อยสาวอีสานคนแกร่งที่กลับมาเปิดร้านณบ้านเกิดในบรรยากาศวิวกลางทุ่งนากับเมนูอาหารที่เริ่มหาทานยากในปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเมนูดั้งเดิมเหล่านี้และไม่หายไปในอนาคตนั่นเองครับ

วัสดีค่ะพี่เอื้อยค่ะจากร้านสุขใจแลนด์ค่ะเสน่ห์ของอีสานนะคะของพี่มองว่าในส่วนของคนก็คือคนอีสานเป็นคนที่จิตใจดีค่ะในส่วนของเสน่ห์อีกอย่างก็เป็นในส่วนของอาหารนี่สำคัญมากๆเพราะอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่มีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าผ่านทางอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบสำหรับคนอีสานที่เขาทานอาหารตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรสชาติที่จะแบบแซ่บนัวค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็ออกนัวๆคำว่านัวคือรสชาติมันถึงเครื่องด้วยความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดนัวเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะทำให้เขามีพละกำลังที่ทำดีค่ะพาข้าวคือการรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังจากนี้แบบผ้าหวานผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดมากผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนกินตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนผ้าหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะค่ะผ้าข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นผ้าข้าวของสุขใจแลนด์ซึ่งผ้าข้าวสุขใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นผ้าข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลอง

ได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจี่ซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในส่วนของการที่จะทํากินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละ1ครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้ก็เราก็จะนําเสนอเป็นในส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมและจะทำให้เนื้อปลาเราหอม

เสร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทำให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทำให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะกลับมาวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็เอาไปคั่วอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็นำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะทำหอยโข่งนะคะเราเลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำแล้วทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยในหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะเอามาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไรเพิ่มความแซ่บได้ค่ะ

0: พาข้าวของสุขใจแลนด์ที่เราทำขึ้นมาเราต้องการที่จะรวบรวมเมนูเก่าแก่ของคนอีสานค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากี่อยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองฟูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะคะในความคิดเห็นของเอื้อยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องใจแล้วก็อยากจะให้ทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับเอื้อยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่ไร้ขีดจำกัดของในความคิดเห็นของเอื้อยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอื้อยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
2: ผืนดินอีสานเป็นผืนดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของผืนดินอีสานค่ะพาข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทานบรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสัก1ตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำลาบไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มสดๆเนี่ยจะช่วยให้เฟรชขึ้นมาส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นหรือพาแรงนั้นนะคะไก่ตัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสานเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนหมดถ้ามันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนหนึ่งเล็กๆถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือคำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้มหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้มหูเสือไม่มีอ้าวมีออริกาโนโอเคลาบปลาต้องกินกับออริกาโนสดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดลากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
1: และพาข้าวที่2ของวันนี้เป็นพาข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนู ซึ่งพาข้าวในแบบฉบับ Casual Fine Dining ก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
3: สวัสดีครับไพศาลครับเป็นโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
4: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ
3: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่วัฒนธรรมคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขะแยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
4: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
3: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะ 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมด
4: ใช่นะครับแล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
3: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นพาข้าวนะครับของอีสานนะครับมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกินแบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างๆ1จานจบใน1เรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาใน1สำรับแล้วก็ที่เด่นชัดของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกที่มันดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกคนอีสานมักม่วนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
4: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะแล้วก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมืออาหารพอลูกค้ามาถึงก็มีอาหารแบบเป็นคำๆให้ทานรอก่อนดึงตรงนี้มาเป็นลูกเล่นด้วยแล้วก็ถึงจะได้ทานรวมกันถึงจะแยกออกมาเป็นของหวานอีกทีหนึ่งอย่างวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเป็นแอปเปอไทเซอร์3คำนะคะมีตัวเมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช้
3: หอย
4: เชอร์รี่แล้วก็สีคำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมด้วยค่ะ
3: ส่วนพาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะคะก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานน่ะดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นเนี่ยแหละครับนำมาย่าง

0: ข้าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช่
0: เอามากันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอด

0: เรามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมคือมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: พาข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นผ่าข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้ผ่าข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปแบบไฟน์ไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีสานไม่ทิ้งความดั้งเดิมไว้ในทุกเมนูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือเป็นการที่เราจะสามารถไม่ว่าจะนำเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆหรือวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาหารใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นการเปลี่ยนไปการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาผนวกกับสิ่งดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารมันด้อยค่าลงแต่จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารต่างๆเหล่านั้นน่ะสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ
0: ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

ที่2ฝันที่เป็นจริงคนมีความฝันที่อยากมีชีวิตที่ดีทำไมบางคนทำสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วบางคนใช้เวลานานบางคนอาจไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตถ้าเลือกได้อยากเป็นคนแบบไหนเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีเพราะจะเป็นแผนที่ชีวิตทำให้มองเห็นเป้าหมายและวิธีการที่จะประสบความสำเร็จได้เป้าหมายที่ดีควรเป็นอย่างไรตั้งเป้าหมายตามหลักสมาร์ทง่ายๆแบบนี้ก็โอเคแล้ว S specific วางเป้าหมายให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ M measurable วัดผลเป็นตัวเลขจะทำให้รู้ว่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ A achievableกำหนดวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ชัด R realistic สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ T time bound มีระยะเวลาถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมีความฝันจะเรียนต่อต้องใช้เงินประมาณ

ของแต่ละเป้าหมายได้หรือปรับระยะเวลาของแต่ละเป้าหมายก็ได้เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนสมเหตุสมผลมากขึ้นถ้าเป้าหมายมีมากเกินไปทำไม่ไหวหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ปรับลดเป้าหมายได้เมื่อตั้งเป้าหมายและลงมือทำตามหลัก SMART เป้าหมายจะไม่กลายเป็นเป้าหายฝันที่หวังไว้ก็จะกลายเป็นจริง

ปลูกต้นไม้ที่มันขึ้นและมีใบต้นไม้ที่เติบโตและมีใบช่วยดักฝุ่นได้ทั้งนั้นนะตั้งกับไม้เลื้อยขึ้นไปนะไม้ขนาดไม้ขนาดเตี้ยไม้เลื้อยเลี่ยดินไม้หัวใต้ดินซึ่งมันจะมียอดมีเถาเลื้อยขึ้นไปหรือไม้ต้นใหญ่ๆมันสามารถเก็บคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลมาเปลี่ยนเป็นแป้งมันผลิตออกซิเจนขึ้นมาให้มนุษย์ได้แล้วก็ให้ความชื้นสัมผัสต่อโลกได้แต่ว่าอันไหนเติบโตได้เร็วมีใบมากๆสามารถที่จะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเก็บคาร์บอนโมโนออกไซด์ได้มากหรือเก็บ PM 2.5 PM 10ได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแต่ว่ายืนยันว่าทุกชนิดเนี่ยช่วยทั้งนั้นแล้วเราก็เลือกให้มันได้ประโยชน์ทั้ง4อย่างนอกจากเก็บ PM 2.5 แล้วเก็บ PM 10แล้วเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือเก็บคาร์บอนโมโนออกไซด์ที่มันโอเวอร์แล้วก็ยังผลิตอากาศได้ด้วยแล้วก็ยอดเอามากินได้ด้วยดอกเอามากินได้ด้วยใบเอามากินได้ด้วยหัวเอามากินได้ด้วยผลเอามากินได้ด้วยมันก็ได้ประโยชน์ทั้ง4อย่างมันไม่ต้องกังวลว่าอะไรมันจะเก็บ PM ได้มากกว่ากันมันให้ประโยชน์ทั้ง4อย่างได้ปลูกอะไรก็ได้ขอให้ปลูกต้นไม้ที่มันไม่สามารถเก็บ PM ได้ก็คือต้นไม้ที่เรายังไม่ได้ปลูกนั่นแหละต่างหากล่ะเพราะนั้นไม้อะไรก็ได้ครับ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนนึงเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกัน

เราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะ

ยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ซาบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกๆครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือเจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์

นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่แปดรู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับตอนที่แล้ววิตามินข่าวได้อธิบายคำว่าเชียนตีซึ่งก็หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาและครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครับน้องๆและคุณพ่อคุณแม่สามารถชมรายการย้อนหลังได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับและในโอกาสวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับพี่ซุปขออาสานำหลักธรรมข้อหนึ่งมาใช้เป็นหลักคิดในการแก้ปัญหาเราจะมาดูกันว่าเด็กๆมีความทุกข์อะไรกันบ้างครับ
1: ผมเป็นทุกข์มากเลยครับเพื่อนๆไม่ยอมรับผมอะครับเพื่อนๆไม่คุยกับผมนี่ครับผมเป็นทุกข์มากเลยครับหนูเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะหนูก็ที่จะสอบโรงเรียนดีๆดังๆไม่ได้หนูก็เลยเรียนเรียนเรียนจนหนูปวดหัวไปหมดเลยค่ะ
0: น้องครับในชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเจอกับปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กเราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับหากว่าเรารู้จักกับหลักธรรมข้อหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นเสมือนกับกุญแจในการไขปัญหาในชีวิตประตูบานแรกมีชื่อว่าทุกตัวปัญหาครับประตูที่2ก็คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาครับ

0: ที่3ก็คือนิโรธวิธีการแก้ปัญหาครับและสุดท้ายนะครับประตูมรรคการลงมือแก้ปัญหาครับอริยสัจ4หลักธรรมนี้แสนยิ่งใหญ่น้อมนำจำขึ้นใจหากทำได้ก็ไกลทุกข์ครับ1ทุกข์คืออะไรคือจิตใจไม่เป็นสุขรู้สึกไม่สนุกไม่แจ่มใสโอ้ใจเอ๋ย
1: เพื่อนๆไม่ยอมรับผมแล้วเพื่อนๆไม่คุยกับผมด้วยครับ
0: นี่คือทุกข์ของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดประตูดูครับใช่หรือไม่ประตูเปิดออกใช่ถูกต้องครับนี่คือทุกข์ของพีมครับสมุทัยเกิดจากไหนหนอทุกข์เอ๋ยเหตุเกิดจากไหนเอ๋ยให้เราคิดติดตามดูสาเหตุของทุกข์คืออะไรครับพีม
1: แสดงว่าผมหลอกกับเพื่อนแน่ๆเลย
0: เราหลอกกับเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่คบเรานะครับลองเปิดดูว่านี่คือใช่สาเหตุของทุกข์ของเราหรือไม่นะครับอ้าวเปิดไม่ออกครับเปิดไม่ออกคิดใหม่คิดใหม่สาเหตุของทุกข์น่าจะเกิดจากอะไรครับ
1: อ๋อเพราะว่าผมแกล้งเพื่อนชอบเอากันบ้านเพื่อนมาลอกเพื่อนไม่อยากคบผม
0: นี่ใช่สาเหตุของทุกข์ของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดดูครับสมุทัยโอ้โหใช่ครับเปิดได้เลยครับ3คือนิโรธไงจะเข้าใจต้องเรียนรู้ความทุกข์ที่มีอยู่จะแก้ไขอย่างไรดี
1: อ๋อผมต้องเลิกแกล้งเพื่อนทำกันบ้านด้วยตัวเองอาจจะไปปรึกษาเพื่อนนิดหน่อยเพื่อจะได้คบกับผม
0: จะถูกต้องหรือไม่ครับใช่ได้ถูกต้องครับข้อ4นั้นคือมรรคคำว่ามรรคคือวิถีวิธีคือวิธีที่นำทางพ้นทุกข์ไป
1: ผมจะเอาวิธีที่ผมคิดมาลงมือทำเดี๋ยวนี้ครับ
0: ดูสิครับจะเปิดประตูมรรคได้ไหมเปิดออกครับ
1: เย้เย้พ้นทุกข์แล้วเย
0: ้หนูทุกข์เพราะอะไรลูก
2: หนูเรียนหนักมากเลยค่ะเพราะอยากสอบเข้าโรงเรียนอื่นได้ค่ะ
0: นี่คือทุกข์ของหนูใช่ไหมคะมาเปิดประตูทุกข์ดูประตูทุกข์เปิดออกใช่ครับนี่คือความทุกข์ของหนูครับ
2: หนูก็คุณแม่เสียใจแล้วหนูก็กลัวสอบไม่ได้ด้วยค่ะ
0: นี่ใช่สาเหตุของหนูไหมนะครับลองเปิดประตูสมุทัยดูประตูสมุทัยเปิดออกครับเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีครับ
2: หนูจะเรียนให้เยอะกว่านี้แล้วก็จะไม่คุยกับเพื่อนแล้วก็จะไม่คบเพื่อนด้วยค่ะ
0: เราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขนี้ใช่หรือไม่นะครับประตูนิโรธเปิดไม่ออกครับคงไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องครับจีน่าครับ
2: หนูจะเรียนอย่างเข้าใจแล้วก็จะแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยค่ะ
0: เรามาดูกันนะครับว่าใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่ประตูนิโรธเปิดออกแล้วครับ
2: หนูคิดได้หนูจะลงมือทำทันทีค่ะ
0: ประตูมาร์คเปิดออกแล้วครับ
1: เย้คนถูกแล้วค่ะเย้
0: เมื่อเด็กๆมีปัญหาอย่าลืมใช้กุญแจนี้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราพบกับหลักคิดในการปฏิบัติตนให้มีความสุขแล้วคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขไปด้วยครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับ

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว
3: พัดลมมันเปิดไม่ติดนะครับแม่มันน่าหงุดหงิดนะครับต้องมีการช็อตนะครับต้องมีการทำงานไม่ได้อยู่ในตัวพัดลมนะครับทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ามีเจ้าหนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบนะครับมี2เส้นวิ่งเข้าหาตัวพัดลมเนี่ยตอนนี้1ใน2เส้นขาดนี่นะครับหมุนได้สายได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วพัดลมมันเปิดไม่ติดนะครับแม่มันน่าหงุดหงิดนะครับสิ่งแรกควรจะทำอะไรครับเช็คก่อนนะครับว่าเสียบปลั๊กหรือเปล่านะครับนั่นคือใครเล่นมุกเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับปะโถอะไรกันเอาใหม่นะครับปัญหาร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วเปิดพัดลม

พัดลมตัวนี้นะครับมาที่เปิดไม่ติดนะครับแล้วมันไม่ติดเพราะว่าอะไรนะครับถ้ารู้หลักนิดนึงนะครับการซ่อมการตรวจสอบแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับอุปกรณ์สำคัญในการตรวจเช็คนะครับก็คือเจ้ามัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับทุกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถ้ามีเจ้านี้เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบนะครับก็จะมีในจุดที่จะต้องตรวจสอบเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละจุดนะครับว่าจะต้องเช็คตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับคือต้องมีการขาดต้องมีการช็อตนะครับต้องมีการทำงานไม่ได้อยู่ในตัวพัดลมนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่มักจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสายไฟตัวนี้นะครับที่ใช้เสียบนะครับเพื่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ตัวพัดลมนะครับเปิดออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่จะควบคุมว่า เวลาเรากดเบอร์1เบอร์2เบอร์3หรือเบอร์0นะครับอย่างกรณีเนี้ยผมกดเบอร์0ก็จะเห็นว่าไอ้นี่มันเคลื่อนอยู่การกดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้สายไฟมันต่อกันเนาะไฟวิ่งเข้าไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ทำให้พัดลมหมุนที่ความเร็วต่างๆกรณีสายไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมมีมิเตอร์แบบนี้นะครับผมก็จะเช็คดูว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่านะครับโดยที่ผมก็จะหาก่อนว่าสายไฟเนี่ยที่วิ่งเข้าเนี่ยเส้นมันอยู่ที่ไหนนะครับหมายถึงว่าจุดปลายมันอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้นี่ก็คือตัวเส้นสีฟ้ากับสีน้ำตาลนี้นะครับถ้าสายไฟมันต่อกันอยู่นะครับแล้วผมเอามิเตอร์เนี่ยไปจิ้มไว้ทั้งคู่นะครับเพื่อวัดความต้านทานเนี่ยเข็มจะกระดิกผมว่ามันใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเช็คสายไฟของผมนะครับทำงานหรือเปล่าสมมติอันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วถ้าเกิดผมเช็คที่สีน้ำตาลแล้วเกิดเข็มตรงนี้กระดิกแสดงว่าทั้งเส้นที่เป็นน้ำตาลเนี่ยไม่มีการขาดเช็คน้ำตาล ไม่กระดิกนะครับมันอาจจะเป็นที่ว่าไอ้เขี้ยวนี้ไม่ใช่เส้นน้ำตาลก็ได้นะครับผมก็ย้ายไปเส้นสีฟ้านะครับปุ๊บอ่ะกระดิกนะครับแสดงว่าอันเนี้ยนะครับขั้วเนี้ยเป็นเส้นสีฟ้านะครับแล้วตอนนี้เส้นสีฟ้าไม่ได้ขาดนะครับงั้นเราย้ายไปอีกขั้วหนึ่งนะครับแล้วผมก็เช็คฟ้าก็ไม่ขยับนะครับน้ำตาลก็ไม่ขยับตอนนี้นะครับก็แสดงว่ามี2เส้นวิ่งเข้ามาเข้าหาตัวพัดลมเนี่ยตอนนี้1ในเส้น2เส้นนี้ขาดนะครับหน้าที่เราก็เปลี่ยนซะนะครับหรือใครไม่มีมิเตอร์อย่างนี้นะครับแล้วคิดว่าเป็นเรื่องของสายไฟก่อนถ้าผมคาดการว่าสายไฟผมเสียนะครับแล้วก็ตัวมิเตอร์ผมก็ไม่มีนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับมาจั๊มต่อเข้ากับจุดที่สายไฟวิ่งเข้าเราเห็นใช่ไหมครับตอนนี้วิ่งเข้ากับสีน้ำตาลจั๊มแบบง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งนึงผมก็จะติดไว้กับฝั่งนี้นะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วผมก็เอาไปเสียบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพัดลมมันติดก็แสดงว่าแน่นอนแล้วครับว่าสายไฟของเดิมของเขาเสียนะครับผมก็ถอดสายไฟชุดนี้ออกนะครับคราวนี้ก็ปลดแล้วก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสายเจ้าสายไฟตัวนี้นะครับก็ผมจะปลดชุดสายออกมาก่อนนะครับแล้วก็ผมจะตัดตรงนี้แล้วก็ทำต่อสายเข้ามาแล้วก็ใช้บัตรกรีนะครับหรือว่าเชื่อมตะกั่วแบบนี้นะครับก็ได้หรือใครไม่มีก็ให้ตัดสายแถวๆนี้เอานะครับแล้วก็เหลือพัวสายไว้นะครับแล้วเราก็เอาสายใหม่มาพันนะครับแล้วก็เอาเทปพันสายพันให้ปลอดภัยนะครับ

สายสำหรับตัวพัดลมพร้อมที่จะต่อแล้วท่านสามารถเดินไปซื้อสายพัดลมแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะบอกเดินไปร้านอะไรพัดลมนะครับผมก็มีสายเดิมของผมนะครับแล้วก็ปอกสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอา2เส้นนี้จ้ำเข้าไปนะครับ

0: ผมขมวดไว้ปกติแล้วผมจะไม่ทิ้งสายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนิดนึงนะครับอย่าทิ้งสายไว้แล้วถ้าเกิดไม่ทำปมไม่ทำอะไรไว้หน่อยเนี่ยนะครับอุตส่าห์ต่อไว้ซะอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เวลาใครไปดึงสายนะครับไอ้จุดที่เราก็สามารถหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มักจะสร้างปมไว้หน่อยเพื่อทำให้เวลาใครไปดึงสายเนี่ยนะครับชุดนี้ไม่หลุดนะครับ
1: ทุกความเรียบร้อยโอเค
0: เคสายเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับหมุนได้สายได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะที่เหลือเราก็จะเอาตัวใบพัดเข้ามาใส่นะครับแล้วก็เป็นอันว่าตัวพัดลมนี้ใช้งานได้นะครับเรียบร้อยครับสดชื่นเย็นสบายนะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่าถ้ามีพัดลมในบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดไม่ติดเปิดแล้วหมุนช้าหมุนไม่หมุนบ้างเนี่ยนะครับจริงแก้ง่ายแล้วก็ราคาถูกมากดีกว่าจริงๆดีกว่าไปซ่อมด้วยซ้ำนะครับได้พัดลมกลับมาใช้ได้ใช้งานได้เหมือนเดิมพัดลมต้องใส่ได้แต่ถ้ามีใจแล้วต้องนิ่งนะครับพบกับผมได้ใหม่ครับอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจFacebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับเรือนจำกำแพงเพชรสอนวิชาชีพทำขนมชาววังให้ผู้ต้องขังหญิงพร้อมเปิดโซนท่องเที่ยวชมสัตว์น่ารักเป็นจุดเช็คอินนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางขึ้นชมพระอาทิตย์ตกบนลานหินจุดชมวิวผาแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเปิดลานกลางเต็นท์ได้สรรสนีพลอยวิไลพาชมวิถีทำนาริมทะเลแหล่งเดียวของไทยที่จังหวัดพัทลุงพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวมีตัวอย่างการปรับตัวในชุมชนที่จังหวัดตรังนะครับเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็หารายได้เสริมกันคือชาวบ้านที่นั่นนะครับเขารวมตัวตั้งกลุ่มรับจ้างเสิร์ฟอาหารและล้างจานในงานเลี้ยงต่างๆนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างอำเภอด้วยมีทั้งกลุ่มครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันครับที่วัดห้วยนางตำบลห้วยนางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับซึ่งมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพกันอยู่ทำให้ญาติพี่น้องและลูกหลานต้องเอาเวลาไปจัดงานเตรียมงานด้านอื่นๆนะครับแล้วก็ต้อนรับแขกเรืออีกมากมายที่มาในงานจึงต้องตั้งทีมเสิร์ฟโต๊ะหรือว่าเสิร์ฟอาหารของทีมต้มส้นเม้านะครับพร้อมกับทีมล้างจานมาช่วยทำหน้าที่ดูแลเสิร์ฟอาหารไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็ล้างจานตลอดการจัดงาน9วันนี่เป็นสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันนะครับจากเดิมเวลามีงานเลี้ยงตามชุมชนตามหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นงานศพงานแต่งงานบวชนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านแล้วก็ลูกหลานเนี่ยมาทำหน้าที่เสิร์ฟโต๊ะล้างจานแต่ปัจจุบันนี้ครับหาคนมาช่วยกันแบบนี้น้อยลงจึงเกิดการรวมกลุ่มการสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนนะครับก็คือตั้งทีมหรือว่าตั้งกลุ่มรับจ้างเสิร์ฟโต๊ะหรือเสิร์ฟอาหารแล้วก็รับจ้างล้างจานในงานเลี้ยงมีทีมนะครับทั้งที่เป็นแบบคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงในตำบลหมู่บ้านมาจับมือรวมทีมกันเพื่อหารายได้
1: รับจ้างนี้เราคิดแต่ละคนวันละ500ต่อคนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปไกลนอกพื้นที่ก็600ต่อคน
2: ต่อวัน
1: ค่ะต่อวัน
2: เริ่มงานกี่โมงแล้วเลิกกี่โมง
1: เริ่มงานของทีมอื่นเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าทีมต้นโซม่าประมาณ 9:30 ถึง 8:30 ทีมอื่นไม่แน่ใจนะอย่างทีมของเรามาเร็วหน่อยก็จะมาดูแลเรื่องความสะอาดในวัดความสะอาดของบริเวณในงานก็จะจัดโต๊ะจัดจานอะไรประมาณนี
0: ้ทีมงานยังเล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งทีมกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อรับงานในพื้นที่รวมทั้งไปต่างอำเภอด้วยตอนนี้ก็เลยมีการแข่งขันกันเรื่อยๆนะครับแต่ละทีมก็เลยต้องหาจุดเด่นจุดขายเพื่อให้เจ้าภาพเนี่ยประทับใจจะได้จ้างงานกันอีกรอบหน้าครับ
1: เติมอาหารเติมกับข้าวดูแลเค้กก็อย่าให้กับข้าวบนโต๊ะมันขาดก็พยายามดูเลยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
2: ก็เห็นคือกวาดขยะ
1: กวาดขยะกวาดขยะนี่มันเป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่นะแต่ว่าเราคืออยากจะช่วยเช่าภาพไม่อยากให้เช่าภาพมาเสียเวลาตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าบางทีมก็จะทำแบบนี้ทุกทีมนะมันเฉพาะทีมของเราอะทำเองเลยที่ว่าเช่าภาพไม่ต้องบอกทำเองเลย
2: ที่ช่วย
1: กันแต
0: ่ส่วนทีมล้างจานนะครับถ้าเขาทำงานเร็วเสร็จไวเนี่ยก็ยังรับจ้างทำความสะอาดห้องน้ำด้วยวันละ200บาทก็จัดเวรหมุนกัน4คนนะครับเป็นการหารายได้พิเศษยามว่างซึ่งปัจจุบันนี้ครับทางเจ้าภาพเนี่ยจะว่าจ้างทีมเสิร์ฟทีมล้างจานเพราะว่าสะดวกกว่าที่เจ้าภาพลูกหลานจะต้องมาทำเองครับเพราะว่าไม่มีเวลามานั่งทำเองงานก็ถือว่ามีเป็นระยะนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยนอกจากงานศพที่มีเป็นปกติแล้วบางช่วงที่เป็นช่วงเดือนมงคลที่มีการจัดงานแต่งงานด้วยก็จะมีงานซ้อนกันหลายงานนะครับงานเสิร์ฟโต๊ะแบบนี้ครับทีมงานเขาตั้งกันมาเป็นปีๆแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็จำมาทำเฉพาะเวลาที่เสร็จจากงานครอบครัวงานส่วนตัวกันแล้วนะครับอย่างเช่นพอกรีดยางเสร็จก็จะรีบมารับงานแบบนี้เป็นใครอยากจ้างทีมนี้กันนะครับสร้างรายได้ให้ชุมชน0982235311ครับ ส่วนคนที่เขามีอาชีพนะครับแล้วก็มีโอกาสอยู่แล้วเนี่ยก็ยังคิดที่จะแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้อื่นไปด้วยครับมีแม่ค้าใจดีที่เขาขายแซนด์วิชที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเปิดขายแซนด์วิชไส้แตกมาถึง15ปีแล้วเขาแจกสูตรสอนอาชีพผ่าน Facebook นะครับเพื่อให้มีโอกาสสร้างรายได้จากอาชีพสุจริตด้วยกันมีทั้งฝีมือแล้วก็โอกาสนะครับได้ลงทุนยึดอาชีพทำขนมปังแซนด์วิชขายมาตั้งแต่สมัยยังเรียนมหาวิทยาลัยหรือเมื่อ15ปีก่อนจนเรียนจบก็มาทำเต็มตัวเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ถึงปัจจุบันนะครับจนชาวบ้านรู้จักกันดีกับร้านแซนด์วิชไส้แตกถนนศรีธรรมไตรปิฎกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับมีขนมปังแซนด์วิชน้ำสลัดแล้วก็โบราณหลากหลายไส้เลยครับลูกค้าก็แวะเวียนมาเลือกซื้อกันตั้งแต่ตอน 4:30 นจนถึง 9:30 นนะครับเพื่อจะได้กินขนมปังแซนด์วิชที่สดใหม่วันต่อวันนางสาววิภาวรรณวงวาดอายุ36ปีเจ้าของร้านนะครับเล่าว่ามีแซนด์วิชให้เลือกซื้อหลายขนาดแล้วก็เริ่มต้นที่10บาทนะครับมีหลากหลายไส้อย่างแฮมโบโลน่าปูอัดทูน่าฮอทดอกซอสเกาหลียำสาหร่ายไข่พิซซ่าสลัดผักชีสหมูหยองต่างๆนอกจากขายหน้าร้านแล้วนะครับก็ยังใช้ช่องทางออนไลน์ขายครีมแซนด์วิชสดแซนด์วิชโบราณด้วยเพื่อส่งเสริมสร้างอาชีพให้แก่ทุกคนด้วยโดยเขาจะไลฟ์นะครับสอนวิธีการทำแซนด์วิชขายใน Facebook แซนด์วิชไส้แตกโดยเริ่มทำครีมแซนด์วิชเป็นสูตรของตัวเองครับและด้วยความที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้กินครีมแซนด์วิชของตัวเองก็เลยเริ่มขายแบบออนไลน์ขึ้นมาถุงละ170บาทจะได้นำไปทำขายมีรายได้

0: มีอาชีพสุจริตด้วยกันครับ
1: แล้วพอเราทำปุ๊บเรามองว่าตัวครีมของเราอะค่ะมันสามารถอยากคือเราอะอยากให้ครีมของเราอะเรารู้ว่ารสชาติของเราอะมันอร่อยแล้วเราอยากเอาไปให้ทุกคนอะได้ลองทานกันทั่วเราก็เลยคิดทำออนไลน์ขึ้นมาเอาตัวครีมตัวนี้ค่ะกระจายให้ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปต่อยอดเป็นอาชีพด้วยทุกคนมีรายได้แล้วก็เราอยากกระจายความอร่อยของเราให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้ทานกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแซนด์วิชเนี่ยมันเป็นอาชีพที่แบบตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันใช้เวลาในการทำไม่นานแล้วก็ผลตอบแทนก็โอเคค่ะกลัวแล้วนั่งไป
0: ครีมแซนด์วิชที่สอนทำนะครับสามารถนำไปทำได้ทุกไส้เลยส่วนครีมแซนด์วิชโบราณนะครับก็จะมีรสชาติหวานนำก็นำไปทำกับไส้หมูหยองแล้วก็โบโลน่าได้นะครับซึ่งหนึ่งกล่องสามารถเลือกใส่ได้สองไส้ครับจะใส่ไส้ให้เยอะตามชื่อร้านแซนด์วิชไส้แตกครับแต่ใครที่สนใจอยากเรียนรู้ไว้เป็นอาชีพกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0816757927ครับส่วนเรือนจำกำแพงเพชรนะครับก็จัดสอนวิชาชีพทำขนมชาววังให้กับบรรดาผู้ต้องขังหญิงที่กำลังจะพ้นโทษแล้วนะครับเพื่อให้มีวิชาชีพติดตัวกันไปไว้เป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อพ้นโทษครับขนมไทยหน้าตาดูสะอาดสะอ้านน่ากินตามแบบฉบับชาววังทั้งหมดนี้ครับเป็นฝีมือของผู้ต้องขังหญิงที่กำลังใกล้จะพ้นโทษแล้วเขาได้มาเรียนรู้การทำขนมชาววังจำนวน20คนนะครับที่เรือนจำกลางกำแพงเพชรตำบลหนองปริงซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจัดทำโครงการสอนวิชาชีพให้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารนะครับอย่างอาจารย์รุ่งธรรมศรีวรรณสินพร้อมกับผู้ช่วยจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรมาสอนวิธีทำขนมชาววังทั้งหมด6แบบด้วยกันนายรพินพุทธแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชรนะครับและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหน้าที่โครงการบอกว่ากรมราชทัณฑ์เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับรวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษแล้วนะครับซึ่งผู้ต้องขังหญิงที่มาร่วมโครงการเขาก็ตั้งใจทำขนมชาววังเรียนรู้กันอย่างสุดฝีมือครับเป็นการเตรียมผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกได้มาฝึกทักษะในการดำรงชีวิตสามารถปรับตัวเป็นพลเมืองที่ดีไม่หลงกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกครับ
2: การฝึกวิชาชีพทำขนมไทยชาววังวันนี้นะครับเป็นความร่วมมือของเรือนจำกลางกำแพงเพชรของเราร่วมกับทางวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดอบรมให้กับพี่น้องผู้ต้องรัชทัณฑ์หญิงจำนวน20คนซึ่งกลุ่มพวกนี้เป็นผู้ขังที่ใกล้จะพ้นโทษปล่อยตัวส่วนหนึ่งเข้าหลักเกณฑ์ที่จะจ่ายออกทำงานภายนอกเรือนจำด้วยนะครับ
0: นอกจากนี้ครับด้านหน้าเรือนจำกลางกำแพงเพชรนี่คุณผู้ชมเปิดมิติใหม่เรือนจำเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นที่คุมขังเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ครับให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันเปิดเป็นร้านกาแฟครับมีเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูให้เลือกกันแล้วก็มีมินิสวนสัตว์นะครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมเลยผู้ปกครองก็พาบุตรหลานนะครับมาเดินเล่นมาให้อาหารสัตว์กันนะครับมีกระต่ายหนูตาเภาแพะนกเต่าตัวเล็กตัวน้อยครับคุณผู้ชมสร้างความสนุกให้กับเด็กๆได้เพลิดเพลินกันไปกับกิจกรรมให้อาหารสัตว์แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยครับที่นี่เนี่ยสามารถไปอุดหนุนนะครับสินค้าฝีมือของผู้ต้องขังที่เขาฝึกอาชีพกันได้แล้วก็ไปเที่ยวกันได้ครับเปิดทุกวันคุณผู้ชมตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย4โมงครึ่งครับชวนไปเที่ยววัดเขาบ่อจังหวัดสงขลากันคุณผู้ชมนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติด้วยแล้วก็วัฒนธรรมใหม่ในตำบลเกาะยอครับคือนอกจากจะมีภูมิทัศน์ที่ติดทะเลสาบสงขลาสวยๆแล้วเนี่ยยังได้เที่ยวเดินลอดท้องพญานาคขนาดใหญ่เพื่อขึ้นไปบนเขาครับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศพญานาคขนาดใหญ่อ้าปากเป็นทางขึ้นแบบนี้ครับให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปในท้องพญานาคซึ่งภายในเนี่ยจะมีบันไดอยู่138ขั้นนะครับเพื่อขึ้นไปบนเนินเขาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระบรมสารีริกธาตุโดยการก่อสร้างขนาดนี้ก็แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ80นะครับเหลือเฉพาะการตกแต่งให้มีความสวยงามเท่านั้นถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่ครับที่วัดเขาบ่อตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วยว่ามีทำเลตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาครับ ข้างบนมีเนินเขาสูงชมทิวทัศน์ได้มุมกว้างด้วยพระสมุเพิ่มสิริรัตน์เจ้าอาวาสวัดเขาบ่อบอกว่าองค์พญานาคที่วัดเขาบ่อนั้นนะครับสร้างขึ้นลักษณะนอนอ้าปากยาวประมาณ100เมตรขึ้นไปสู่ยอดเขาแนวคิดเริ่มต้นนะครับคิดเพียงจะทำบันไดขึ้นไปแต่ว่าก็อยากจะให้มีหลังคาบังแดดด้วยและเห็นว่าญาติโยมที่นี่เองก็มีความศรัทธาในองค์พญานาคนะครับจึงได้เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2563ลงมือขุดดินก่อสร้างด้วยตัวเองครับแล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้วัดแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธามาบริจาคช่วยกันวัสดุก่อสร้างต่างๆเงินทุนต่างๆมาร่วมกันนะครับตอนนี้เริ่มมีผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทำบุญกันแล้วด้วยครับ
3: มีพระและมีเจดีย์มีเจดีย์เขามาตั้งให
4: ้อ๋อค่ะแล้วทีนี้เรามีเหมือนคนพอทราบแล้วเนี่ยเขามาทำบุญมาเที่ยวที่วัดเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
3: ครับมาเที่ยวมากขึ้นก็มาชมมาดู
4: ค่ะอันนี้ถือว่าเราจะเจอได้ทุกวัดไหมคะอย่างนี้ค่ะเหมือนพญานาคที่เราสามารถเดินไปได้เนี่ย
3: ไม่เจอเลยเพราะว่าที่นี่มันเหมาะผมดีอ่ะนะ
4: ค่ะ
3: มันมีทะเลแล้วก็แล้วมันเป็นภูเขา
4: แต่มีที่เดียวใช่ไหมคะทั้งประเทศมีที่นี่ที่เดียวไหมจ๊ะ
3: ที่เดียวที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ
0: ชาวบ้านที่ช่วยกันก่อสร้างก็เห็นว่าวัดเนี่ยจัดสร้างองค์พญานาคขึ้นมาก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่และยังมีแนวคิดจะพัฒนาต่อเนื่องนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชนครับ
5: จะพัฒนาต่อนะครับก็คือมีน้ำครับน้ำไหลจากตัวพญานาคเนี่ยไหลออกมาที่หน้าผาแล้วก็มีสระนะครับมีสระน้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็ต่อไปอาจจะเป็นธรรมาสน์เวลาเดือนเวลาพระเทศนาก็นั่งบนแท่นแล้วมีปลาว่ายรอบนั้นครับนั่นคือเป็นนโยบายข้างต่อไปข้างหน้าครับเป็นความคิดต่อไปข้างหน้าที่จะสร้างตรงนี้ครับผม
0: ตอนนี้ครับมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมองค์พญานาควัดเขาบ่อแล้วก็ลอดใต้ท้องตามความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคักนะครับนอกจากนี้ก็มีถ้ำมหาสาจารย์และก็รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังให้ได้สักการะบูชาก่อนจะไปท่องเที่ยวจุดอื่นๆของตำบลเกาะยอกันต่อครับที่สงขลาเองชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคไม่ต่างจากทางภาคอีสานเหมือนกันนะครับอย่างที่แหลมสนอ่อนเนี่ยก็กำลังซ่อมแซมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำกันอยู่ให้กลับมาใช้งานได้จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวฟื้นฟูการท่องเที่ยวด้วยครับส่วนภาคอีสานนะครับตอนนี้ฝนหายไปแล้วอากาศเย็นเริ่มเข้ามาแทนนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวกันแล้วนะครับอย่างการไปดูพระอาทิตย์ตกบนยอดลานหินจุดชมวิวผาแดงที่จังหวัดบุรีรัมย์กันอย่างต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ไปกางเต็นท์กันได้แล้วก็พากันไปส่องดูวัวกระทิงที่ออกมาหากินจำนวนมากครับที่จุดสกัดเขาสูงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับนักท่องเที่ยวแห่เดินทางมาท่องเที่ยวกันแล้วก็กางเต็นท์นอนกินลมรับลมหนาวกันนะครับแล้วไปส่องดูฝูงกระทิงวังน้ำเขียวกันอย่างคึกคักเพราะว่าตอนนี้ครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศก็ดีเป็นพิเศษก็เลยนิยมมากางเต็นท์พักค้างคืนกันนะครับพร้อมกับกิจกรรมส่องดูกระทิงป่าเขาแผงม้าที่ตอนนี้ครับพากันออกมาหากินในพื้นที่ยิ่งช่วงนี้ครับที่อากาศเย็นสบายไม่ร้อนนะครับฝูงกระทิงเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะพากันออกมาอวดโฉมให้ได้เห็นกันแทบเกือบตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่เองก็นำกล้องส่องทางไกลนะครับมาไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวส่องดูกระทิงกันได้ชัดๆอีกด้วยด้านนายพงเทพมลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวบอกว่าช่วงนี้ครับก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงต่อเนื่องกับเทศกาลออกพรรษาก็เลยมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญทอดกฐินกันยังวัดในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวหลายวัดเนี่ยก็อาศัยช่วงเวลาหลังจากทำบุญเสร็จนะครับมากางเต็นท์พักผ่อนแล้วก็มาหาชมกฐินกันที่เขาแผงม้าแห่งนี้ครับ บรรยากาศที่ลานหินหน้าผาสูงนะครับเป็นจุดชมวิวผาแดงบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลทับลาดอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วกับบ้านหนองเสม็ดตำบลลำนางรองที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ100 คนก็เริ่ม

0: ครอบครัวทยอยเดินทางขึ้นไปสัมผัสลมหนาวกันนะครับไปสูดกลิ่นอายธรรมชาติดูดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมผืนป่าธรรมชาติอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาของเทือกเขาบรรทัดและป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ครับก็คาดการณ์กันว่าเดี๋ยวถ้าอากาศหนาวมาเต็มตัวเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็ทะเลหมอกที่จุดชมวิวผาแดงกันเพิ่มขึ้นเพราะว่าทางอุทยานแห่งชาติตาพระยาครับตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปกางเต็นท์กันได้ครับไปสัมผัสธรรมชาติยามค่ำคืนแล้วก็รอชมทะเลหมอกยามเช้ากันได้โดยจะนำเต็นท์มาเองก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเสียค่าบริการเพียงคนละ30บาทต่อคืนแต่ถ้าใครไม่มีเต็นท์นะครับอุทยานก็มีเต็นท์ให้เช่าเหมือนกันขนาดเต็นท์เนี่ยนอนได้3คนนะครับหลังละ225บาทต่อคืนโดยค่าเช่าเนี่ยรวมกับค่าบริการเข้าชมแล้วก็ค่ารถไปแล้วนะครับส่วนค่าบริการเข้าชมนะครับภายในพื้นที่เนี่ยคนละ20บาทถ้าเป็นรถจักรยานยนต์คันละ20บาทแล้วก็รถยนต์คันละ30บาทนะครับส่วนผู้สูงอายุเข้าฟรีด้วยครับนอกจากมีจุดชมวิวผาแดงแล้วนะครับก็ยังสามารถไปเที่ยวได้อีกหลายจุดต่อเนื่องกันอย่างผาใบเฟิร์นผาพญาไร้ใบผาเหินฟ้าผาสลักใดแล้วก็ผาสุดท้ายครับซึ่งแต่ละผาก็จะมีจุดเด่นก็คือหน้าผาหินขนาดใหญ่ที่สวยงามแตกต่างกันไปครับมีที่ท่องเที่ยวแนววิถีชุมชนนะครับที่ได้เห็นทั้งท้องนาแล้วก็ทะเลไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมก็คือการทำนาริมทะเลแหล่งใหญ่แล้วก็แหล่งเดียวของประเทศเรานะครับอยู่ที่บ้านปากประตำบลลำปำที่อำเภอเมืองพัทลุงเราสืบทอดการทำนาริมทะเลมาตั้งแต่บรรพบุรุษกันนะครับแล้วก็รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลเพื่ออนุรักษ์การทำนาด้วยและต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวไปด้วยรับติดตามกับคุณสรรเสน่ห์ปล่อยวิไลครับ
1: ทะเลกว่า50ไร่ในพื้นที่หมู่8บ้านปากประตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการทำนาริมทะเลค่ะซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทำนาริมเลจากบรรพบุรุษโดยทำมามากกว่า200ปีและได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาริมเลบ้านปากประคุณผู้ชมคะจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็คือบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนค่ะในพื้นที่หมู่8ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการทำนาริมเลค่ะตอนนี้อยู่กับพี่สายันประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประสวัสดีค่ะพี่สายันเห็นบอกว่าอันนี้คือทำสืบทอดมาตั้งแต่แบบมากกว่า200ปีเลย
2: มากกว่า200ปีนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยย่าก็บอกว่าทวดที่บอกมาว่าเขาทำนาอยู่ริมทะเลอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตำนาริมเลภาคภูมิใจมากที่เราได้สืบทอดการตำนาริมทะเลมาก็คือในสมัยตอนที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสแหลมมาลายูนะครับมีอยู่ในบันทึกจดหมายเอกนะครับเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเสด็จผ่านพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ได้เห็นว่าน้ำทะเลตื้นชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยครับตำนาในทะเลซึ่งสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งจังหวัดสงขลาก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ตำนานแหล่งใหญ่มากณเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนทำมาตั้งแต่หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่11แล้วก็หมู่ที่4ของพื้นที่ตำบลบันนังตุงบางส่วนแต่ปัจจุบันเหลือแค่2หมู่บ้านนะครับเหลือหมู่ที่8แล้วก็หมู่ที่11ครับ
1: พื้นที่ของกลุ่มทำนาริมเลมีประมาณ63ไร่สมาชิก35คนจะปักต้นกล้าช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดและจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนกันยายนใช้เวลาประมาณ120วันสายพันธุ์ข้าวที่ปลูกมีพันธุ์กอขอ55ข้าวหอมนาเล1ข้าวพันธุ์จัสมินและกอขอ77ซึ่งเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ทนต่อความเค็มและการเปลี่ยนแปลงของน้ำคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในเรื่องของการปลูกการดูแลเนี่ยเป็นการลดต้นทุนได้อย่างดีเลยพี่สายันแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเราหว่านคล้าก็ริมชายทะเลซึ่งมันเป็นอาจโคลนดินอยู่แล้วเราหว่านเพราะว่าคล้าได้ขนาด30วันเราก็สามารถสอนแล้วก็ไปดำในพื้นที่ติดกันเลยเพราะมันเป็นเลนโคลนอยู่เลนโคลนเกิดจากช่วงมรสุมนะครับลมตื้นทะเลซัดมาก็เอาตะกอนดินมั่ง

0: ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็ช่วงน้ำขึ้นน้ำก็จะช่วยกำจัดพวกมดพวกแมลงและพวกหนอนใจก้ออ่าเพราะว่าอีกอย่างนึงปลาก็ขึ้นตามน้ำปลาก็มาช่วยกำจัดพวกหนอนพวกแมลงเหมือนกันครับ
2: การเก็บข้าวจะที่ดั้งเดิมเรียกว่าการเก็บแกะโดยจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นด้ามไม้ไผ่ใช้นิ้วเกี่ยวจับแบบนี้ซึ่งเรียกว่าแกะค่ะจะเก็บข้าวทีละรวงค่ะ
3: เดี๋ยวเราก็จะเนี่ยมันจะไปตรงคัดไปออก
1: ของการใช้แกะในการเก็บข้าวนี้มีข้อดียังไงคะพี่
4: ข้อดีก็คือที่ว่าเราใช้แกะก็ใช้สำหรับเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้สำหรับไว้ตำนาในปีตัดไปและการรักษาสายพันธุ์ข้าวหรือคุณภาพของเมล็ดข้าวเนี่ยดีที่สุดของการตำนา
1: แล้วพอหลังจากที่เราเก็บข้าวหมดแล้วทำยังไงกับนาของเราพี
4: ่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวนี้ก็เป็นช่วงฤดูมรสุ
1: ม
4: นะครับคลื่นก็ซัดต้นข้าวเนี่ยครับบดขยี้ด้วยพลังงานของเขาเป็นปุ๋ยที่ปนอยู่ในดินก็ปีหน้าเรามาทำนาก็ปุ๋ยตัวนี้แหละ
1: ก็คือตรงนี้เราไม่ต้องมาไถอะไรเลย
4: ไม่ต้องเลย
1: ทุกอย่างจะเรียบไปหมดเลย
4: เรียบไปหมดครับกลายเป็นทะเล
1: ทำอีกทีก็คือมาปัก
4: ปีหน้ามิถุนายนอีกครับ
2: ข้าว1ไร่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้ประมาณ700กิโลกรัมทางกลุ่มยังนำมาจำหน่ายกิโลกรัมละ80บาทซึ่งจะจำหน่ายข้าวใหม่แบบปีต่อปีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนี่เป็นข้าวหอมนาเลข้าวหม้อแรกที่หลังจากเก็บเกี่ยวคือหุงเลยนะคะความพิเศษของข้าวหอมนาเลของเรามีความพิเศษยังไงพี
5: ่ข้าวจะมีความหอมนุ่มและมันกินอร่อยมากครับและอย่างที่ดีที่สุดก็คือไม่ฉีดยาไม่มีสารเจือปนไม่ต้องเราไม่ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นครับ
2: ข้อดีของการทำนาริมเลยังเป็นการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำโดยธรรมชาติช่วยชะลอการสึกกร่อนของหน้าดินเป็นแหล่งอาหารของนกทำให้ได้เห็นความหลากหลายของนกที่มาอยู่อาศัยและโคนในนาข้าวยังช่วยลดอาการปวดข้อได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะ
4: ความรักในที่นี้ก็คือชาวบ้านในชุมชนบริเวณนี้เกิดความรักในถิ่นบ้านเรานะครับรักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมการทำนาริมเลไว้รักในการร่วมกันอวงเหงทะเลสาบสงขลารักที่จะร่วมมือร่วมใจกันที่จะสร้างให้เกิดความสมบูรณ์ให้กับทะเลภูมิใจครับที่ว่าจากจุดเล็กๆที่เรารวมตัวกันแค่สี่ห้าคนปัจจุบันระยะเวลาผ่านมาแค่3ปีเราได้เป็นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจแล้วก็เป็นกลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถมีความรักความหวงเหนความสร้างรายได้กับชุมชนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเพราะนาริมเลหนึ่งเดียวในประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับ
2: ที่นี่ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตการทำนาริมเลช่วงเวลาที่เหมาะกับการกางเต็นท์ที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะและถ้าใครอยากชมหิ่งห้อยในช่วงกลางคืนก็แนะนำให้มาช่วงเดือนสิงหาคมค่ะนอกจากนี้ช่วงเกี่ยวข้าวปลายปียังมีการจัดงานข้าวใหม่ปลามันเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาการทำนาริมเลสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์การทำนาริมเลให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไปค่ะ
6: ข้าวใหม่ปลามันนาริมเลบ้านปากพระ
7: ใครที่อยากไปท่องเที่ยวนะครับไปดูบรรยากาศการทำนาริมเลหรือว่าจะไปอุดหนุนข้าวหอมริมเลมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อซื้อกันลองชิมได้นะครับ0819906793นะครับโทรสั่งกันได้แล้วข้าวก็มีจำนวนจำกัดด้วยครับปิดท้ายที่ยโสธรนะครับจัดงานวิ่งเทรลป่าดงมะไฟกันเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยบนผืนป่าชุมชนที่เขาช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: ัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผมก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ทาลินีชื่อเล่นๆว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
1: ์ปีที่7ทั้งๆที่ไม่ใช่คนระยอง
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
1: เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
2: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค
1: ่
2: ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
2: ระดับเพ
1: ชรจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค
1: ่
2: ะเป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
1: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆครูคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลาง

0: วันอาหารและโภชนาการสุขภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องมีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวพอคิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
1: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
0: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
1: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่ง
0: uh-huh.
1: เพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราและปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปยาวๆ
0: พอครับเวลาพอเดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุขมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
0: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
1: ว
0: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
1: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุขยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
0: คนทำอาหารก็สุข
1: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
0: okay.
1: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5บาทค่ะอาจารย
0: ์
1: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องเลย
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
2: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: คุณเนยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: โอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเนยคุณเนยจะให้เรียกคุณเนยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเนยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสคูลรัฐด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสคูลรัฐแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเนยว่าเวลาเอาไทยสคูลรัฐมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยคุณเนยเคยเจอเด็กบ่นไหม
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็น
0: ของทอดอ
1: ย่างเงี้ยค่ะอ
0: ย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
1: ใช่
0: แล้วเด็กก็เลยต้องกิน
1: ใช่
0: คุณเนยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
1: ค
0: ุณเนยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
1: ก็คุณเนยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะเป็นไทยสคูลัทแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสคูลัทเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คนใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้
0: าง
1: หมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองนี้ต่อเมนู1เมนูค่ะแล้วก็คุณเนยก็เอาส่วนนี้ค่ะมาให้ป้าติ๋วในการทำอาหาร

0: ครูเนยไปอบรมไทยสกูลันที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน
1: ์แล้วก็เคยมีสปท.ค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูเนยคิดว่าไทยสกูลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่าเมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นวันนี้ยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: แล้วเขาก็จะโภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
0: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: พลังงานเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเมนูไทยสกูลันช์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหาไทยสกูลันช์คือเราทำอีกเมนูนึงแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีครูเนยทำไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นเมนูที่มีในไทยสกูลเป็นส่วน
0: โอเคเราก็ดูไทยสกูลัน
1: อย่างเช่นมันสามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: คุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพชรสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานใครเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: เป็นป้าแล้วค่ะ
0: เป็นป้าป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พ.ศ. 50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ60
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่นดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้มั้ยฮะเพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีน
1: ค่ะ
0: ไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำไม่ได้เด็กกินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงจริงจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำเข้าไปปุ๊บมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดเข็มทองค่ะ
0: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
1: ่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: ราบมาว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวันทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายๆเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเขาอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริง
0: ๆจานละ5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่ายสามโมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่ายสามโมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ป้าติ๋วกำลังจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อย
1: ทำไมค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไงค่ะ
0: เสียงเครือนิดๆ นะฮะ พอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เคลือไปหน่อยๆค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: ชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทำอร่อยค่ะ
2: ส้มตำครับเพราะว่ายายติ๋วทำแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทำอร่อยครับ

ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: ้งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ป้าติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาก็ยิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1 หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด็กๆค่ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอ.เนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนนึงเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลยที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
3: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนและป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วก็ยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้มั้ยได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจำเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กและป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทำเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตในอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: ดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวิตรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
2: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยกันคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนหนึ่งที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเบบี 2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 9% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์สแกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อสิ่งต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์สแกมก็ก้าวไปสู่ไฮบริดสแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อค่าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮ็ก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพี่ดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับพระท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวาคม2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คน

ถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมุติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากอ่ะ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งอ้าวแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางนี้จะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเรา1เราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึก2ประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน

0: ปัจจุบันการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้อายุขัยของคนนั้นยืนยาวขึ้นทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นประชากรกลุ่มนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคกระดูกพรุนซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงวัยเข้าสู่ภาวะพึ่งพาผู้อื่นและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุนจึงเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพของประชากรในประเทศไทยโดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือนเนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าคนปกติและการรักษาทำได้ยากมีภาวะแทรกซ้อนมากมายรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
1: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็เป็นภัยเงียบอย่างนึงเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดในผู้สูงวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยความจริงเป็นพวกวัยประจำเดือนก็เกิดได้เพียงแต่กลุ่มสูงวัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งที่พบได้บ่อยโดยที่เขาน่ะไม่มีอาการเมื่อไม่มีอาการกลุ่มนี้ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราไม่รณรงค์โรคนี้เนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยตัวโรคกระดูกพรุนจะนำไปสู่ภาวะกระดูกหักเมื่อมีการหกล้มเพราะฉะนั้นถ้าเรารอให้จนกระดูกหักแล้วก็จะเป็นวันที่สายไปหน่อยพอสายไปแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายคนไข้ช่วยตัวเองไม่ได้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเขามันคิดว่าการป้องกันน่าจะเป็นอะไรที่สมควรทำนั่นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในการว่าทำไงไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนหรือคนที่เป็นแล้วก็ยังต้องการปรับพฤติกรรมในเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์กับเขาคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะก็เลยนำมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะ
0: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้จัดโครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนำความรู้สู่ผู้สูงวัยไทยครั้งที่2ทับ2557ภายใต้หัวข้อโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัย
1: ในการจัดงานครั้งนี้นะคะภาควิชาเนี่ยก็สนองนโยบายของทางคณะในการนำความรู้สู่ผู้สูงอายุไทยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าผู้สูงอายุ

0: เป็นกลุ่มประชากรกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มาปัจจุบันนี้ประเทศเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะเป็นกลุ่มนึงที่มีปัญหาเรื่องของการสูญสภาพความสามารถเป็นกลุ่มที่เห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราน่าจะมาสนใจให้ความสนใจจึงจัดงานอันนี้ขึ้นเราก็มุ่งหวังจะเอาการฟื้นฟูสมรรถภาพนี้เข้าไปกับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่ม5โรคใหญ่ๆซึ่งวันนี้เราก็จัดโรคของกระดูกพรุนซึ่งเป็น1ใน5โรคที่เราคิดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อโรคกระดูกพรุนการป้องกันและการรักษา
2: โรคกระดูกพรุนเป็นยังไงนะคะก็คือโรคที่ตัวเนื้อกระดูกนี่กระดูกเราเนี่ยนะกระดูกแขนกระดูกขาทุกส่วนในร่างกายเรานะคะตัวกระดูกนั้นเนื้อลดลงนี่ดูง่ายๆอันนี้คือเนื้อดีนะคะกระดูกดีนะคะนี่กระดูกพรุนนะคะลองดูเทียบกันนะคะเนื้อเนี่ยมันน้อยลงไหมพวกเราน้อยคุณภาพนี่ไอ้นี่มันเชื่อมต่อกันดีจากตรงนี้ไปตรงนี้เชื่อมต่อหมดนะมีเชื่อมต่อมีสะพานเชื่อมต่อหมดแต่ไอ้นี่สะพานหักเห็นไหมสะพานผอมเห็นไหมพร้อมจะหักซึ่งทั้งเนื้อและความแข็งแรงเนี่ยนะคะลดน้อยลงและต้องเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักทำไมมันถึงเกิดล่ะในธรรมชาติของตัวกระดูกที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยนะพบว่ามีเซลล์อยู่2ชนิดนะชนิดนี้ก็คือเซลล์ทำลายกระดูกกินกระดูกของคุณอยู่ไหนทุกวันส่วนอีเซลล์ตัวนี้มันชื่อเซลล์สร้างกระดูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดเล็กจนโตที่หมอพูดมันต้องทั้งสร้างและทำลายเพราะถ้าไม่สร้างเราเป็นเด็กเล็กๆตัวแค่นี้50เซนเราจะสูงใหญ่ขึ้นมาเมตรกว่าได้ไหมมันต้องสร้างกระดูกใหม่ถูกไหมและถ้ามีแต่สร้างไม่มีทำลายแย่ไหมก็เป็นพวกไจแอนต์อะพวกยักษ์อะที่ตวง2เมตรกว่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างและมีการทำลายแต่ภาวะปกตินั้นการสร้างและการทำลายจะสมดุลหมายความว่าสร้างกับทำลายมันก็คือพอๆกันเราก็จะไม่โตใหญ่แล้วเราก็จะไม่ตัวแค่แก่นแต่ตอนเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะมีสร้างมากกว่าทำลายถูกไหมก็50เซน60เซนสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนเมตรกว่าเห็นไหมจนเข้าสู่ผู้ใหญ่มีประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงก็เข้าสู่วัยประจำเดือนผู้ชายก็เสียงแตกละเป็นหนุ่มอันนั้นก็คือเป็นพีคของเขาละก็ประมาณ10กว่าขวบวัยรุ่นทีนเอจอันนั้นก็คือสร้างมากกว่าทำลายหลังจากนั้นไปพอกระดูกมันเริ่มปิดไม่ได้หมายความว่าการสร้างการทำลายมันจะหยุดไม่ใช่มันก็ยังทำอยู่นะแต่กระดูกมันปิดละปิดคือไม่ยาวกว่านี้ละผู้ใหญ่ก็เลยตัวเท่าเดิมเห็นไหมเราก็มีความสูงประมาณเนี้ยเมตรกว่าๆนะและไอ้การสร้างเนี่ยมันจะสร้างเยอะที่สุดเลยเมื่อตอนอายุ30ถ้าต่ํา30แปลว่าคุณกําลังสร้างอยู่แต่เมื่อตอนเราเลย30แปลว่าเราหยุดหมายความว่าพีคอ่ะพีคคือสร้างสูงสุดเนี่ยหยุดไปแล้วตอนนี้เราอยู่ช่วงถอยคือลดแต่เราจะถอยเห็นเยอะๆอยู่2ช่วงคือช่วง1คือวัยหมดประจําเดือนประจำเดือนเนี่ยมันบ่งบอกว่าฮอร์โมนเพศเราที่เกิดจากรังไข่เนี่ยมันหมดละพอมันหมดฮอร์โมนเพศที่สำคัญมากถ้าไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงกระดูกเราก็จะเข้าสู่เนี่ยกระดูกพรุนคือมีการทำลายเยอะมากเป็นช่วงที่มีการทำลายประมาณปีละ 3-5% ต่อปีเยอะมากเลยนะคะกับอีกช่วงนึงคือช่วงสวเนี่ยสวเนี่ยคือ65อัพขึ้นไปเนี่ย60-65อัพเนี่ยเป็นช่วงที่มีการทำลายเยอะอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายที่อายุเกิน70ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้เช่นกันผู้ชายเขาเกิดมาเนี่ยข้อดีเขาคือเขามีฮอร์โมนเพศชายมีฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายเนี่ยทำให้พวกผู้ชายทั้งหลายแหล่เนี่ยมวลกระดูกมากกว่าเพศหญิงตั้งแต่เกิดแล้วเราก็ขาดทุนเขาตั้งแต่เกิดแล้วเขามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าสู่วัยประจำเดือนปั๊บเราก็ถูกถอนอีกรอบนึงผู้หญิงก็เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคกระดูกพรุนเห็นชัดเห็นเร็วดูยังไงพอหกล้มอายุสัก40กว่า50พอล้มเมื่อไหร่มือยันกระดูกข้อมือหักเห็นไหมผู้หญิงอายุประมาณสัก50คล้องแขนนี่เรื่อยเลยคล้องสะพายทำพอเห็นแต่ไกลรู้แล้วเริ่มกระดูกพรุนเข้าใจยังอันนี้คือบ่งบอกว่าทำไมผู้หญิงถึงได้เป็นก่อนผู้ชายต้นทุนก็น้อยฮอร์โมนเพศเราก็หมดเร็วใช่ไหมแล้วพอเราหกล้มมามือยันปั๊บมันก็เปราะก็หักก็เข้าสู่คำนิยามเมื่อกี้นี่ไงว่าข้างในมันโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เรายังไม่เห็นพอเราล้มเอามือยันหน่อยเดียว

0: ม่เห็นหน้าจะหักเลยเราเป็นเด็กกระแทกแรงกว่านี้ยังไม่หักเลยแต่ทำไมพอเราเข้าสู่สวเอามือยันหน่อยเดียวนะใช่ไหมยังหักเลยถูกไหมอันนี้คือโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสูงวัยเนี่ยมีการทำลายมากกว่าการสร้างพอเรารู้เป็นโรคยังไงทำไมถึงเกิดแล้วมีความสำคัญยังไงก็คือว่าโรคนี้ทำให้เกิดกระดูกหักเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะไอ้กระดูกหักที่ชอบหักคือชอบหักกระดูกข้อมือกระดูกสันหลังกระดูกหัวสะโพกในบรรดา 3-4 ตำแหน่งนี้ที่เป็นตำแหน่งที่พบบ่อยเนี่ยพบว่าตำแหน่งกระดูกสะโพกเนี่ยเป็นที่ซีเรียสซีเรียสแปลว่าอะไรไอ้ข้อมือถ้ามันหักก็ใส่เฝือกกระดูกหลังที่มันยุบก็หลังค่อมนะบางคนก็ปวดหน่อยลุกไม่ได้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เอ๊ะทำไมตัวค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงก็มันก็ค่อยยุบกระดูกยุบกระดูกหักเหมือนกันนะคะยุบกับหักเหมือนกันร้าวหรืออะไรเงี้ยคําเดียวกันหมดคือหักแต่หักมันดูแรงฮะร้าวมันดูเบาเนาะก็เรื่องเดียวกันยุบก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่สะโพกตรงสะโพกมันต้องเดินถูกมั้ยถ้ากระดูกหัวสะโพกหักเดินได้มั้ยไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหามากนะแล้วก็มันก็ชอบเกิดตอนที่อายุสัก70อัพอ่ะ70 80ถ้าใครมีพ่อแม่อยู่อายุ90เนี่ยอย่าให้ล้มทีเดียวถ้าล้มเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวไปนอนโรงพยาบาลผ่าแน่นะเพราะกระดูกเปราะบางนะทีนี้ก็เกิดเยอะๆคือในคนอายุ50เกิดแค่ร้อยกว่าครั้งแต่ถ้าอายุ75เกิดเพิ่มขึ้นไปกี่เท่าเนี่ยเห็นไหมนะ 5-6 เท่าเห็นไหมอันนั้นแปลว่าเป็นโรคของผู้สูงวัยไหมเป็นนะอันนี้ก็แปลว่าอายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสเกิดกระดูกสะโพกหักมากขึ้นนะตรงไปตรงมานะอันนี้ก็เจอที่กระดูกหลังส่วนเอวตรงนี้ก็สะเอวอะภาษาเราเรียกสะเอวภาษาหมอเขาเรียกกระดูกหลังถ้าเรียกกระดูกเอวไม่มีไม่มีกระดูกหลังส่วนเอวนะก็พบประมาณนี้อ่ะ1 ใน 5อัน1 ใน 5นะคะกระดูกสะโพกก็พบประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่การศึกษาว่าจะเป็นของใครอย่างไรก็ตามมันเป็นธรรมชาติคืออย่างนี้แหละมันเราจะเห็นว่าพออายุเยอะๆก็จะเจอแต่โรคเรื่องกระดูกหักเพราะฉะนั้นความจริงข้อที่1ที่อยากให้เรารับทราบคือโรคนี้มันพบเยอะเหมือนกันนะแต่เราไม่ค่อยรู้ไงเราไม่ค่อยรู้พบเยอะเหมือนกันไม่ใช่น้อยและยังเป็นโรคที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือแพงนะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็เป็นปัญหาเมื่อเกิดกระดูกหักแล้วเนี่ยนะคะความจริงที่3คือโรคที่ทำให้เกิดกระดูกหักได้ถ้าเกิดกระดูกหักแล้วยุ่งเนาะโรคกระดูกพรุนก็เป็นโรคที่มีเนื้อกระดูกเนี่ยมันลดลงแล้วก็คุณภาพของกระดูกก็แย่ลงส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแปลง่ายคือเนื้อก็น้อยความแข็งแกร่งก็น้อยแล้วก็ยังเกิดกระดูกหักอีกอันเนี้ยเกณฑ์ของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเลยค่ะโดยทั่วไปเราเรียกว่าโรคนี้ว่าเป็นไผ่เงียบคำว่าไผ่เงียบแปลว่าคุณนั่งอยู่เนี่ยหมอเชื่อว่ามีคนเป็นหมอเชื่อมีคนเป็นแต่คุณจะรู้ได้ยังไงยากเพราะไม่มีอาการไม่มีอาการแต่ถ้ากระดูกหักแล้วมีอาการอ่ะทำไมอ่ะก็ล้มแบบมือยันก็ปวดสินะปวดไหมกระดูกหักปวดไหมปวดกระดูกหักที่ไหนก็ปวดทุกที่เลยมีปวดหลังโกงคือเมื่อกระดูกที่ยุบนั้นเป็นกระดูกสันหลังล้มก้นกระแทกนะกระดูกสันหลังหายุบไปก็หลังโกงหรือถ้าเป็นกระดูกสะโพกก็เดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เห็นยังว่าคำว่าภัยเงียบมันแปลว่าไม่มีอาการมันเราก็จะไม่รู้ไม่เหมือนความดันวัดปั๊บอู้ความดันขึ้นเจาะเบาหวานเจาะน้ำตาลเบาหวานน้ำตาลเธอขึ้นนะอีนี่เนี่ยมันต้องไปตรวจเฉพาะของเขานั่งเฉยๆไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณเป็นไม่มีทางรู้
1: เนื่องจากโรคนี้เป็นภัยเงียบนะคะโอกาสที่จะสังเกตจากกลิ่นอาการทั่วไปเนี่ยยากยกเว้นคุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยมีหลังค่อมคนที่มีหลังค่อมเนี่ยก็แปลว่าคนคนนี้เคยมีปัญหาเรื่องกระดูกหักมาก่อนค่ะหรือว่าคนที่เคยมีประวัติกระดูกหักเลยตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะ
0: กลุ่มเป้าหมายเนี่ยใช่ไหมล่ะเราข้อหนึ่งป่ะเนี่ยสาวๆเยอะกว่าเยอะเนี่ยสาวน้อยทั้งหลายแหละฉันเนี่ยหมอก็เป็นกลุ่มหนึ่งในนี้นะก็จะตีไปประจำเดือน2 สว.หนุ่มก็อินคลูดเนี่ยรวมด้วยรวมหนุ่มด้วยนะ

สวผู้ชายให้70แล้วกันนะให้ประมาณ70แล้วกันนะ60กว่า70แล้วกันนะคนที่กินยาบางประเภทบางคนเนี่ยกินยาโดยเฉพาะยาสเตอรอยด์รู้จักยาสเตอรอยด์ไหมยาครอบจักรวาลทำไมชื่อครอบจักรวาลรักษาทุกโรคเป็นโรคอะไรหายหมดสักพักมันก็หายไปจากโรคสระโอรอลิงกอไก่นะไม่ใช่สระโอรอเรือคอควายนะมันครอบจักรวาลรักษาดีทุกโรคเลยแต่ผลข้างเคียงเยอะถ้ากินต่อเนื่องยาวนานอันตรายมากกว่าคุณโทษนะมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นยาพวกนี้ถ้าใครกินนานๆก็เป็นกลุ่มเป้าหมายคือเป็นพวกที่มีโอกาสจะเป็นยากันชักยากันเลือดแข็งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขาจะสั่งให้คนไข้กินนะบางโรคอันนี้เพียงแค่เล่าให้คุณฟังว่าคนไข้บางโรคเนี่ยคนเขาเป็นไทรอยด์ไทรอยด์ไหมอยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยไทรอยด์เนี่ยถ้าหมอบอกว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นกลุ่มนี้ไหมไทรอยด์เป็นพิษพวกนี้จะใจสั่นเหงื่อแตกโอ้ชีพจรเร็วมากผอมทำอะไรเร็วอย่างเงี้ยพวกกลุ่มนั้นหมอจะวินิจฉัยจะเจาะเลือดเราดูเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าโรคบางโรคไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อะไรก็ตามเนี่ยโรคบางโรคนำให้คนไข้กลุ่มโรคนั้นเป็นกระดูกพรุนได้มาดูซิใครมีมั่งปัจจัยเสี่ยงภาษาแพทย์เรียกปัจจัยเสี่ยงภาษาเราเรียกว่าคนที่มีลักษณะดังต่อไปเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเป็นกระดูกพรุนเป็นไหมข้อหนึ่งผู้หญิงนี่เยอะเลยเนี่ยอายุเยอะๆเป็นไหมเข้าข่ายยิ่งมาก65ใช่เลยเนี่ยเข้าข่ายเลยนะเชื้อชาติเนี่ยเราโชคดีที่เราเป็นคนผิวเหลืองนะผิวขาวคือฝรั่งผิวดำนิโกพวกเราในเอเชียเรียกผิวเหลืองเมื่อเราอยู่ตรงกลางๆก็ยังดีหน่อยนะคือความเสี่ยงเราน้อยกว่าฝรั่งมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าเรานะคะกรรมพันธุ์อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากถ้าใครมีนะเมื่อกี้คือปัจจัยที่แก้ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีใครอายุน้อยลงมีแต่คนอายุเยอะขึ้นก็แก้ไม่ได้ผิวขาวผิวเหลืองผิวดำก็แก้ไม่ได้นะแต่ตรงหน้าสไลด์เนี้ยเป็นความเสี่ยงที่แก้ได้ถ้าเราเป็นคนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ดีเช่นเป็นคนชอบดื่มสุราชอบสูบบุหรี่ชอบดื่มกาแฟชอบดื่มน้ำอัดลมอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนก็คือไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ดึงเอาแคลเซียมออกจากตัวเรานะเป็นพวกไม่ดีพูดง่ายๆพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายวันๆนั่งนอนๆก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนพวกกินแคลเซียมไม่พอเดี๋ยวอธิบายฟังว่าแคลเซียมอยู่ตรงไหนยังไงนะแต่พวกที่กินเลือกมากรู้จักไหมเลือกกินอะถ้าคนชอบเลือกกินคือไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นู่นไม่ชอบสารพัดไม่ชอบอันนี้ก็ลำบากละคือกินซ้ำกินซากชอบอยู่แค่ข้าวมันไก่อย่างเงี้ยแย่ อันนี้คือกินซ้ำกินซากต้องกินหลายๆอย่างที่อธิบายต่อไปนะหรือว่าฟันไม่ดีก็กินลำบากถูกไหมหรือว่าระบบย่อยอาหารไม่ดีกินแล้วถ่ายกินแล้วตายคือยังไม่ได้ดูดซึมเลยไปซะแล้วอันนี้ก็เป็นโรคของลำไส้อันนี้ก็เป็นกลุ่มอยู่ในข่ายนี้แล้วก็พวกที่น้ำหนักตัวน้อยๆผอมบางความอ้วนเนี่ยมีอย่างเดียวที่ดีคือไม่เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ไม่ใช่ว่าต้องอ้วนแล้วจะดีไม่ใช่น้ำหนักที่มันเยอะกว่าปกติเวลาเราอายุเยอะขึ้นเราจะอ้วนเราจะผอมคะเราจะอ้วนง่ายปกติจะอ้วนง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้พลังงานน้อยนะก็มีวิธีคิด BMI นี่คือดัชนีมวลกายซึ่งคิดโดยการเอาน้ำหนักนะน้ำหนักของเรานะหารด้วยความสูงเป็นเมตร2ทีนะออกมาต่ำกว่าเบอร์19แล้วไซส์เนี่ยคือคำว่าผอมบางก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยอันนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มอันนี้คือพวกสวที่สูญเสียการทรงตัวหรือคนบางคนมีโรคทางระบบประสาทเดินแล้วก็ตะเปะตะปะตะหล่นอยู่เรื่อยไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นพวกนี้แก้ไขได้ปัจจัยเสี่ยงที่ในแง่ของการเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเรามีแยกเป็นปัจจัยที่แก้ไม่ได้กับแก้ได้เราจะพูดเรื่องแก้ได้แล้วกันนะเพราะแก้ไม่ได้อย่างพวกอะไรอายุเพศเชื้อชาติพวกนี้มันแก้ไม่ได้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่พวกที่แก้ได้คือยกตัวอย่างคนที่เลือกรับประทานอาหารก็คือกินอาหารที่มีแคลเซียมน้อยนะคะหรือพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายนั่งนอนชีวิตวันๆไม่ออกกำลังกายพวกที่ไม่ยอมถูกแดดเลยอย่างเงี้ยเพราะแดดเนี่ยเป็นตัวสร้างวิตามินดีที่เป็นช่วยดูดซึมแคลเซียมกลับหรืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับด้านบุหรี่กาแฟแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมพวกที่เป็นตัวดึงแคลเซียมทิ้งเพราะฉะนั้นพอคุณกินแคล

0: ซึ่งเข้าไปแต่มีพฤติกรรมการดื่มสุราด้วยหรือดื่มกาแฟเยอะๆก็จะดึงแคลเซียมออกหมดเลยเอาออกทิ้งหมดก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการกินแคลเซียมค่ะทีนี้การตรวจคัดกรองคำว่าคัดกรองหมายความว่าคนไหนสมควรไปตรวจคนที่มีอายุผู้หญิงที่อายุมากกว่า65ปีหรือผู้ชายอายุมากกว่า70ข้อ1เนี่ยถ้าใครเข้าข่ายนี้แล้วไซไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อายุมากกว่า65สมควรตรวจแต่ถ้าคนอายุน้อยกว่า65ล่ะผู้หญิงหรือน้อยกว่า70ล่ะต้องมีอันอื่นๆอีกอย่างน้อย1ข้อจึงสมควรตรวจ1ข้อที่ว่านี้คือหมดประจำเดือนก่อน45ปีแปลง่ายๆคือไม่ได้หมดตามธรรมชาติเป็นโรคโน้นโรคนี้โรคนั้นแล้วหมอก็ไปผ่าแล้วก็ยกมดลูกทิ้งยกรังไข่ทิ้งพวกที่ถูกยกรังไข่ทิ้ง2ข้างก่อนอายุ45ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงขาดฮอร์โมนชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะก่อนประจำเดือนหมายความว่ายังอายุไม่ถึง50เลยประจำเดือนมันหายไปนานกว่าปีนึงอันนี้เข้าข่ายข้อนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเล่นกีฬาหนักๆข่ายที่3นะกินยาสเตียรอยด์วันละมากกว่า 7.5 มิลลิกรัมนานต่อเนื่อง3เดือนคนที่มีพ่อหรือแม่มีปอดกระดูกสะโพกหักที่เป็นกรรมพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจนอะชัดเจนในเรื่องของการคัดกรองกระดูกพรุนนะคะเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีโอกาสจะเกิดไปคัดกรองถ้าเราคนทุกคนไปคัดกรองก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะไปคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโอกาสเกิดเช่นอายุเยอะๆคือผู้หญิงใช้65ปีผู้ชายใช้70ปีถ้าอายุเกินนี้ไปก็สมควรได้รับการคัดกรองคือไปตรวจโรคกระดูกพรุนว่าเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่านี้นะคะเช่นผู้หญิงอายุน้อยกว่า65ผู้ชายน้อยกว่า70มันต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย1อย่างเช่นมีประวัติในบ้านว่าเคยมีพ่อแม่หรือพี่น้องมีกระดูกสะโพกหักอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะหรือมีตัวผอมบางน้ำหนักตัวน้อยมากอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่สำคัญนะคะหรือพวกที่กินยาบางตัวเช่นยาสเตียรอยหรือยากันชักยากันเลือดแข็งนะหรือพวกที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยกลุ่มพวกนี้มีโอกาสจะเกิดภาวะกระดูกพรุนได้บ่อยกว่าในกลุ่มคนทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มถ้ามีประวัติแบบนี้ก็สมควรได้รับการตรวจหรือว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือกลุ่มที่ตัดรังไข่ออกไปก่อนวัย45ปีอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนที่จะถึงอายุ65ปีค่ะ
1: การรักษาก็ใช้ยากับไม่ใช้ยาอีใช้ยาก็หนีไม่พ้น2ตระกูลเมื่อกี้หมอบอกแล้วโรคมันเกิดจากมีการทำลายกระดูกเยอะกับมีการสร้างกระดูกน้อยเพราะฉะนั้นยาก็ตรงไปตรงมาคือยาก็ต้องลดการทำลายกระดูกซะหรือยากลุ่มให้สร้างเนื้อกระดูกซะถูกไหมตรงไปตรงมาซึ่งยาจะกลุ่มไหนไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขารักษาเรา
0: การรักษาโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะมี2ประเภทใหญ่คือประเภทหนึ่งคือการใช้ยาอีกประเภทหนึ่งคือไม่ใช้ยานะคะเผอิญการใช้ยาเนี่ยเราจะมีจะอยู่ในหน้าที่ของแพทย์ซึ่งจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มลดการทำลายกระดูกกับเพิ่มการสร้างเนื้อกระดูกซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของแพทย์เขาเป็นคนจัดการแต่กลุ่มที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการไม่ใช้ยาซึ่งการไม่ใช้ยาก็จะมี 3-4 อย่างใหญ่ๆคืออย่างแรกก็จะล้อไปกันกับปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ก็คือเราต้องเลือกอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมและวิตามินดีนะคะย้ำว่าอาหารประเภทไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีสูงเพราะแคลเซียมนั้นจะเป็นต้นต่อที่ร่างกายจะเอาไปสร้างไปเป็นเนื้อกระดูกค่ะอันที่สองเราคุยเรื่องของการปรับพฤติกรรมเรื่องของพฤติกรรมก็เรื่องของการเลี่ยงการสูบบุหรี่สุรานะแล้วก็พวกกาแฟนะน้ำอัดลมทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกนี้ก็เป็นการปรับพฤติกรรมและสุดท้ายคือเรื่องการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายก็จะมีแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่คือการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อข้อนะคะมีการลงน้ำหนักเรียกการออกกำลังที่มีการลงน้ำหนักแล้วก็การออกกำลังกายประเภทที่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อให้กล้ามเนื้อสะโพกขาเนี่ยมีแรงดีเพื่อการยืนเดินที่ปลอดภัยไม่หกล้มและสุดท้ายคือเรื่องการควบคุมการทรงตัวว่ามี3ประเภทใหญ่ตามนี้นะคะ
1: เรื่องที่1ที่เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมคืออาหารอาหารก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงวิตามินดีด้วยทำไมถึงมี2ตัวแคลเซียมเนี้ยเป็นสารตั้งต้นที่นำมาใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกถ้าไม่มีแคลเซียมร่างกายที่มีเซลล์สร้างกระดูกเมื่อกี้เนี้ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างกระดูกได้ เพราะไม่มีสาร

ั้งต้นดังนั้นเราจึงต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมเพื่อให้เป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเซลล์นี่ในตัวเราเนี่ยเอาไปสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นไอ้อาหารที่มีแคลเซียมสูงก็คือกลุ่มเนี้ยเช่นอะไรนมเนี่ยให้เป็นนมขาดมันเนยปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งกุ้งฝอยกระปี่พวกเนี้ยปลากระป๋องปลาสลีนสาระเนี่ยเป็นปลาที่เรากินกระดูกใช่ป่ะถูกไหมปลาเล็กปลาน้อยคุณคายกระดูกไหมไม่คุณเคี้ยวทั้งกระดูกหมดเลยอีกกระดูกก็คือแคลเซียมนั่นเองนะเวลาคุณจะกินเนี่ยมีอย่างเดียวนะก็คือถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงคุณต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้ปลาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีจืดหรอก okay. ส่วนมากเค็มทั้งนั้นถ้าเราชิมแล้วร้านนี้ไม่เค็มมากก็โอ้นะก็คือกลัวเรื่องเกลือเท่านั้นแหละเพราะอีกเกลือเดี๋ยวไปพูดทีหลังว่ามันจะไม่ถูกกันกับไอ้โรคเนี่ยคือไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังนิดนึงแต่พวกนี้เป็นพวกที่มีก้างเกิ้งทั้งเนี่ยกินทั้งก้างปลากระป๋องเนี่ยเนี่ยอร่อยดีฮะก็ได้แคลเซียมปลาสลีนพวกนี้จะมีทั้งแคลเซียมและวิตามินดียังไม่ได้บอกเลยวิตามินดีเนี่ยเป็นคู่หูของแคลเซียมนะคำว่าคู่หูแปลว่าต้องถ้ามาคู่กันแล้วไซส์จะทำงานได้ดีมากผักใบเขียวเชื่อไหมผักใบเขียวก็มีแคลเซียมแต่ไม่ได้มีทุกประเภทก็มีผักประเภทนี้ผักพูดเพาะผักคะน้าผักกวางตุ้งผักกาดผักบรอกโคลีไหมแม่บ้านซื้อไปให้เด็กๆที่บ้านกินนะคะเต้าหู้เนี่ยแนะนำเต้าหู้ก้อนเห็นไหมเต้าหู้ก้อนเนี่ยนะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่าเต้าหู้หลอดและมากกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะบอกว่าแต่ละวัยต้องการแคลเซียมในปริมาณที่ไม่เท่ากันเด็กเล็กๆยังโตต้องการแคลเซียมเยอะนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วหยุดโตแล้วก็กินแค่นี้800ต่อวันสวอมถูกทำลายเยอะต้องการประมาณ1,000คนให้นมลูกก็จะมาดูดเอานมไปถ้าคนตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่กินแคลเซียมตัวเองก็จะเหมือนกับถอนแบงค์อะแคลเซียมในตัวก็จะลดน้อยลงแม้คนที่มีให้นมบุตรหรือตั้งครรภ์ยิ่งต้องรับประทานแคลเซียมเยอะหน่อยถัดไปจากแคลเซียมก็เป็นวิตามินดีที่ว่าเป็นคู่หูหมายความว่าถ้าเราไม่มีวิตามินดีเรากินแคลเซียมเข้าไปในร่างกายแล้วไซการดูดซึมแคลเซียมเอาไปใช้งานคือไปเก็บที่กระดูกเนี่ยมันก็เกิดไม่ดีเพราะวิตามินดีเท่านั้นจะพาแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกมีในไหนมั่งเนี่ยจริงๆมันก็มีในแหล่งคล้ายๆกับแคลเซียมนั่นแหละแต่ที่เพิ่มเติมมาก็เนี่ยแซลมอนกินไหมสดีนก็กับกระป๋องเราว่านมเขาก็เติมวิตามินดีมาเห็ดหอมไข่แดงน้ำมันพืชทำนองนี้นะสิ่งสำคัญคือวิตามินดีนั้นในสวมีโอกาสขาดก็เพราะว่าวิตามินดีนั้นสร้างที่ผิวหนังนั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องไปตากแดดบ้างไงทำไมต้องไม่ต้องไปปิ้งปลานะแล้วไม่จะไปตากตอนเที่ยงๆนะเดี๋ยวมะเร็งผิวหนังกินมาว่าหมอนะตากเช้าๆแดดอ่อนๆหรือเย็นๆ15นาทีพอละตากแดดบ้างแต่พบว่าพอเราเข้าสู่สวผิวหนังเราเนี่ยความสามารถในการสร้างวิตามินดีสู้เด็กๆไม่ได้แห่เด็กไปตากเหมือนกันเนี่ยผู้ใหญ่ไปตากสวไปตากสวเนี่ยสร้างวิตามินดีได้น้อยกว่าวัยอื่นเห็นยังธรรมชาตินี่มันแกล้งเราจริงๆเนาะเขาเรียกว่าพออายุเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรดีเนาะสารพัดเลยนะเพราะฉะนั้นความสามารถในการสร้างวิตามินดีก็ลดน้อยลงนะแล้วเผอิญซ้ำร้ายสวบางคนก็อยู่สถานพยาบาลไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านหรืออยู่แต่ในสถานพยาบาลเนอร์ซิ่งโฮมอะไรเงี้ยบางคนนะพวกนั้นเป็นกลุ่มยิ่งขาดใหญ่เพราะวันๆไม่เคยโดนแดดหรือว่ากินอาหารที่มีวิตามินดีน้อยอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกที่หมอเล่านะคะเราต้องรู้ว่าอาหารใดมีวิตามินดีเยอะนะอีกทั้งการทำงานของตับและไตยังดีอยู่ไหมมันก็ไปตามวัยฮะยิ่งคนที่เป็นไตวายเริ่มระยะที่1ระยะที่1ที่2อะไรเงี้ยพวกนี้พวกเกี่ยวกับไตกับตับล่ะเมื่อกี้หมอลืมบอกว่าวิตามินดีที่สร้างที่ผิวหนังเรานั้นยังเอาไปใช้งานเลยไม่ได้หลังจากสร้างที่ผิวหนังเสร็จมันจะต้องไปเปลี่ยนเค้าเรียกอะไรไปเติมสารสักตัวหนึ่งที่ตับและที่ไตคือเติม2ทีตัวที่ตับตัวที่ไตพอเติม2ทีเรียบร้อยโอ้โหเขาเรียกเป็นวิตามินดีที่พร้อมจะทำงานละพร้อมจะไปดูดซึมแคลเซียมให้กลับมาทันที

นั้นในสวความที่ผิวหนังก็สร้างได้น้อยและยังซ้ำลายตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นวิตามินดีก็เลยแย่ลงเพราะวิตามินแย่ลงน้อยลงเนี่ยก็ทำให้แคลเซียมที่ดูดซึมกลับมาน้อยลงทั้งหลายแหล่นี้ทำให้เราพบว่าในผู้

0: เพราะไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงวัยก็ตามนะคะถึงแม้วันนี้เราคุยเรื่องสูงวัยเพราะสูงวัยเป็นกลุ่มที่แสดงอาการละแต่จริงๆการสร้างกระดูกนั้นมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆละเพราะฉะนั้นตั้งแต่วัยเด็กมาถึงวัยผู้ใหญ่ก็ตามคุณต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงสิ่งที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ใช่มารอทำตอนสูงวัยเพียงแต่ว่าเอ้สูงวัยแล้วที่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์สิก็ตอบว่าไม่ใช่ก็ได้เหมือนกันแต่สู้ทำแต่เด็กไม่ได้มันต้องจะให้ดีเด็กเนี่ยควรดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆละเพราะจะได้ประโยชน์มากนะคะรวมทั้งการออกกำลังกายซึ่งเด็กปกติก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนี่คือข้อดีถ้าเกิดเด็กคนไหนเอาแต่อ่านหนังสือเล่นแต่เกมมือถืออย่างนี้ก็จะวันข้างหน้าก็จะเป็นกลุ่มที่มีเนื้อกระดูกสะสมอยู่น้อยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนในต่อไปในวันข้างหน้าเพราะโดยกล่าวโดยสรุปก็คือทุกๆวัยนะคะควรจะเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ทุกเพศทุกวัยทุกวันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่กล่าวไปควรเลี่ยงซะนะอีกครั้งสุดท้ายการออกกำลังกายเราดูมันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกค่ะถ้าทำได้ทั้ง3อย่างนี้ตั้งแต่วัยเด็กๆก็เหมือนเราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆละสะสมมวลกระดูกไว้โอกาสที่เราจะเป็นในวัยข้างหน้าคือวันเป็นสวผู้สูงอายุก็จะน้อยลงในการเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะก็ฝากไว้ค่ะ
1: มีคนศึกษาบอกว่าในผู้หญิงที่อายุมากกว่า50นะคะคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยเนื้อกระดูกสันหลังก็จะลดลงประมาณ 0.7% ต่อปีแต่คนที่ออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นาน8เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีไม่พบว่ามวลกระดูกลดลงเราคาดว่ามวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นปรากฏว่าไม่ลดลงอันนี้แล้วแต่การวัดการศึกษานะคะเขาได้ผลยังไงเขาต้องอ่านอย่างนั้นเขาห้ามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปต้องวัดแล้วเจอยังไงก็ต้องรายงานอย่างนั้นแต่อย่างน้อยไม่ลดขณะที่คนที่ไม่ออกลดการออกกำลังกายที่อยากจะแนะนำในเรื่องกระดูกพรุนประเภทที่หนึ่งคือการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักไม่รู้จะแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกเวทแบริ่งเอ็กซ์ไซส์คือออกกำลังกายที่ไม่ใช่อยู่ในน้ำอ่ะคุณจะเดินคุณจะจ็อกกิ้งคุณจะปั่นจักรยานจะแอโรบิกลำไม่พองท้ายเก๊กอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยที่อยู่บนบกน่ะเรียกการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักหมดยกเว้นลงน้ำการออกกำลังกายในน้ำไม่ใช่ไม่ดีทุกประเภทเดินวิ่งจักรยานไม่พองแท็กเก็กบวกว่ายน้ำดีในแง่หัวใจและปอดหมายความว่าถ้าต้องการให้หัวใจดีทำแรงปอดขยายดีกล้ามเนื้อมีแรงทำได้ทุกอย่างที่หมอพูดมาแต่ถ้าเน้นเรื่องเนื้อกระดูกถ้ามวลกระดูกเยอะก็ต้องบนบกสินะแต่ถ้าอ้วนๆมากๆกับบนบกไม่ค่อยจะไหวแต่เพิ่นคนอ้วนเขาไม่เป็นโรคกระดูกพรุนนี่นะโอเคนะอันที่1นั้นลงน้ำหนักนะ2ต้องทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีแรงคำว่ามีแรงต้องเน้นแรงของอะไรสะโพกเพราะที่หมอเดินไปเดินมาพูดกับคุณอยู่เนี้ยถ้ากล้ามเนื้อสะโพกหมอสะโพกมีด้านข้างกับสะโพกด้านหลังคือก้นนะที่เราเรียกก้นแต่เราเรียกภาษาแพทย์เรียกสะโพกนะหน้าหลังพวกนี้กับหน้าขาพวกนี้ต้องดีเพราะถ้าไม่แข็งแรงจะยืนเดินได้ไหมไม่ได้มันประเภทที่2ต้องมีแรงประเภทที่3ทำยังไงให้การทรงตัวดีเพราะทรงตัวไม่ดีก็ล้มแผลล้มแผลล้มแล้วเราก็กระดูกหักนะเพราะฉะนั้นจึงเน้นการออกกำลังกายเพียงแค่3ประเภทเท่านั้นการออกกำลังที่มีการลงน้ำหนักก็จะมีการสร้างเนื้อกระดูกประมาณปีละ 1% ดูเสมือนน้อยแต่ช่วงที่มีการทำลายทุกปีเนี่ยที่ว่าเข้าสู่สวเนี่ยนะคะมันทำลายประมาณ 0.5 ถึง 1% ต่อปีมันดูเหมือนเปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่มันไปทุกปีมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ที่พูดว่าเดินจักรยานพวกเนี้ยไอ้วิ่งเนี่ยเหมือนกันนะถ้าอายุน้อยๆก็คงไหวอ่ะนะ40 50คงพอไหวแต่ถ้าเข้าสวแบบเรา65 70แล้ววิ่งไหวมั้ยไม่ไหวเห็นยังว่าเวลาเราอ่านเราต้องตีความเหมาะกับเราเปล่าถ้าไม่เหมาะเราอย่าทำคำว่าการออกกำลังกายคือต้องมีลักษณะที่ว่าอันนี้คือประเภทเฉยๆนะอันนี้คือระยะเวลาทํา20 30นาทีต่อวันต่อครั้งนะ35วันต่อสัปดาห์แต่บางทีอู้ฉันขี้เกียจทํางั้นน่ะหมอฉันแค่ล้างรถลดต้นไม้อาบน้ําหมาล้างจานดีกว่าไม่ทำอะไรขอให้มีกิจกรรม

0: ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรแต่จะให้ดีกว่านั้นนี่เขาเรียกเป็นขั้นนะดีกว่าไม่ทำอะไรนอนเฉยแย่สุดมีกิจกรรมดีขึ้นออกกำลังกายดีที่สุดแต่เราลงทุนยังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าลงทุนน้อยก็ต้องได้น้อยหน่อยนะเราจะลงทุนน้อยเอามากเป็นไปไม่ได้หายเก๊กก็มีคนชอบในกลุ่มสวในชอบลำมันค่อยๆเคลื่อนเพราะฉะนั้นในท้ายเก๊กเนี่ยจะทำให้การทรงตัวเนี่ยดีป้องกันการหกล้มได้ดีแต่ในถามว่าหัวใจกับปอดจะดีไหมก็ดีสู้อย่างอื่นไม่ได้นะแต่ละอย่างมันคงไม่ดีมีอะไรที่หนึ่งดีสำหรับทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ในท้ายเก๊กเนี่ยดีในแง่การป้องกันการหกล้มเพราะเวลาเขาลำเขาค่อยๆเคลื่อนคุณเห็นไหมเขาขยับนะขอพูดเรื่องหันหลังหน่อยนึงนะการบริหารหลังเนี่ยท่าบริหารจะเป็นนอนคว่ำแต่ฝรั่งคนนี้แกชอบทำเรื่องออกกำลังกายที่หลังเยอะเลยแกก็เอาแบ็คแพ็คอะใส่น้ำหนักสัก3กิโลโดยประมาณให้แบกไว้แล้วก็แอนตัวขึ้นก็พูดง่ายคือให้กล้ามเนื้อหลังทำงานเขาเชื่อว่าจะไปกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลังนะทำไปอย่างเงี้ยทุกวัน2ปีนะเขาก็วัดว่ากล้ามเนื้อหลังของกลุ่มที่บริหารกับกลุ่มที่ไม่บริหารเนี่ยเป็นยังไง2ปีเพราะว่ากำลังกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเทียบกับกลุ่มไม่บริหารนะแล้วพอทำไป2ปีเลิกพอ10ปีมาวัดใหม่นะกำลังก็ลดลงแต่ยังเยอะกว่ากลุ่มนี้อยู่อันนี้คือนายซินิกิทำเนี่ยก็มาโชว์เฉยว่ามันไปยกเนี่ยมันก็แข็งแรงดีนะอีกทั้งไอ้กลุ่มที่ออกกำลังกายหลังที่ยกแบบเมื่อกี้เนี่ยมีกระดูกหักน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรกระดูกหลังยุบอ่ะน้อยป้องมี6ป้องจาก378ที่หักหรือคิดเป็น 1.6% กับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็ 4.3% เพราะนั้นเขาสรุปว่าความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าในกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็มาเล่าว่าเป็นหลักฐานทางการแพทย์ว่าการออกกำลังกายโดยการแอนหลังเนี่ยหรือการออกกำลังกายหลังเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกและกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อได้นะ
1: ช่วงนี้พบกับการสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุสาธิตและบรรยายโดยคุณชุติมาธีรสมบัติและคุณจันจิราเกิดวันนักกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ตอนนี้เราจะเริ่มออกกำลังกายกันนะคะด้วยการยืนค่ะยืนเราจะย้ำเท้าอยู่กับที่ค่ะย้ำเท้าสลับซ้ายขวานะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยุดทีนี้ท่าที่2นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะยกปลายเท้าสลับกับส้นเท้านี่ก็ออกมั้ยคะเป็นการฝึกการทรงตัวด้วยนะคะเริ่มนะคะปลายเท้าก่อนค่ะ1ส้นเท้า2 3ส้นเท้าค่ะปลายเท้า4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่อเข่าค่ะย่อนะย่อเข่าค่ะกางขาออกมานิดนึงนะคะย่อเข่าย่อลงไปนะคะเท่าที่ไหวแล้วก็ค่อยๆนับ1 2 3 4 5แล้วยืดขึ้นมาตรงนะคะย่อค่ะย่อ1 2 3 4 5ย่อค่ะตอนเหยียดให้ช้าค่ะ1 2 3 4 5อีกรอบนึงนะคะ1 2 3 4 5ทีนี้นะคะจับไว้เหมือนเดิมนะคะเตะขาไปข้างหน้าช้าๆค่ะแล้วสลับเตะไปข้างหลังนะคะมือจับอยู่ที่โต๊ะนะสลับขาเป็นเริ่มขาขวาก่อนนะคะไปข้างหน้ามาข้างหลังกับตรงกลางยืนอยู่เหมือนเดิมขาซ้ายเริ่มไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็เหยียบนะคะต้องจับโต๊ะไว้นะคะอย่าลอยตัวนะคะเดี๋ยวจะล้มได้ค่ะเตะขาไปข้างหน้าขวาไปข้างหลังนะคะ แล้วก็เหยียบ

0: ได้ไหมคะเตะขาไปข้างหน้ากลับมาข้างหลังยืนสลับข้างค่ะทำข้างละ5ครั้งนะคะก็คือการออกกำลังกายรอบข้อสะโพกในท่าเตะขาไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดข้อสะโพกไปด้านหลังนะคะทีนี้นะคะจะเป็นท่ากลางข้อสะโพกแล้วก็หุบกลับมาค่ะเอาเริ่มจากซ้ายนะคะเราจะกางไปด้วยกันนะซ้ายกางขาออกไปด้านข้างหุบหุบค่ะกางขวากลับมาหุบโอเคค่ะ
1: อันนี้เราคุยกันต่อเมื่อกี้ก็คือ3เรื่องแล้วนะอาหารพฤติกรรมออกกำลังกายสรุปว่าวันนี้ทั้งหมดที่เรียนเรียนอะไรเรียนเรื่องอาหารเน้นเรื่องมีแคลเซียมวิตามินดีคู่หูนะดูดแคลเซียมกับเพื่อจะไปผลิตเนื้อกระดูก2พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่น้ำอัดลมแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละพวกนี้ดึงแคลเซียมทิ้งหมดเค็มหรือมาเค็มอันเค็มดึงแคลเซียมทิ้งหมดนะหรือกาแฟก็เหมือนกันกินมากๆแก้ววันละแก้ว2แก้วหยวนแก้ว2แก้วหยวนได้ยินไหมหยวนถ้าจะให้ดีแก้วที่2ตามด้วยนม1แก้วจะดีมากอ้าวสรุปอีกอันนึงนะคะคืออาหารพฤติกรรมแล้วก็ออกกำลังกายนะ3อย่างนะเดินจักรยานถ้าเก๊กแอโรบิกเลยว่าไปนะทำมากทำน้อยอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีปัญหาก็ยังไม่ทำก็ไม่ว่ากันงั้นถ้าเรามีปัญหาแล้วควรจะเริ่มแต่วันนี้อย่ารอให้หักก่อนแล้วค่อยทำมันช้าเกินไปน้อนะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024197508 024198627 024112408หรือทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th

0: จิตปัญญาก็คือเป็นการสร้างหัวใจความเป็นมนุษย์ก่อนหน้านี้การศึกษาของเราเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการสร้างทักษะการทำงานการสร้างองค์ความรู้เพื่อที่จะไปป้อนตลาดแรงงานมันทำให้คนเก่งมากๆเลยนะครับแต่ประเด็นหนึ่งคือทำให้ขาดมิติของความเป็นมนุษย์หลงลืมมิติของหัวใจไปมันก็เกิดปัญหาต่างๆทั่วโลกเต็มไปหมดเลยทุกปัญหามันสรุปออกมาได้ว่ามันจะเกิดจากการแปลกแยกของมนุษย์ใน3ระดับคือแปลกแยกกับตัวเองแปลกแยกกับผู้อื่นแล้วก็แปลกแยกกับธรรมชาติก็คือทำยังไงให้คนกลับมาคอนเนคกับตัวเองคอนเนคกับผู้อื่นแล้วก็คอนเนคกับธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับแล้วการที่เราจะคอนเนคกับสิ่งต่างๆได้เนี่ยเราต้องกลับเข้ามาดูตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นการเรียนรู้เพื่อขยายใจมนุษย์ครับขยายใจให้มันมีพื้นที่สำหรับคนรอบข้างมากขึ้นไม่ได้มีแค่เราอย่างเดียวแล้วก็มีพื้นที่สำหรับชุมชนมีพื้นที่สำหรับธรรมชาติจิตปัญญาเกิดขึ้นด้วยหลักสูตรปริญญาโทนะครับก็คือเป็นหลักสูตรทางด้านศิลปศาสตร์แต่พอเราทำมาสักประมาณ 4-5 ปีเนี่ยมันเริ่มมีสถาบันการศึกษาอื่นเริ่ม รู้จักแล้วอยากเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วมากขึ้นก็เลยเป็นหลักสูตรอบรมต่างๆเกิดขึ้นมานะครับในหลักสูตรแรกก็จะคือรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นและครั้งที่2ก็คือมาเรียนรู้กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติจริงๆแล้วมนุษย์เราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราจะใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือที่จะฝึกเรื่องของความสงบนิ่งได้เห็นถึงว่าประสาทสัมผัสต่างๆของตัวเองเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากแค่ไหน
1: จับลูกๆลูกให้พ่อให้จับตัวให้ขาห้ามดิ้นนะคะจับดูมันไม่เหมือนใคร

0: ว่างนะคะแล้วมองตรงต้องพอเนาะลืมไหมคะพี
1: ่กิจกรรมสุดท้ายก็คือการฝึกใช้ใจใจซึ่งเป็นอะไรเรื่องนามธรรมที่มันยากมากเลยจะฝึกใจยังไงเราก็จะให้เขาใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำไปว่าความรู้สึกนี้จะนำไปที่จุดที่เขาสนใจที่สุดด้วยใจที่ว่างด้วยใจที่มีสติเนี่ยแล้วบางทีมันจะเกิดความหมายบางอย่างเข้ามาในจิตใจมันเป็นการค้นพบความจริงบางอย่างที่สามารถจะเอามาตอบโจทย์ในชีวิตเขาได้อยู่ครับ
2: เป็นต้นไม้ชีวิตครับผมมองว่าต้นไม้มันเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดครับมันยืนหยัดด้วยตัวของมันเองมันเติบโตด้วยตัวของมันเองมันผ่านร้อนผ่านหนาวมันเติบโตมันมีใบที่หล่นก็เปรียบเหมือนปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเจออุปสรรคปัญหาเพื่อจะเติบโตขึ้น

0: ก็คือเดินไปแล้วไปแบบเห็นจุดสีม่วงๆอยู่ตรงพื้นหญ้าซึ่งเป็นจุดเล็กมากอะไรเงี้ยค่ะก็เจอตรงนั้นคือเขาเป็นลักษณะที่เป็นดอกเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางอย่างที่เราผ่านมาค่ะเราอาจจะแบบอยู่คนเดียวหรือว่าโดดเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาที่แบบตั้งอยู่ดอกเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่จริงๆเขาก็มีความสวยงามของเขาอยู่ในสภาพพื้นที่ที่แบบไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็เห็นต้นหอมมันงอกขึ้นมากลางดินที่มันแข็งแดงๆอะฮะซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของต้นหอมที่มันจะมาเกิดอยู่ตรงนี้ท่ามกลางต้นสนที่มันสูงตะหง่านทั้งหมดมีกอหอมกอเดียวที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่มาได้ยังไงประคองตัวเองมาได้ยังไงจนดินมันแข็งจนหัวมันโผล่ขึ้นมาไม่มีเปลือกขอหุ้มเลยค่ะมันน่าสงสารมากแต่ต้นมันก็เขียวแบบพยายามที่จะชูขึ้นมาให้เห็นว่าฉันเป็นต้นหอมที่อยู่ได้ตรงนี้มันเก่งมากค่ะมันก็เลยได้เป็นพลังขึ้นมาว่าเฮ้ยเรานะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ให้ถูกที่ตลอดหรอกเราสามารถอยู่ได้เป็นตัวเรานี่แหละเราก็อยู่ได้อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ใจเราก็อยู่ที่การปรับตัวของเรา
2: เรามีความรู้สึกว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นไปได้ยังไงว่าเราจะไปคอนเนคกับต้นไม้ใบหญ้าอะไรตอนแรกคิดว่ามโนเฮ้ยเสียงที่น้ำไหลเสียงลมเสียงไผ่สีซอเฮ้ยเราทำไมได้ยินเป็นเสียงเหมือนเสียงดนตรีขับกล่อมล่ะคือการสอนนะคะที่เราเหนื่อยมากจะต้องตัวชี้วัดนั่นนี่โน่นเราจะต้องเน้นเรื่องการประเมินเด็กจะต้องอ่านได้เขียนได้เด็กจะต้องเข้าใจตามตัวบ่งชี้นั้นนี้โน้นคือทุกอย่างมันรุมเร้าหมดเลยแต่ทีนี้เราพอเราโดนรุมเร้าด้วยเกณฑ์ต่างๆเด็กก็โดนจากเราอีกเหมือนกันแล้วมันก็อึดอัดห้องเรียนมันก็ดูแบบเคร่งเครียดมันดูไม่มีความสุขอะค่ะทีนี้เราจะทำยังไงถึงจะเปิดใจเด็กได้นะคะก็เลยเอากระบวนการตรงนี้ไปใช้เพราะว่าเริ่มต้นจากตัวเองจากที่แบบดื้อด้านมั่นใจสูงอีโก้ตัวใหญ่มากมันเปลี่ยนจากที่อัตตาแบบตัวโตมากฉันจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พวกเธอฉันรู้ฉันเก่งเธอจะต้องรู้เหมือนฉันแต่มันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะตอนนี้ครูขอเรียนรู้กับหนูนะเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งของการสอนเรามีความสุขอะค่ะแล้วเด็กๆก็มีความสุขเด็กๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายนะ
3: รู้สึกว่าจิตปัญญาเป็นตัวเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่โครงการที่ไปใช้ไปเด็กแกนน้ำครูแกนน้ำ 4-5 คนก็เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ต้องบอกว่ากะทิน้ำสุดท้ายเด็กมาแหลกเกเรไม่มีความรู้หรือว่าเรียนไม่ประสบความสำเร็จในระบบเนี่ยอบรมแล้วเปลี่ยนมีความรับผิดชอบทำกิจกรรมมีความรับผิดชอบให้เขาพอบ่มเพาะเด็กเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องไปแตกหน่อขยายเครือข่ายออกไปอบรมให้กับครูอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทำให้เรารู้เลยว่าข้าครัวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รักองค์กรเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจเพื่อนรอบข้างแล้วทำงานก็เป็นมีความสุขอะแฮปปี้เด็กคอลเลจต้องว่าอย่างนั้นโครงการจิตปัญญาที่ทางมหิดลได้ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นมรรคเป็นผลแล้วก็เป็น how to ที่สำคัญที่อยากจะให้นำไปใช้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับตัวใกล้กับตัวเองแล้วนักเรียนก็ยังได้แล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือว่าจะทำให้สังคมรอบข้างมีความสุข

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

ีที่3ก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะส่วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: พี่ไอคะตำแหน่ง QA Engineer เนี่ยคืออะไร
1: ตำแหน่ง QA Engineer ก็คือคนที่ตรวจสอบคุณภาพของ product ที่เราจะออกไปก่อนให้ลูกค้าใช้พวกแอปหรือว่าเว็บ Agoda อะไรอย่างนี้ที่เราใช้กันทุกวันรู้ไหมว่าถ้าสมมติบางทีมันช้าหรือมันเร็วอะไรเงี้ย QA ก็ต้องเป็นคนดูเหมือนกันถ้ามันช้าก็คือบางทีมันก็อาจจะมีปัญหายกตัวอย่างเว็บ Agoda เคยเห็นหน้าเสิร์ชใช่ไหมหน้าที่แบบไว้เสิร์ชโรงแรมสมมติว่าเราดูแลหน้านี้ถามว่าน้องโซดาต้องรู้ไหมว่าข้างหลังมันต่อกับอะไรทำงานยังไงบ้างคือถ้าไม่รู้เวลาเราแก้ระบบเราจะไม่รู้เลยว่ามันกระทบกับอะไรแล้วมันพังจากตรงไหนเพราะฉะนั้น QA อ่ะต้องมีความรู้นะตรงนี้เยอะมากเพื่อแบบเป็นอินพุตให้กับทีมและเป็นคนช่วย ensure quality ในมุมตั้งแต่โปรเซสตอนทำงานแรกๆเลย
0: พี่ไอคะ QA กับ tester เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้าง
1: tester คือเขาจะโฟกัสในการลดจำนวนของบั๊กแล้ว tester เวลาเทสเขาก็จะพยายามหาบั๊กให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะแบบให้เดฟกลับไปแก้บั๊กในส่วนของ QA อ่ะอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดบั๊กตั้งแต่เฟสเริ่มต้นของการ developer QA คือคนที่ improve quality ทั้งทีมแล้วก็ product
0: แต่ละวันเนี่ย QA จะต้องทำอะไรบ้าง
1: เราจะเริ่มต้นทุกวันด้วยการทำ daily stand up daily stand up คืออะไรก็คือการที่เรามาอัปเดตงานทีมทุกเช้าคือเราจะอัปเดตว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างวันนี้เราจะทำอะไรเราเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าการที่เราบอกว่าเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยคนในทีมเขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งนี้เราติดอยู่มันไปเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่อีกคนนึงทำอยู่หรือเปล่าเขาจะได้สปีดอัพเร่งทำงานในส่วนนั้นเพื่อไม่ให้บล็อกงานของอีกคนนึงอย่างพี่เป็น QA พี่ก็จะรู้ว่างานไหน developer เขาทำเสร็จแล้วบ้างแล้วพี่จะได้หยิบงานนี้มาเทสจัดลำดับความสำคัญว่าฟีเจอร์ไหนควรจะหยิบมาเทสก่อน
0: ค่ะแล้วเวลาทำ daily stand up meeting อย่างเงี้ยต้องเข้าทุกคนในทีมเลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะคือทุกคนในทีมอย่างทีมสกรรมพี่อ่ะก็จะมี QAมี developer มี dev manager แล้วก็มี PO ทุกคนก็คือต้องเข้าหมดอย่าง PO เขาเข้ามาเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าฟีเจอร์ที่เขาอยากได้ในสปรินต์เนี้ยเขาจะได้เมื่อไหร่เขาโปรเกรสงานมันดีไหม dev manager เขาก็เข้ามามอนิเตอร์เข้ามาดูว่า developer ของเขาทุกคนน่ะทำงานด้วยสปีดที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเขาติดอยู่ที่งานเนี้ยนานเกินไปไหมเขาต้องเป็นคนดู
0: ว่ามีทักษะไหนที่สำคัญบ้างในการเป็น QA ค่ะ
1: อย่างแรกเลยเป็น QA ต้องมีความรอบคอบมากเพราะเราเป็นคนที่ sign off feature ให้ออกไปให้ user ใช้ได้ถ้าเราไม่รอบคอบเนี่ยแล้วใครมันจะรอบคอบถูกไหมอย่าง developer อ่ะเขาจะโฟกัสที่ว่าเขาเขียนฟีเจอร์ได้ตรงตาม requirement แล้วแต่บางทีอ่ะมันจะมีเคสที่บางทีเราก็อาจจะนึกไม่ถึงเดฟก็อาจจะนึกไม่ถึงแต่เราต้องลองคิดว่ารูช่องโหว่ทุกอย่างเนี่ยมันถูกปิดหมดนะถ้าเรารอบครอบเนี่ยquality ของ product ที่ออกไปให้ user ใช้อ่ะมันก็จะปิดแกปได้ทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ impact analysis ก็คือการวิเคราะห์ผลกระทบของระบบเมื่อเรารู้ product knowledge แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไปกระทบกับระบบส่วนไหนและยิ่งเราทำในบริษัทใหญ่อย่างที่พี่ทำอยู่คือ Agoda มันมีระบบมากมายการที่เราแก้อะไรนิดนึงอาจจะเป็นแค่ one line of code เลยที่เดฟแก้แต่มันอาจจะไปกระทบให้ฟีเจอร์อื่นหรือแอปอื่นพังคือเราต้องมองภาพให้ออกมองภาพกว้างให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่กระทบกับคนอื่นจริงๆ QA คือเป็นเหมือนคนกลางที่จะต้องรู้ businessเราก็รู้เทคนิคอลส่วนหนึ่งพอเราคอมไบน์2อย่างนี้ด้วยกันอ่ะมันเป็นแวลูของ QA เราจะรู้อินฟอร์เมชันทั้งบิสซิเนสและเทคนิคอลเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดวิเคราะห์ว่าผลกระทบของระบบเนี่ยสิ่งที่บิสซิเนสต้องการกับสิ่งที่เทคนิคอลเขาจะทำอ่ะมันเมคเซนส์ไหมมันคอมไบน์ด้วยกันได้ไหมเรื่องควอลิตี้ก็เหมือนกันพี่เป็นยูเซอร์คนนึงที่พี่รู้สึกว่าบางทีที่แอปทำออกมาแบบไม่มีควอลิตี้เนี่ยมันน่าหงุดหงิดมากใช่ไหมแบบสมมติเราจ่ายเงิน

0: ินเราหายไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยคือเราก็จะโกรธนั่นคืออย่างหนึ่งที่แบบมันทำให้พี่แบบมีอิมเพรสชันในการอยากเป็น QA ที่ดีการทำงานเนี่ยมันมีประกอบด้วยหลายฝ่ายเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ลองพาไปรู้จักรุ่นพี่ ICT มหิดลที่ทำงานที่ Agoda ดีกว่า
1: ค่ะ
2: พี่แบมคะanalyst ฝ่าย product เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเหรอคะแล้วตอนที่พี่แบมเรียน ICT มหิดลเนี่ยพี่แบมเรียน track อะไรมาถึงมาเป็น analyst พี่ต้นคะตำแหน่ง software engineer เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างพี่ต้นเรียน track อะไรมาเหรอคะทำไมถึงอยากมาเป็น software engineer แล้วการที่พี่ๆ2คนทำงานในองค์กรใหญ่ขนาดนี้เวลาทำงานมีปัญหาอะไรบ้างมั้ยคะ

นักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรียลไทม์ต้องดูได้หมดต้องรู้ได้หมดอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรต้องดูได้ทันทีเดี๋ยวนั้นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจมีข้อมูลพร้อมซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ทันที

0: ในทุกวันนี้มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคกันมากโดยผ่านการสื่อสารการขายหรือตลาดดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายและเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจปัจจุบันเราเรียกนักธุรกิจกลุ่มนี้ว่านักธุรกิจดิจิทัล
1: สวัสดีครับผมสมยศชวลิตตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JB Computer Group ครับนักธุรกิจดิจิตัลในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามีความทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีของดิจิตัลมาใช้ในธุรกิจเช่นการขายที่ต้องใช้บาร์โค้ดใช้ QR Code มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขายแล้วก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอีกแง่หนึ่งในแง่ของดิจิทัลผมคิดว่าผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยควรจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์เช่นเห็นยอดขายเป็นเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอสรุปวันนะสามารถนั่งดูในมือถือได้เลยว่าปัจจุบันยอดขายเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขายดีขายน้อยขายช้าก็สามารถวางแผนได้เป็นรายวันรวมถึงในแง่ของกำไรขาดทุนก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจช่วยในการบริหารที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นบนข้อมูลที่มีอยู่เลยหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมาทำแบบนี้คือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลในช่วยในการบริหารแล้วก็รู้เทรนด์อนาคตเร็วขึ้นเช่นบางทีมันก็เกิดเหตุที่คิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเราเอาสินค้าตัวนี้มาเราไม่คิดว่ามันจะขายดีพอเราเห็นข้อมูลปุ๊บมันขายดีมากเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ทันทีในมุมกับการสินค้าตัวนึงเอามาแล้วมันเราคาดว่าตัวนี้จะออกเร็วจะขายดีมันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สามารถปรับเช่นมีโปรโมชั่นหรือลดราคาหรือมีอะไรแถมอะไรแบบนี้ทำให้มันบริหารได้แบบรวดเร็วอาชีพนักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้มาบริหารในองค์กรเราสามารถเชื่อมต่อกับบริษัทอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่

เป็นต้องใช้คนมากนะใช้เชื่อมกันเลยกับอีกบริษัทที่ขายของให้เราตัวที่เราต้องการกับตัวที่เขามีขายถ้ามันแมทปุ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์โดยอัตโนมัติแล้วผมคิดว่านักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยขับเคลื่อนให้หลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถโตพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นเรียลไทม์ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาใช้อันนี้เป็นยอดขายณปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่าบินล่าสุดเนี่ยคือใครสาขาไหนขายตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นMy Central ปิ่นเกล้านะฮะคุณกฤษณะเป็นคนขายบินนี้ได้580 บาทนี่คือบินล่าสุด

จริงๆผมชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นเด็กวัดนะฮะแล้วก็เห็นรุ่นพี่ที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นเหมือนเทคโนโลยีเหมือนเราดูหนังการ์ตูนที่มันมีห้องคอนโทรลโน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราน่าจะเขียนซอฟต์แวร์พวกนั้นได้น่าจะบังคับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้นแรงบันดาลใจก็คือมาจากที่เราชอบไอทีชอบเทคโนโลยีชอบเรื่องการค้าขายก็เลยกลายเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับไอทีก็คือ1คือไอทีที่เราชอบ2คือเรื่องค้าขายที่เราชอบด้วยก็เลยกลายเป็นมาเปิดเป็นร้าน JV

มจบป .6 นะฮะแล้วก็ผมมาบวชอยู่2ปีตอนบวชเนี่ยก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทปริญญา 1-2 ประโยคออกไปเรียนสาวผู้ใหญ่1ปีจบม .3 หลังจากนั้นก็เรียน4-5-6ต่อที่สวนอนันต์ที่พรานนกนะครับจบม .6 ปุ๊บก็ไปเรียนปวท.คอมพิวเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับปวส.จบปวท.ก็เข้าทำงานแบงค์ไทยพาณิชย์หลังจากเข้าไทยพาณิชย์ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นคณะ MIS การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ก็ทำไทยพาณิชย์มา8ปีในช่วงของปีที่6ปีที่7ปีที่8เนี่ยช่วงนั้น3ปีนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับสินเชื่อแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรมงานดาต้าเบสนี้ช่วงว่างตอนเย็นของการทำงานเนี่ยก็ประกอบความให้เพื่อนๆใครจะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้ผมแนะนำให้พอบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กๆชื่อ JB Computer Group JB ปัจจุบันเรามี143สาขาอยู่ใน51จังหวัด JB เราเป็นร้านที่ขายเครื่องประกอบขายโน้ตบุ๊กชื่อเสียงของ JB ก็เป็นที่รู้จักในแง่ของการประกอบเครื่องเป็นหลักลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องไปเล่นเกมหรือไปทำงานที่เป็นงานเฉพาะด้านเช่นเขียนแบบตัดต่อที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องสูงหน่อยหรือใช้สเปคเครื่องสูง JB ก็จะเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษ

ผลงานที่ผ่านมาก็สาขาแรกเปิดที่เซียรังสิตเมื่อ27กรกฎาคม2544ร้านแรกก็เป็นร้านที่เราภูมิใจที่สุดเริ่มต้นจาก3คนก็คือมีผมแล้วก็มีพนักงานอีก2คนทําเต็มที่กับร้านแรกหลังจากนั้นแล้วก็มีขยายร้านต่อมาเรื่อยๆก็เป็นความภูมิใจมากสุดของเราปัจจุบันก็ปีนี้เราน่าจะมียอดขายประมาณเกือบหมื่นล้านแล้วก็มี143สาขาแล้วก็มีออนไลน์ที่แข็งแรง

มเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือชอบดูรีพอร์ตเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในมือถือสามารถดูได้แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประจำคือหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเรื่อยๆมันก็จะมีความสนุกความท้าทายปรัชญาในการทำงานทำทันทีทำทันทีหมายถึงว่าถ้าคิดจะทำอะไรคิดดีแล้วคิดว่าใช่แล้วก็ทำเลยคือไม่รอจริงๆตอนเด็กๆผมชอบ

คำคมหนึ่งก็ยังชอบอยู่ก็คือลำบากวันนี้แหละดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆยากจนเรารู้สึกว่าการทำงานเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันจะออกดอกออกผลในวันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรแล้วจะทำให้เสร็จเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทำยากแค่ไหนก็จะทำผมคิดว่าพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะส่งผลที่ดีต่อเราแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้เสมอคือเรื่องการวางแผนวางแผนเป้าหมายความหมายคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่อยู่ดีๆ JB คงจะไม่เป็นร้านใหญ่แบบนี้เลยแต่เรามีแผนว่าชัดเจนว่าตั้งแต่เราเปิดร้านแรกอีก2ปีเราจะเปิดอีกสัก2สาขานะหลังจากนั้นเราจะเปิดอีก3สาขาเราค่อยๆตั้งเป้าไปทีละปีหรือ2ปี3ปีไม่เกินนี้แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปมันก็จะดูไม่ยาก

0: 2561ในประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ38ล้านคนซึ่งคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลในปี2562อยู่ที่ประมาณ 2,182 ล้านบาท
1: ขั้นตอนการทำงานนะฮะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าโอเคสินค้าที่มันหมดในแต่ละวันเราก็สั่งเพิ่มอันนั้นเป็นปกติแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะนำเข้ามาในแต่ละวันวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากการขายที่ผ่านมาเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยประสบการณ์จาก CPU รุ่นนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ไซส์จอแบบนี้เนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยประวัติการขายเดิมเป็นยังไงหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็จะมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เราทำงานร่วมกับทางแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตัวอย่างเช่น Acer, Dell, Lenovo, HP แล้วก็ทำงานร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ก็คือคนที่รับยอดจากแบรนด์มา JB เนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของรีเทลเลอร์ทำงานร่วมกันในแง่ไหนบ้างเช่นมีการ forecast สินค้าร่วมกันว่าโอเคตัวเนี้ยน่าจะขายได้เยอะประสานงานให้เขาเอามาขายแล้วก็ทำงานร่วมกันในแง่ของ marketing มีการโปรโมทไปซื้อจอตัวนี้แถมแฟลชได้อย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไปที่หน้าร้านเห็นสื่อจากสื่อของแบรนด์เองและสื่อของหน้าร้านเราเองก็จะทำให้การเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จอย่างที่เห็นอันแรกเราก็ไม่มีวางขายหน้าร้านทุกที่อยู่แล้วรวมถึงออนไลน์ด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นดิจิตอลออนไลน์ก่อนขายเราก็จะมีการเอาสินค้ามาถ่ายรูปทำ360องศาขั้นตอนที่ใช้เวลามากก็คือขั้นตอนของการถ่าย360องศาคือเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าซื้อบนออนไลน์เนี่ยสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอแล้วสามารถหมุนดูสินค้าได้ซูมขยายได้เพราะการถ่ายภาพต้องละเอียดนิดนึง1ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปไลฟ์สดในรายการเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าโอเคสินค้าตัวใหม่เนี่ยเรามีวางจำหน่ายแล้วอันนี้คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆในแต่ละวันสำหรับสินค้าที่จะเอาเข้ามาใน JB อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้นอกจากที่ให้ลูกค้าโปรดักต์แล้วเนี่ยยังทำให้ตัวพนักงานเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพได้โดยการดูไลฟ์และก็ตอบคำถามมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดานะก็ให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้สอนพนักงานได้ดูไปพร้อมๆกันว่าโปรดักต์ใหม่เป็นยังไงนักธุรกิจดิจิตอลที่ดีผมคิดว่าคุณสมบัติคือจะต้องมีความคิดเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจตลอดเวลาบางทีอาจจะต้องออกไปศึกษาไปหาข้อมูลจากข้างนอกธุรกิจ IT เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราจะดูธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจเดียวกันเราสามารถแอพพลายจากธุรกิจอื่นๆเข้ามาใช้ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องหล่อต้องหล่อต้องดูเท่หมายถึงว่าในธุรกิจก็ต้องดูเท่ดูเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจดูแล้วโอ้โหทำมา10ปีก็เหมือนเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผ่านมาคือหาพวกนี้เข้ามาเติมใหม่เรื่อยๆ JB ประสบความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่ว่าเพราะเราชอบมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะเรามีความสุขกับการทำงานไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยากพัฒนาบริษัทให้มันก้าวหน้าเติบโตไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันแรกโหจะใหญ่เลยเรามาจากเล็กๆแต่เราเล็กเราเท่กว่าคนอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยร้านเล็กร้านนี้ดูแล้ว

มีอะไรมีวิธีการคุยหรือมีเทคนิคการขายหรือมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆการพรีเซนต์ทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจอ่ะอย่าให้มองว่าเราเริ่มได้อย่าเพิ่งไปคิดใหญ่คนมักจะคิดว่าเราไม่มีเงินหรอกทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกธุรกิจนี้มีละธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วเช่นเราจะขายคอมตอนนั้นมีร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดท้อว่าโอ้โหเราไปสู้ร้านใหญ่ก็ไม่ได้ก็คงไม่มีเจวีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดจากเล็กๆแล้วค่อยๆทำตั้งใจทำผมว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวของครอบครัวไม่กระทบกันครับเพราะว่าเราแบ่งเวลาชัดเจนเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนเวลาทำงานก็คือทำงานแยกกันชัดเจนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลยเพราะมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรเราก็พัฒนาอะไรอยู่ตลอดเวลาการทำงานทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าการใช้ชีวิตครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องนึงก็มีความสุขเหมือนกันก็ทั้งทำงานแล้วก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข

สวัสดีค่ะนางสาวชวรัญอัฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คณะบริหารธุรกิจตามชื่อเลยค่ะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะแต่ที่นี่นะคะมี5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็คือสาขาวิชาการจัดการค่ะสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศค่ะสาขาวิชาการตลาดค่ะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินค่ะและสาขาที่ลี่ศึกษาอยู่นั่นก็คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะ

0: รงบันดาลใจที่เรียนสาขานี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยว่าบ้านเป็นคนทำธุรกิจนะคะแต่กำลังจะหาอะไรใหม่ๆที่จะไปช่วยซัพพอร์ตทางธุรกิจที่บ้านก็เลยได้เลือกเรียนที่นี่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปช่วยต่อยอดธุรกิจที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยหลักสูตรที่โดดเด่นใช่ไหมคะก็เรื่องดิจิทัลจะโดดเด่นมากแล้วก็ที่โดดเด่นจริงๆคืออาจารย์ค่ะคืออย่างอาจารย์เนี้ยจะบอกยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคุณภาพ quality สุดๆแล้วก็ทำให้เด็กเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของอาจารย์
1: สวัสดีครับผมนายกิจการจิตสวัสดิ์ครับกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลครับชั้นปีที่1ในการเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเขาจะถามแล้วว่าหมายถึงจุดมุ่งหมายอ่ะเราคืออะไรเราต้องการทำธุรกิจแบบไหนสนใจในเรื่องอะไรถนัดด้านอะไรถ้าเราถูกใจกับตรงนั้นก็คือเราอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็เลือกเรียนที่นี่ครับ
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงษ์ อักวิรุฑาครับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพอเราพูดถึงคำว่าธุรกิจดิจิทัลนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแต่พอในวันนี้เองเนี่ยการจัดการธุรกิจดิจิทัลนะครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับระหว่างการทำธุรกิจนะครับแล้วก็มีส่วนเสริมในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าเรามองให้เห็นภาพเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะคิดในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมไซน์นะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์

การเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมองในเรื่องของ ICT นะครับแต่พอเรามองในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเรียกว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับก็จากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจIT แล้วก็กระบวนการคิดนะครับใน4ชั้นปีเนี่ยนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กนักศึกษาปี1เข้ามานะครับน้องๆก็จะได้เรียนในเรื่องของบริหารธุรกิจก่อนนะครับในชั้นปีที่1เพื่อเป็นการปูพื้นนะครับให้เด็กเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจจะมีองค์ประกอบมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับจะเรียนในเรื่องของการจัดการนะครับเรียนเรื่องของ HR นะครับก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนเรื่องของการเงิน financial นะครับเรียนในเรื่องของการตลาด marketing นะครับก็จะเรียนภาพในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เป็นแขนขานะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับที่เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับมาให้น้องๆลองคิดดูว่าตกผลึกดูว่าปัญหารูปแบบการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้างธุรกิจกำลังเจออะไรบ้างในชั้นปีที่2เด็กจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าต้นตอของปัญหานะครับวิธีการตั้งโจทย์ปัญหาวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของนั่นคือปีที่2นะครับพอขึ้นชั้นปีที่3เด็กจะได้รับโจทย์เดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่พยายามจะหาโซลูชันนะครับหรือหาทางออกการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไปตอบสนองนะครับธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าเด็กทำได้เด็กก็จะเกิดรู้สึกว่าได้ใช้องค์ความรู้จริงๆนะครับได้ใช้ความสามารถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแค่ในตำราอย่างเดียวแต่เราจะมีโจทย์จริงๆจะไม่ได้เรียนแค่กรณีศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาผ่านตัวอักษรนะครับแต่นี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ในชั้นปีที่4นักศึกษาก็จะต้องคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียนะครับโดยการคิดบิสเนสโมเดลหรือว่ารูปแบบธุรกิจขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานในเรื่องของธุรกิจดิจิตอลนะครับนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสเนสโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์วิสหรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับเด็กก็จะได้เอาไปอินพรีเมนต์หรือทดลองทำจริงๆในตอนชั้นปีที่4นะครับเพราะงั้นเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปูพื้นนะครับชั้นปีที่1เป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องปีที่2จะเน้นเรื่องปฏิบัติมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดนะครับการตกผลึกทางความคิดแล้วก็อันที่3คือการหาโซลูชันการตัดสินใจการแก้ปัญหาส่วนสุดท้ายปีที่4เด็กจะได้อินพรีเมนต์นะครับ

0: จริงๆที่นี่ไม่มีการสอบเข้าแต่ว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้เจออาจารย์อาจารย์ก็จะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันเรื่องแพชชั่นว่าทำไมเรามาถึงเรียนที่นี่อาจารย์โอเคมากที่ในการที่แบบเขาเรียกจูนทัศนคติของเด็กที่จะเรียกแบบดึงแพชชั่นของเด็กออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการจะเข้ามาคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยคือ1 นะครับเราต้องมีความตั้งใจ2ครับคือต้องมีความมุ่งมั่น3ครับเราต้องเตรียมความรู้มาแน่นๆครับเพื่อที่จะมาสอบสัมภาษณ์ครับในการเข้าเรียนและ4นะครับก็คือความที่แบบมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจดิจิทัลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
3: ความสุขของผมก็คือได้มาทำงานเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้คิดอะไรใหม่ๆได้ออนเทคโนโลยีที่คิดว่า

มันใช่มันใหม่เอามาใช้กับธุรกิจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรใหม่บ้างช่วงนี้เราจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงคือบางทีธุรกิจใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากความภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ JB ก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศว่าเป็นร้านค้าไอทีอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากเป้าหมายของชีวิตผมอยากจะเกษียณอายุเร็วๆอยากจะโอเคให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้โดยพนักงานเราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดอยากจะมีกระท่อมเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งที่เป็นสวนเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยความสุขอยากจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายอยากจะเป็นแบบนั้น

การออมเงินเพื่อวัยเกษียณนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักให้ความสำคัญเยอะมากๆเลยเพราะเราจะมีชีวิตในวัยเกษียณนี่นะครับประมาณ1ใน3ของชีวิตเราทั้งชีวิตเลยทีนี้เมื่อ1ใน3ของชีวิตเราทั้งชีวิตนะครับเราต้องเตรียมเงินให้มันมากพอใช้อย่างน้อยก็ต้อง20หรือ30ปีการเตรียมเงินเพื่อเกษียณอายุนะครับตัวนึงที่ผมอยากจะแนะนำมากๆเลยก็คือตัว RMF หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่หลายคนนะครับเชื่อมั้ยครับกับไม่ค่อยอยากจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะติดที่เงื่อนไขต้องลงทุนใน RMF เนี่ยครับอายุ55และต้องถือครอง RMF เนี่ยอย่างน้อย5ปีเพราะบทลงโทษจะมีไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผิดเงื่อนไข5ปีเราจะต้องคืนภาษีที่เราได้รับลดหย่อนเนี่ยคืนให้กับสรรพากรกำไรที่ได้ต้องเสียภาษีด้วยนะครับทีนี้ผมอยากจะมาพูดถึงตัวนี้ล่ะตัวเงื่อนไขที่เป็นบทลงโทษที่แรงที่สุดของ RMF ตัวนี้ล่ะว่าทำไมพวกเราถึงควรลงทุนใน RMF ผมจะยกตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมเองอยู่บนฐานภาษี 20% นะครับถ้าวันนี้ผมซื้อ RMF ไปเลย 100,000 บาทผมจะทวงภาษีคืนจากสรรพากรได้ 20% ของ 100,000 บาทคือ 20,000 บาทแต่ถ้าผมไม่ซื้อ RMF เลยนะ 20,000 บาทนี้จะอยู่ที่กรมสรรพากรละทีเมื่อผมซื้อไปปุ๊บนะครับ 100,000 บาทผมทวงภาษีคืนได้ 20,000 บาทเกิดปีหน้านะครับผมขายคืน RMF ตอนที่ขายคืน RMF นะครับ 100,000 บาทผมบังเอิญผมได้กำไรมาอีก 30,000 เป็น 130,000 บทลงโทษทางภาษีมีอะไรบ้างบทลงโทษทางภาษีนะครับอันที่1เลยผมต้องคืนภาษี 20,000 บาทนี้ให้กับสรรพากรบทลงโทษแบบนี้เลยก็คือสรรพากรให้ผมยืมเงินใช้ 20,000 บาทอันที่2กำไรที่ผมได้มา 30,000สรรพากรบอโดนภาษี 20% โดนก็โดนนะครับผมก็เสียภาษีบนฐานรายได้ผม 20% นั่นแหละ 30,000 เสียไป 20% คือ 6,000 บาทผมยังมีเงินเหลืออยู่อีก 24,000 บาทถ้าผมไม่ซื้อ RMF ผมจะมีไหมครับ 24,000 บาทตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำนะครับในเรื่องของ RMF นอกจากมีความจำเป็นที่จะต้องออมเงินเพื่อใช้ตอนเกษียณอายุแล้วบทลงโทษทางภาษีนะครับยังเอื้อกับการออมมากคือเพื่อง่ายว่าต่อไม่แน่ใจว่าสามารถออมได้จนถึงอายุ55และ5ปีผมก็อยากจะแนะนำให้เราออมแต่ถ้าดีที่สุดเลยนะครับออมให้ได้จนถึงอายุ55และ5ปีเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ทางภาษีที่สูงสุดคือเราไม่ต้องคืนภาษีให้สรรพากรผลตอบแทนที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี

ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมกับพิธีกรอารมณ์ดีน้องฟาโรมาเที่ยวชมวิถีชีวิตธรรมชาติกันที่บ้านวังน้ำดำจังหวัดชลบุรีครับจะพามาขี่ควายกันแบบสนุกสุดเหวี่ยงและพาไปทำกิจกรรมแข่งเก็บผักที่บอกเลยครับว่าถ้าใครชนะจะได้กินผักแบบฟรีๆกันไปเลยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับพ่อวิทยาผู้ดูแลบ้านอนุรักษ์ควายครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเลี้ยงควายเพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อีกด้วยครับ
1: อันนี้คือควายอะไรควายไทยควาย
2: ควายอัตลักษณ์ของชลบุรีที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ร้อยกว่าปีที่ทำงานเข็นซุงเข็นอ้อยเข็นข้าวเอาขึ้นลานหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ใช้ควายตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: พ่อจ๋าหนูถามหน่อยสิคือปกติแล้วว่าอย่างบางคนที่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยมันก็มีเลี้ยงมาเพื่อกินเนื้อเพื่อกินนมอะไรบ้างล่ะแล้วคนที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับพ่อ
2: ก็คืออนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรีก็เพื่อประเพณีแล้วก็เป็นสาพระราชาที่พระองค์ท่านให้แนวทางเราเอามาทำปุ๋ย
1: ต้องบอกก่อนว่าที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะมีประเพณีวิ่งควายทุกปีก็เอาควายมาแข่งกัน
2: ใช
1: ่ใช่
2: เป็นการอนุรักษ์
1: ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อน้องไมค์ครับน้องไม
3: ค์น้องไมค์สวัสดีครับ
1: น้องไม
3: ค์น้องไมค์อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ9เดือนครับ
3: น้องไมค์หนูโตไวมากลูก
1: 9เดือนหนักประมาณเท่าไหร่พ่อ
2: ก็ประมาณสัก300
1: 300โลเหรอ
2: ใช่200ฝ่า300อะไร
1: ผมว่าลูกสาวผมใหญ่แล้วนะเจอน้องไมค์ไปลูกสาวผมเล็กเลยเล็กทันทีเลยเวลาผมเล่นกับหมาผมก็เล่นอย่างนี้แหละ
3: ตอนนี้คือนางคิดว่านางเป็นหมาชิสุอยู่เหมือนกันนะคร
1: ับ กินเลยลูกกินเถอะ
3: กินดีๆกิน
0: นอกจากจะเล่นกับกันได้แล้วที่นี่เขายังให้ขี่ควายได้ด้วยนะครับความรู้สึกจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: โอ้ตัวนี้เลยเหรอพ่อ
2: จ้า
1: และตัวนี้เป็นอะไรกับไม้ครับ
2: แต่ผมกลัวเป็นป้าและเป็นพี่สาวของแม่ไม้
1: เมื่อกี้ตอนน้องไมค์ผมไม่กลัวนะ
3: ใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็ยังดูน่ารักเนาะ
1: อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับพ่อ
2: น้องเฟิกฟูจ้ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็คือขี่ได้เลย
2: ได้เลยจ้ะ
1: ฟ้าอยากลองไหม
3: ได้ค่ะ
1: เอาเลยพ
3: ่อขี่ได้เลยเหรอ
1: ชัวร์แล้วชัวร์แล้วมันจะกลายเป็นไงข้างบนข้างบนอากาศ
3: ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อไม่เล่นพ่อไม่เล่นพ่อไปไหนก่อนพ่อถ่ายรายการก่อนไหมถ่ายรายการก่อนหนึ่ง
1: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฟ้า
3: ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ด้วยความปลอดภัยรู้สึกมันมี
1: แต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วตรงนั้นสูงนะ
3: สูงมาก
1: อยู่ข้างบนสูงนะดูจากระดับที่พ่อยืนกับผมยืนนี่สูงนะเมื่อกี้ถามนิดนึงพอดีพาออกมาเดินแล้วจะได้คุยให้เคลียร์
3: แบบตรงๆเลยนะคะ
1: เรื่องอัตลักษณ์
3: เข้าไปคุยด้วยบ้างตรงเลยค่ะ
1: อยู่ตรงนั้นได้เลย
3: ไกลเหลือเกินตรงนี้ก็ได้ค่ะ
1: เรื่องอัตลักษณ์ของเขาที่เขาบอกว่าควายชลบุรีที่สวยๆที่ไปประกวดกันตามงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยคือเป็นอะไร
2: ชลบุรีแท้ๆก็จะกรีบก็ต้องเป็นกรีบกะลาหน้าเหมือนเก้งเดินเหมือนม้าหน้าเหมือนเก้ง
1: หน้าเหมือนเก้งคือหน้ายาว
2: หน้ายาวเล็กยาวตาก็ต้องโตผิวก็ต้องเป็นผิวแตงโม
1: แล้วต้องเดินเหมือนม้าด้วย
2: มีความคล่องแคล่ว
1: ลองให้มันเดินเหมือนม้าหน่อยไหม
3: ถ้ามันเดินเหมือนม้าหนูจะตกเหมือนตุ๊ดนี่แหละค่ะให้มันรู้เรื่องกันไปเลย
1: แต่ว่าดูแล้วสวยนะผมมีความรู้สึกเลยว่าสวย
3: คืออย่างแรกที่ฟ้ารู้สึกเลยนะคือตัวของคนหรือผิวน้องอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหยาบกร้านหรือว่าโอ้โหแห้งกลางไปหมดคือมันมีความสะอาดนะคะ
1: มันแล้วมันก็งามสวยเลยเนาะนี่คือจุดเด่นของควายอัตลักษณ์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่

0: ชคดีมากฟาวันนี้ที่ฟามาพี่ไม่ได้พาน้องไข่ดาวมา
1: ไม่งั้นยังไงครับ
0: น้องไข่ดาวกับควายนี่ไม่ถูกกันอย่าง
1: ไรเขาจะไล่นะครับใช่ไหม
0: โอ้โหถ้าเจอปุ๊บนะเห็นควายอยู่นี่ไข่ดาวไปนู้นเลยสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ชายป่าอ้อยเลยเขาบอกว่าควายเนี่ยไม่ชอบสีแดงไม่ชอบอะไรจริงไหมพ
2: ่อคือถ้าไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็ตื่นกลัวเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสีแปลกเอ๊ะอะไรมาเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาก็ต้องระวังโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
3: ดูนั่นสิคะพี่เฮาดวงข้าวของเรามันออกมาแล้วอะค่ะ
0: ดูมันผมหมดความหมายเลยอะ
3: พี่เฮานกน่ารักมากเลยค่ะ
0: อันนี้คือผมเป็นอะไรอะเป็นลูกกำนันที่แบบอิจฉาเขาอย่างเงี้ยเหรอพ่อเราไปดูอย่างอื่นกันเถอะพ่อไป
2: ได้ได้
0: เราปล่อยให้เขาเดินเล่นกันไปก่อนน่ะ
2: ปล่อยไปนี่เลยเน
0: า
2: ะ
0: เราปล่อยไปแล้ว
2: ไป
0: กับเพื่อพ
2: ่อโชคดีนะโชค
0: ดีหิวแล้วหาอะไรกิน
2: ไหม
0: แล้
2: วถึงที่ชอบที่ชอบนะถึงที่ชอบที่ชอบ
1: ที่ชอบที่ชอบหนูจะตายหรอคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งบ้างปกตินี่คือไปนั่งเขาอย่างนี้นี่ไม่ได้ทำให้เขาอึดอัดหรือลำบากอะไรใช่ไหมพ
2: ่
0: อ
2: ไม่อ่ะเป็นธรรมชาติของเขาก็แบกแรงได้แล้วก็
0: โอเคตามผมขึ้น
4: ไปได ้ไหมฮะ
0: เฮ้ย
1: พี่หัวควายหน้าตาแปลกๆจังเลยค่ะ
0: เฮ้ยทำไมน้องพอขึ้นมาข้างบนแล้วน้องเขาหน้าตาเปลี่ยนไปอะฟ้าง
1: งไปเหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้งงควายนะคะหนูงงพี่อะค่ะพี่ขึ้นผิดฟางมันอยู่ฝั่งนู้นไหมล่ะ
0: แต่ตอนนี้กลับไม่ได้
1: ตอนนี้ลงยังไงคะเพลงขึ้นค่ะกลับตัวก็ไม่ได
0: ้เอาไหวเอาไหวคุณผู้ชมผิดด้าน
1: กลับไปปึ้ง
0: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วคือเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องหลักดีๆนะ
1: แล้วฟาจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเก้าอี้ที่จะรู้สึกมั่นคงอะค่ะมันจะมีความยวบยากตลอดเวลา
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสนุกมากเอ้ยอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยว
1: จริงเข้าใจเรื่องหรือยังคะ
0: เอ้ยอย่าเลี้ยว
1: เข้าใจเรื่องหรือยัง
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมของบ้านวังน้ำดำกันต่อสุดยอดแม่ครัวฝีมือดีของที่นี่จะมาทำอาหารให้เราได้ชิมกันก่อนครับ
1: แม่กินอะไรหอมๆเล่าให้หนูฟังหน่อย
0: อันนี้อะไร
5: อันนี้จะเป็นน้ำเมี่ยงคำจ้ะแล้วที่เราเคี่ยวก่อนนี้คือน้ำต้มกะปิ
0: เหมือนคนเวียดนามคนเวียดนามกะปิเขาจะเป็นน้ำกะปิเขาจะไม่เป็นแห้งๆเหมือนบ้านเราขายเป็นขวด
1: ขายเป็นขวดก็คือเอาหลอดเจาะลงไปแล้ว
0: ถูกต้อง
5: ไม่ใช่เราจะใส่น้ำตาล
0: เน
5: ี่
0: ยเล่นไม่ดูแม่เลย
1: แม่
0: ไม่เล
1: ่นแม่ไม่เล่นน้ำตาลปี๊บกับหนูตลอดเวลาเลยนะคะ
0: อันนี้น้ำตาลปี๊บ
1: ต้องคนเยอะไหมคะแม่
5: ถ้า2คน3คนก็ได้
1: ถ้า2 3คนก็แม่แม
0: ่มาแล้วค่ะแม่มาแล้ว
1: แม่เลือกแล้วนะ
5: เราก็จะใส่เครื่องเนาะ
0: ใส่เนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งแห้งป่น
5: ใช่แล้วก็ใส่ถั่วอันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วป่น
0: มะพร้าวคั่วป่นโอ้โหใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ยังไงก็อร่อย
5: อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของ ที ่ทำให้หอม
1: อันนี้เป็นกระทะทองเหลืองเหรอคะแม่
5: ใช่จ้ะ
1: ไม่คุ้นชินเลยค่ะรู้จักแต่กระทะทองแดงค่ะ
5: ก็ของโบราณเนาะถ้าทำด้วยทองเหลืองอ่ะมันจะให้ความร้อนได้เร็ว
0: เสร็จแล้วครับฟา
1: ค่ะ
0: ปกติเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำไหม
1: จริงๆอ่ะฟาเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ถนัดไม่ค่อยถูกกับผักเท่าไหร่แต่ถามว่าอยากทานไหมบอกเลยว่าวันนี้จะทานเพราะว่าอยากลองสูตรของแม่
0: ที่พิเศษกว่านั้นของแม่เขามีเมี่ยงคำที่แบบคุณจะกินกับดอกไม้ก็ได้นี่ดอกพวงชมพูดอกอัญชันดอกดาวเรือง
1: นี่ไงอยากรู้เป็นยังไง
0: แล้วก็มีใบชะพู
1: ใบชะพูค่ะ
0: กับกลีบดอกบัว
1: กลีบดอกบ
0: ั
1: ว
0: ไม่ชอบกินผักคุณลองกลีบดอกบัวไหม
1: ได้นะ
0: กลิ่นมันจะไม่ฉุนเหมือนใบชะพ
1: ูก็อยากรู้ว่ามันจะประมาณไหนพูดเลยนะว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความหวานตามสไตล์น้ำเมี่ยงแหละแต่ว่ามันรู้สึก texture แบบสมุนไพรต่างๆเอ่ยตัวของกุ้งเอ่ยแล้วก็มีกลิ่นของแบบกะปิอะค่ะพอมันต้มอุปะมันมีความหวานหอมแบบที่ไม่เหม็ดเลย
0: ฟารู้ไหมเวลาจะกินเมี่ยงเนี่ยกินให้อร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินให้สนุกด้วย
1: ยังไงคะ
0: เราต้องมาเป่าฉุบกันถ้าใครแพ้อีกคนนึงเป็นคนปรุงให้โอเคไหมพอ
1: เหมือนเห็นลางลายอะไรบางอย่าง
0: อร่อย
1: 1 2 3หนึ่งสองสาม
0: เฮ้ย
1: ก็คือว่ากระดาษอะค่ะมันก็ต้องห่อค้อนอยู่แล้วค่ะพี่คือดูออกใช่ไหมคะว่าใครชนะแม่หนูชนะค่ะแม่
0: เมี่ยงคือขาดถั่วกับมะพร้าวไม่ได้
5: ใช่ใช่ขาดไม่ได้เลย
0: เอาเยอะๆเลยนะแม่นะเยอะๆเลยนะแม่นะ
5: ได
0: ้แม่
5: อ
0: ัน
5: แม่
1: กินยังไงให้หมดอันนี้อิ่มกันตายทั้งหมู่บ้านพอดีขนาดนี้ต่อไปสดชื่นวันนี้พี่เขานอนน้อยมะนาวหน่อยไหมแม่
5: เอาเลยลูกเอาที่สบายใจ
1: เอาที่สบายใจพริก
5: ก็เที่ยวที่นี่เป็นอีซีเน
1: า
5: ะ
1: มันจะเผ็ด
5: ใช่
1: พริกอินทรีย์มันเผ็ดจัด
5: ใช่แต่ชิ้นเดียว
0: มั่นใจว่าคำนี้จัดมาเต็มเรื่องกินนี่700ย่านน้ำพี่กินมาหมดแล้ว
1: จริงหรือเปล่าก
0: ินได้ทุกอย่างทุกชนิดนอนเป็นๆพี่กินมาแล้วน
1: ี่ชิวๆไม่มีอะไรหนูใส่แต่ของอร่อย
0: เมี่ยงคำเนี่ยขาดไม่ได้มะพร้าวไม่มีเลย
1: ไม่มีความมะพร้าวไม่หรอบ้าหนูใส่ไปตั้งเยอะ
5: ใส่ตั้ง2ชิ้นอ
1: ่
5: ะ
1: ใช่
0: ปกติเนี่ยคนเขาใส่มะนาวกันซีกเดียวใส่มาลูกนึงเหรอเมื่อกี้
1: เหมือนเที่ยวสดมะนาวไง
0: เผ็ดจริงไม่ไหวฮะไปหาน้ำก่อน
1: อ่ะพี่บุ๊กพี่ไปไหน
0: เผ็ดไม่ไหวหาน้ำก่อน
5: อ่ะคุณบุ๊กมีของแก้เผ็ดจ้า
1: ของสิ่งนั้นคืออะไรคะแม
5: ่ไอติมเมี่ยงคำจ้ะ
1: อย่างแรกคือใส่ตัวของน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อนแม่
5: แล้วน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อน
1: มันมีความคาราเมลเหมือนกันนะจะบอกว่าอย่างตัวไอติมกะทิกับถั่วลิสงอย่างเงี้ยเราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะมันจะเข้ากันได้ยังไงเราลองชิมกันเลยไหมคะ
0: ชิมครับผม
1: มา
5: แม้ว่ามันก็เข้ากัน
1: อร่อย
5: นะมันก็เข้าก
1: ัน อร่อยเลย
0: พอน้ำเมี่ยงคำมันไปโดนไอติมแล้วมันกลายเป็นแบบเหนียวๆหรือ เปล่า
1: หนูจะบอกว่าตัวของมะพร้าวคั่วมันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ความแบบเหมือนแบบครัมเบิ้ลอร่อยมาก
0: แล้วมันหอมมากเลยอะถ้าไม่ได้บอกอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นคือน้ำเมี่ยงคำนึกว่าเป็นพวกแบบเหมือนเป็นท็อปปิ้งอะไรสักอย่าง
1: เนาะเหมือนเป็นซอสเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะคาราเมลแบบไทย
0: คา
5: ราเมลแบบไทย
0: ได้ข่าวมาว่าสวนเกษตรของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยครับแต่จะมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้น้องใหญ่มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เรากันดีกว่าครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: ค่ะ
0: นี่ไงเมื่อกี้ที่เราชิมไป
1: ไอ้สีชมพูชมพูที่ไปเห็นใช่ไหม
0: นี่แหละคนนี้
1: มันคือดอกนี้เหรอคะดอกพวงชมพู
0: แล้วเมื่อกี้ที่เราชิมก็จะมีอย่างอื่นอีกก็จะมีดอกอะไรนะมีดอกอัญชันนี่
7: มีดอกอัญชันด้วย
0: แล้วก็มีดอกอะไรครับ
7: มีดาวเรืองด้วยครับ
0: ซึ่งปลูกเองหมดเลย
7: ปลูกเองหมดเลย
0: แสดงว่าดอกไม้เนี่ยมันสำคัญนะครับปกตินะครับพวกดอกไม้ท้องตลาดเนี่ยเขามักจะฉีดยาฆ่าแมลงกันเพราะอยากให้ดอกมันสวยไม่อยากให้มีแมลงมากินเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาดอกไม้มาทำอาหารหรือมาแต่งจานเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้องเป็นแบบออร์แกนิกต้องปลอดภัยเก็บดอกไม้แล้วไปทำอะไรต่อดี
7: เราจะทำกิจกรรมแอคทิวิตี้เราจะไปโยนข้าวกันครับ
0: คุณรู้จักไหมนายโยน
7: ไม่รู้จัก
0: ผมเคยเล่นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันรับรองสนุกมันสนุกมาก
1: ได
0: ้อันดับแรกต้องมานี่คือมาเอาต้นกล้าก่อนใช่ไหมครับ
7: มาเอาต้นกล้าที่เราเพาะไปแล้ว
0: อ๋อแล้วทำไมต้องคุมเอาไว้ด้วยอ่ะ
7: คุมเพื่อรักษาความชื้นครับ
0: งั้นเปิดแล้วนะครับผม
1: ค่ะ
0: แทน
1: เย
0: ้สมมติถ้าฟาไม่รู้เรื่องข้าวมาก่อนอันนี้ดูยังไงก็ย่า
1: ย่าคือหนูคิดว่ามันคงจะเป็นปลูกอย่างอื่นมาก่อนแล้วหญ้าก็ขึ้นมา
0: ดูไม่ออกอันนี้คือข้าวพันธุ์อะไรครับ
7: อันนี้ข้าวพันธุ์กข43ครับซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือเขาจะเป็นข้าวน้ำตาลต่ำ
1: โอ้ข้าวน้ำตาลต่ำ
0: กินแล้วไม่อ้วนว่างั้น
7: ใช่ครับ
0: เราต้องเด็ดให้มันติดดินที่เป็นโคลนขึ้นมาถูกมั้ยครับ
7: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นมันจะโยนแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้อันนี้คือท้องนาที่ตำที่เตรียมไว้
7: ที่เตรียมไว้แล้วครับอันนี้เราจะใส่น้ำลงไปก่อนจากนั้นเราจะเอารถไถนะครับตีให้เกิดเป็นเลน
0: แล้วหลังจากนั้นยังไงครับผมนาโยน
7: ก็จะกำต้นข้าวขึ้นมาประมาณกำฝ่ามือนึงเนี่ย
0: กำฝ่ามือแบบนี้จับตรงต้นอย่างนี
7: ้ครับผมแล้วเราก็โยนขึ้นไปเลย
1: บ้ามเขาให้
0: เขาบอกว่าถ้าจะให้ข้าวอร่อยต้องโยนสูงๆจะโยนธรรมดาไม่ได
1: ้ถ้าตกต้นกล้วยหนูเตะตัดขาพี่จริงๆค่ะ
0: 1 2 3
1: มันและบ้อมลงไปค่ะลองดูนะคะพร้อมนะคะใกล้ๆค่ะบ้ามเขาให้อ
7: ันนี้ครับเวลาเขาลงไปเขาจะนอนใช่ไหมครับเมื่อ 2-3 วันแล้วเขาก็จะตั้งตรงของเขาเอง
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่แบบไม่ต้องมาเสียเวลาดำ
7: ข้อดีก็คือเขาจะประหยัดพันข้าวครับนาโยเราจะใช้แค่5กิโลกรัมแต่ถ้านาหวานเราต้องใช้30-40กิโลกรัมต่อไร่เพรา
0: ะว่าบางต้นมันก็ขึ้นบางต้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหม
7: ใช่ครับ
0: อย่ารอช้ากันเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยดีกว่าซึ่งผมรู้มาว่าวิธีการเก็บผักของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับการมาเลือกผักของที่นี่เขามีข้อแม้เขามีกิจกรรมด้วย
1: กิจกรรมคืออะไรคะ
7: จะเป็นกิจกรรมช่างให้ดีช่างให้โดนเราจะให้นักท่องเที่ยวนะครับเก็บผักในสวนของเราให้ได้จำนวน400กรัมบวกลบไม่เกิน10
0: แล้วจะได้ฟรีไปเลย
7: ได้ฟรีไปเลย
0: แต่ถ้าเกินคิดราคาตามจริง
7: บีทรูทครับผมมันคือพืชหัวชนิดนึงครับผม
0: คุณชอบไปทำอะไรกิน
1: เพราะว่าคั้นน้ำมาดีที่สุดแล้ว
0: อันนี้ไม่ใช่ผักไฮโดนะนี่ปลูกในดินนะแต่ว่ายกแปลงขึ้นมาทำไม
7: เพื่อป้องกันโรคและแมลง รู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือก400กรัมองค์การอนามัยโลกครับเขากำหนดว่าถ้าเราทานผักวันละ400กรัมครับเราจะช่วยลดโรค NCD ได
4: ้ NCD คือโรคอะไรครับ
0: ผมอธิบายให้โรคที่ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ
7: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: เช่นความดันเบาหวานคุณเอาอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยว
7: มันได้หลายอย่าง
4: มันได้หลายอย่างเหรอเอาหนูไม่รู้ว่า
0: เขามีทั้งผักชีผักสลัดโค้ดผักกิโลเลนโอ๊กให้รวมกันได้400กรัมคุณกินอย่างเดียวเลยมาแล้วครับผมนี่ตาผมนะ400กรัมผมจะเอาหลายๆชนิดเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำเหมือนแบบเป็นผักกินเคียงแล้วกันอันนี้คือเลดโอ๊กถูกไหมครับ
7: คือเลดโอ๊กครับผม
0: แลกกันไหมเดี๋ยวน้ำหนักคุณไม่ได้นะแลกเปล่า
4: ความมั่นใจค่ะ
0: ผมมั่นใจได้
4: ความมั่นใจวันนี้จะทานน้ำ
0: เอาเลดโอ๊ก2ต้น
4: ค่ะ
0: เลดโอ๊กเนี่ยปกติน้ำหนักต้นอยู่ประมาณ 13.75 กรัม
4: โหเ
0: ป๊ะมากเดี๋ยวไปชั่งให้ดู
4: นี่พี่เป็นใครคะเนี่ย
7: สุดยอดเลยครับ
0: อันนี้เหมือนเป็นเบบี้คอร์สถูกไหมครับมันจะมีคอร์สใหญ่ๆใช่ไหม
7: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือต้นเขายังไม่ได้อายุเท่าไหร่
0: อ๋อไม่ใช่เบบี้มันยังไม่ได้อายุอันเนี้ย
7: อันนี้คอร์สโดเมน
4: แล้วอันนี้คือพี่ก็ขายด้วยเหมือนกันเหรอ
0: คอร์สโดเมน
4: แสดงว่าพี่ขายเป็นคอร์สเหรอคะอันนี้คลินิกทำหน้าหรือเปล่าคะ
7: อันนี้สายพันธุ์ครับ
4: อ๋อเป็นสายพันธุ์สายพันธ
7: ุ์คอร์สโดเมน
0: รู้จักไหมครับอันนี
4: ้ไม่รู้จักค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายกับสีแดงๆที่พี่เอามาเหมือนกันนะคะ
0: เพราะอันนั้นคือเรดโอ๊กอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้จริงๆก็น่าจะโตได้มากกว่านี
4: ้
0: อันนี้กี่วันครับ
7: อันนี้40วันครับ
0: แต่กำลังกินแล้ว
7: ใช่
0: 1ต้น2ต้น
4: หนูว่าน่าจะ400แล้ว
0: อีกต้นนึง400
4: ไม่ใช่400กรัมนะคะ400บาทนะคะที่พี่จะกดไปนะคะ
0: ตอนนี้เราก็เก็บผักได้ตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าวันนี้ใครกันแน่ที่จะต้องเสียตังค์เฮ้ยโหใกล้เคียงแล้ว
4: ใกล้เคียงนะไม่เล่นนะปึ้งลงไปอยู่ที่400ค่ะ
0: เอออีกลูกนึงอีกลูกนึง
4: แม่หนูสอน
0: ไปไหนมาไหน
4: ให้มีของฝากจากตลาดไทยค่ะแถวๆนะหนูฝากไว้ด้วย
7: น
4: ะ
7: ครับอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเด็ดมาน
4: ี่ของฝากเลยค่ะของฝาก
7: อ๋อ
4: ของฝาก
0: แบบนี้ได้เหรอ
7: แบบนี้ได้เหรอครับ
4: ไม่ได้เหรอคะ
7: ไม่ได้ครับต้องชั่งลง
4: ทำไมอ่ะไปที่500กรัมเลยค่ะ
7: เรียบร้อย
4: เป็นการยืนยันว่าหัวเขาใหญ่
0: จริ
4: ง
0: 500กรัมเท่าไหร่
7: 500กรัมก็ครึ่งโลครับ75บา
0: ททีละต้นเลยไปเลย
4: พี่นี่คือมาคำนวณหมดเลยนะต้นนี้ประมาณ45กรัมอย่างนั้นอย่างนี
0: ้ผมเป๊ะมาก
4: มาลองดูสิครับพี
0: ่เป๊ะเลยไหม390
4: เป๊ะเลยไหม
0: เป๊ะดูเป๊ะเลยเห็นไหม
4: พี่เราเอามือออกสิครับพี่โกแบบจับได้นะคะ
0: อันนี้เขานับน้ำหนักดินด้วย
4: ขนาดมีที่ดินของเขาแล้วกว่า100ตารางวาค่ะยังอยู่ที่300ค่ะพี่
0: ขาดเยอะ
4: พี่ขาดไป100หนูเกินไป100เราคือความขาดกันเกินที่ลงตัวค่ะ
7: เอามาผสมกัน
0: เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร
4: ่300นี่เท่าไหร
0: ่ถ้า300นี่ต้องซื้อเป็นเงินเท่าไหร่
7: 330บาทครับ
4: 30บาท
7: นี่ลงละ100เท่านั้นเอง
0: ได้วัตถุดิบในการทำอาหารมาเยอะขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างผมรับประกันเลยว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอน เราไปเก็บวัตถุดิบมาแล้วแล้วต้องบอกว่าที่นี่ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมด
7: ใช่
4: ออร์แกนิกหมด
0: ปลาทูนี่ออร์แกนิก
4: จะเป็นออร์แกนิกเอาจริง
0: ๆใช่แล้ว
4: อันนี้ไม่ใช่ปลาทูค่ะเป็นโปรตีนเกษตรด้วยค่ะ
0: เริ่มทำดีกว่าจะทำอะไรให้ชิมครับ
7: สลัดวังน้ำดำครับผม
4: สลัดวังน้ำดำ
7: แล้วจะกลายเป็นสูตรคีโตด้วยวันนี้เราเอาปลาลงไปฉี่ก่อนครับ
4: อันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูสดนะฮะ
7: นึ่งครับ
4: จะนึ่งได้ยังไงก็มันมีซองเนี่ยมันนึ่งมันซอง
7: อ๋อ
4: มันขอโทษค่ะ
0: นำปลาทูไปจี่จนได้สีเหลืองทองและกลิ่นหอมน่ากินแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการทำน้ำจิ้มครับ
7: ก็จะมี
4: อะไรบ้างคะ
7: มีรากผักชีครับ
4: สามเกล
7: อ
4: มันคือสามเกล
7: อแล้วก็เพิ่มพริกลงไปด้วย
4: เพิ่มพริกลงไปด้วยได้ค่ะเป็นสี่เกลอ
0: ไม่มีกระเทียมมีกระเทียมไม่มีพริกไทย
4: ไม่มีสามเกลอ
7: สามเกลอต้องมีพริกไทยด้วย
4: ขอโทษค่ะเมื่อกี้พี่ไม่บอกเลยป่าวว่าคีโตคืออะไรอ่ะ
7: คีโตก็คือการลดน้ำหนักประเภทหนึ่งครับ
4: ค่ะ
7: โดยที่เราเน้นการกินไขมันจะพยายามไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลย
4: เหมือนเอาไขมันตัวนี้ไปชะล้างไขมันไม่ดีอย่างนี้หรอฮะ
7: ที่ผมจะอธิบายกลไกให้ฟังเนาะว่าปกติครับร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลัก
4: ครับผม
7: ทีนี้พอร่างกายเนี่ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตแอดเข้าไปแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่จะมาทดแทน
0: ก็ไปเอาไขมันมา
7: เอาไขมันมาใช
0: ้อ๋อแล้วเขาก็จะพยายามเอาไขมันที่มันไปอยู่ตรงอื่นที่ไม่ได้กินเข้าไปออกมาด้วย
7: ออกมาด้วย
0: อันนี้มีน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็กระทะเปิดไฟได้เลยใช่ไหมครับ
7: ได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เรียกว่าน้ำตาลอิเล็กทริคอลครับเขาจะไม่ให้พลังงานตัวนี้โอเคอันนี้เป็นน้ำปลาครับ
4: น้ำปลาค่ะ
7: น้ำปลาก็ต้องเป็นคีโตนะครับ
4: จริงเหรอมีน้ำปลาคีโตด้วยเหรอ
7: เขาจะไม่ใช้ผงชูรสครับต่อไปเป็นมะนาวครับ
0: เสร็จแล้วปิดไฟเลยไหม
7: ปิดไฟเลยครับเรียบร้อยครับ
0: เดี๋ยวมะนาวมันจะเพี้ยนใช่ไหม
7: ครับ ันนี้แอลมอนด์นะ
1: มันก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคีโตเนาะ
7: ใช่คร
6: ับ ใช่
8: ก็เอามาราดบนผักกับปลาทูที่เตรียมไว้
7: ใช่ครับ
6: ผมนี่ไม่เคยกินอาหารคีโตนะ
7: ต้องลอง
6: ฟ้าเคยกินมาก่อน
1: ฟ้าไม่เคย
8: ครั้งแรก

0: เลย
1: คุยแบบเสียงความกรอบของผักอ่ะมันโผล่มาถึงหนูฮะอยากทำ ASMR เหมือนกันนะเนี่ย
2: พี่ฟ้าอยากรู้ว่าเรื่องของความหวานยังหวานปกติไหม
3: ถ้าไม่บอกอะไรก็ไม่รู้หรอกมันคือซีโต
2: แสดงว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าอาหารสุขภาพมันต้องจืดต้องไม่อร่อยคุณคิดผิดเพราะอันนี้คือแซ่บมาก
3: ไอตัวน้ำยำเนี่ยผมว่ามันอร่อยเพราะแอลมอนด์มันไปตัดรสจัดๆของน้ำยำได้ดีแอลมอนด์เนื้อมันจะแน่น
2: ตัวของปลาทูมันจะรสเค็มอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมันเจอความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดของทางฝั่งเนี้ยมันลงตัวที่สำคัญคือผักก็กรอบมาก
3: ใช่ดีๆผักแบบสด
2: ผักดีมากพี่ขาถึงเวลาของหนูบ้าง
3: คุณจะทำอะไรครับ
2: คือฟาบอกก่อนว่าฟาเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสาวปาร์ตี
3: ้
2: แม่ฟาเนี่ยคลอดฟามาในช่วงเพลง EDM กำลังเปิดในผับเลยฟาพูดแค่นี้วันนี้ฟาจึงจะทำเป็นตัวของค็อกเทลจากบีทรูทเป็นม็อกเทลดีกว่าเพราะไม่มีแอลกอฮอล์เรามีมะนาวใช่ไหมครับพี่ขาเราก็จะมาวนรอบๆพอเสร็จปุ๊บพี่ขาวนกันต่อค่ะยังไงเอาดีๆอยู่ๆก็เหมือนวันคริสต์มาสเราเนี่ยจะมีการปรุงสัดส่วนของฟาคือง่ายมากจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันฮะบีทรูทพระเอกของเรา
3: คุณเอาไปทำอะไรมา
2: อย่างแรกคือเราก็จะเอาตัวของบีทรูทเนี่ยไปทำความสะอาดทุกอย่างก่อนใช้ส่วนหัวครับไปปั่นรวมกับน้ำจากนั้นน่ะใส่ตัวของกระชอนแล้วก็กรอง
3: กรองออกมาเหมือนพวกคั้นน้ำใบเตยอะไรพวกน
2: ี้ใช่ใช่ซึ่งการกรองเนี่ยให้กรองแบบสั้น
3: ๆ
2: เพราะถ้ากรองยาวจะเป็นช่วงงานบวชค่ะพูดทำไม
3: ไปเลยครับ
2: บีทรูทใช่ไหมฮะเป็นตัวของน้ำส้มแล้วก็เป็นตัวของน้ำสับปะรดนั่นเอง
3: การเขย่าเชคเกอร์เนี่ยคุณรู้ไหมมันต้องเขย่าจนกว่ามันจะขึ้นเก็บน้ำแข็งที่รอบๆไม่งั้นใช้ไม่ได้ใช่โอ้ยอย่างนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ขึ้น
2: จริงเหรอไม่ขึ้นหรอ
3: ไม่ขึ้น
2: มันต้องประมาณไหนมันถึงจะขึ้น
3: มันต้องได้ยินเสียงน้ำแข็งกระแทกอ่ะ
2: ก็พี่ใส่ไปก้อนถ้าอยากได้ยินเสียงกระแทกไปใส่มาสักลังนึงก็ได้ไหมคะประมาณนี้หนูก็ได้แล้ว
3: ได้แล้ว
2: รู้สึกถึงความเย็น
3: เอาเลยแต่แก้วนี้หนูกินนะ
2: ได้ค่ะหนูไม่ติดวิธีการทานนะฮะง่ายมากเลือกมุมที่เกลือน้อยที่สุดแล้วจะไม่เขินมากนะครับกลับไปกินปลาทูนึ่งมาสักครู่ดีกว่าความเค็มใกล้เคียงกันมากอร่อยจริง
3: อร่อยจริงเราเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะทำให้คุณใหญ่ชิมด้วย
2: ได้ค่ะ
3: อ
2: ่
3: ะอันนี้ของคุณจบแล้ว
2: ของปลาจบแล้วค่ะ
3: มาถึงของผมบ้าง
2: ได้ค่ะพี
3: ่อยู่ช่วยไหม
2: อยู่ช่วยสิคะ
3: อย่าเลย
2: อย่าบอกให้ฉันเลือกเลย
3: มาถึงอาหารของพี่บ้างฟาโรพี่จะเอาเมี่ยงคำมาทำเป็นข้าวผัด
2: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราเจอเมี่ยงคำเป็นไอศกรีมก็ว่าตกใจแล้วมาเป็นข้าวผัดเหรอฮะ
3: ใช่ใส่ลงไปทอดกุ้งแห้งให้กรอบหอมๆแบบนี้มันจะกรอบเหมือนกินเบคอนเลยคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวลองดู
2: มีความกรุบกรุบ
3: พอกุ้งแห้งเริ่มกรอบเริ่มหอมแล้วตามด้วยหอมแดงตามด้วยพริกขี้หนูเหมือนกับมีรสเผ็ดร้อนใส่ขิงหรือว่าเครื่องแม่งคาราเมลไปอันนึงให้มีกลิ่นและรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นนะครับผมหอมไหมได้กินเลยนะ
2: หอมหอมทะลุแมสเลยค่ะพี่
3: ขนาดใส่แมสยังหอมอยู่ทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างนึงให้ปรุงรสลงไปตอนนี้เลยน้ำปลาใส่ลงไปที่กระทะไม่ต้องเยอะนะครับผม
2: ชอบ
3: มันจะหอมใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาให้มันหอมแบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปวันนี้เลือกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ของที่นี่มาหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยและทีเด็ดของมันคือเมี่ยงคำมันไม่ได้หมดแค่เครื่องที่ใส่ลงไปผัดมันจะอร่อยตรงความกรุบกรอบแบบนี้เหมือนอาหารใต้เขาก็จะใช้มะพร้าวคั่วเสริมถูกไหมครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เมนูโมยพานเอาลงรอบๆก็ได้แล้วก็มะนาวในแบบของเมี่ยงคำหลังจากนั้นก็ตัดรสด้วยไข่เค็มสักเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ดาวออกไหมคุณใหญ่ว่านี้คืออะไร
4: น่าจะเป็นบีทรูทหรือเปล่าคร
3: ับ ที่เขาเก็บมาและยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอย่าลืมเก็บ
2: ต้องค่ะ
3: เก็บตังค์ด้วย
4: ต้องทวงตังค์ก่อน
3: นะและอันนี้เขาผัดอันนี้พี่ลึกพี่ลั่นประหลาดมากคิดว่าเป็นข้าวผัดอะไรครับ
4: เหมือน
2: ดูจากอินกรีเดียนส่วนผสมส่วนประกอบต่าง
3: ๆเราไม่ฉลวยเราให้กินเลย
2: พอมามีไข่เค็มนิดนึงปุ๊บมันมีความเค็มเข้ามาประกอบอร่อยมันมีความหวานหวานนัวๆบางอย่างที่มีความเป็นเมี่ยงคำเนาะแล้วแปลว่ากลิ่นสมุนไพรอ่ะมันทำให้กลายเป็นเมี่ยงคำจริงๆขึ้นมาก
3: ลิ่นมันเหมือนเมี่ยงคำแต่กินแล้วมันก็เป็นข้าวผัดผมว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่คือพอกินอ่ะโดนกุ้งกับเค็มโดนมะนาวกับเปรี้ยวโดนพริกกับเผ็ด

0: โดนขิงก็แบบเผ็ดร้อนคือทุกคำมันไม่ใช่รสเดิมอ่ะมันแปลกดีนะ
1: มันเปลี่ยนประสบการณ์กินข้าวผัดไปเลยครับ
0: แล้วก็นี่กินคู่กับผักสดแบบนี้ของที่นี่เสร็จแล้วถ้ารู้สึกว่ากินไปโดนพริกแล้วเผ็ดก็ต้องแก้ด้วยอะไรครับผม
2: ก็ต้องแก้ด้วยการ
0: กินน้ำ
2: กินน้ำมันเองถูกไหมครับ
0: ครับผม
2: ซึ่งเราจะขอน้ำเปล่าทางทีมงานมาสักหนึ่งขวดแล้วกัน
0: ใน
2: การได้สั่งว
0: ่าแล้วน้ำบีรูทออกมาทำไมล่ะครับผม
2: เอาวางให้สวยๆค่ะเราชอบสีเฉยเอาจริงๆเสียงกระเอือกของพี่เมื่อสักครู่เหมือนกระหายน้ำนะคะจริงๆแล้วรู้สึกว่าไม่มีเกลือดีกว่า
1: ใช่ครับ
2: ถ้าพาเปลี่ยนเป็นขอบแก้วเนี่ยเป็นน้ำตาลแทนได้ไหม
0: ไม่น่าจะเข้า
2: ไม่ต้องมีขอบแก้วอ่ะดีที่สุด
0: คุณผู้ชมคือการที่เราคิดอาหารจานใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์เสมอไปอย่างอันเนี้ยน้ำมันอร่
2: อ
0: ยแต่การใช้เกลือมันผิดพลาดเราก็บอกคุณผู้ชมตรง
2: ๆบอกกันตรง
0: ๆใช่เอาไปปรับใช้แต่อย่าไปใส่เกลือแค่นั้นเองเราอยากให้มันเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารแต่ส่วนวิธีหรือเทคนิคขั้นตอนหรือการปรุงมันจะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับแค่แบบให้ดูแล้วได้ไอเดียเนี่ยเราดีใจแล
2: ้
0: ว
2: แค่นั้นก็พอ
0: ถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านวังน้ำดำนะครับก็จะได้ไอเดียใหม่ๆวันนี้เราเจออะไรแปลกๆเยอะเลยนะตั้งแต่เรื่องของควาย
2: เอาง่ายๆพี่
0: นา
2: โยนข้าว
0: เนี่ยอะไร
2: เ
0: งี้
2: ยเคยเจอมาก่อน
0: เนี่ยครับพวกนี้คือไอเดียใหม่ๆที่อยากให้คุณมาเที่ยวแล้วมาสัมผัสจริงๆแล้วหลายคนบอกไปเที่ยวชุมชนอุ๊ยเบื่อมีแต่กิจกรรมเดิมๆที่นี่ไม่ที่นี่ต่างแม้แต่อาหารก็ต่างมีความแบบเป็นอาหารคีโตไปอะไรที่แบบเป็นทันสมัยเข้ามา
2: ขึ้น
0: ใช่แล้วมันผสมผสานกันได้ลงตัวจริงวันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับ
0: ก็วันนี้ขอบคุณน้องฟาโรมากครับผม
2: ขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
0: และก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำอาหารไม่มีถูกผิดอยู่ที่ความคิดและจินตนาการครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะลงทุน

ือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตังไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนแบบกึ่งธรรมชาติตอนนี้พี่อารีบอกว่าขอเวลาไปให้อาหารหมูก่อนนะครับอันนี้คืออาหารของน้องไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็นข้าว
1: ข้าว
0: ที่เราทานแล้วเหลือก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่ฮ่องสอนเรา
2: ไปลุยกัน
0: ไก่แม่ฮ่องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้อดีของไก่แม่ฮ่องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อมีรสชาติหวานลักษณะนิสัยของไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่แม่ฮ่องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะ

0: ประมาณ13ปีและในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ฮ่องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวซึ่งเป็นตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่าไก่โก
1: ้โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้ผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
0: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ฮ่องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอน
1: ถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามณีป้าจอยแล้วก็ป้าออเตรียมตัวรอมาปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
2: เนื้อไก่ตำ
1: เนื้อไก่ตำเนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ่อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงฉีกรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามมาจึงปอกหิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคาไก่แม่ห้องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้ลงไปโขลกต่อไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกและดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิง

นูนี้เคล็ดลับนะครับเราจะนำไก่แม่ฮ่องสอนนะครับมาทำการย่างให้มันสุกเกรียมป้าๆบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนูนี้เราจะทำการย่างไก่ต้มไก่แล้วก็ตำไก่สุดท้ายเอาไปผัดครับผมเนาะ

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: มากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ได้จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่ขอเกลืออร่อย ลองดูโหแต่ร้อนมากเลย โหแต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีขึ้นเลยครับ เนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลยนะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะดิจิ้มเยอะมันก็เค็มจำเด็ดเจมนี่มันเด็ดเจมนี่นะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่างมาเดี๋ยวเราจะจัดการต้มกัน
3: ได้เวลานำพาไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยโขลกกระเทียมสตังช่วยพัดโบกวีไฟจนกว่าน้ำจะเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตางค์กำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่นี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
3: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุกใช้ได้แล้วล่ะครับ
0: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยหรือยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะ
1: ค
0: ่ะแสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มากัดกินมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
3: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
0: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมใช้ไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ยก็จะมีกระบวนการนำมาย่างแล้วมาต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
3: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากพี่มนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟูแล้วตำลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตำใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นางเอกของเราได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเอง ถ้าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
2: ไม่อร่อย
0: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความน่ารับประทานนะครับเนื้อนุ่มขึ้นเพราะต้มนานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับว่าตำแล้วเมื่อยแขน
2: จบข้าวเหนียวอร่อย
0: ครับเมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่

เมื่อเราตำเนื้อไก่จนขึ้นฟูจากนั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนความอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็มคำเมนูนี้สุดยอดอร่อยล้ำหน้าหม่ำจริงๆเลยล่ะครับ

0: เมนูที่2นะครับอุ้ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเมนูอุ๊บไก่แม่ฮ่องสอนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: ไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่หนุ่มหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อยนุ่มได้ง่ายครับ
1: สตังจัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้านีช่วยลงคมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็ววัยเด็ดคั่วพริกกระเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโขลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโขลกไปจนเมื่อยแขนจึงยกครกให้สตางค์โขลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำมีดเฉือนซอยมะเขือเทศป้านีฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชีจากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพักแล้วถ่ายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ
0: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุ๊บเพื่อที่จะให้น้ำไก่ที่เราล้างเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
2: ะ
0: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะอุ๊บไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
2: ปิดไว้อีกรอบนึง

เมื่อสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุ๊บของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: าศโดยรอบก็เริ่มเย็นย่ำค่ำลงแล้วล่ะครับ
1: ดีไหมครับลูกดีไหมด
2: ี
1: ไ
2: ห
1: ม
2: ด
1: ีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์ใจใจใจไหนยืนได้ไหมอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: นอน
1: ว่าไงนี่หนวดด้วยนะคนนี้เน
2: า
1: ะ

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบไก่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

อร่อยที่เราอุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่หนุ่มเนื้อแน่นและหวาน

ประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ ๋
1: ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของ

0: อำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมีติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากรนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: อ๋อแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับราก
1: ค่ะ
0: อันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างเงี
0: ้
1: ยแต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: คือ
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกพอหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ย
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าหัวนี้นี
0: ่
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้
1: ได้
0: แล้วพี่จูบอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมาก
1: ใช
0: ่เท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้ว
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที
1: ่
0: มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูก

0: ไปเล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
1: อ๋อคือแม่บอกให้ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
0: หิวก็มาต้มไม่สนใจละ
1: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเนาะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
2: 1 2 3
1: เดี๋ยวให้ดินมันออกหัวจะทิ่มตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
1: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
3: ่ใช่ครับ
1: นี่ขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ่มโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ใกล้แล้วแรงเดี๋ยวใกล้แล้วมาแล้ว
5: ชิบแผงเลย
1: เขย่าโอเคมาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
4: ได้ค่ะ
1: อ
4: ่
1: ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
4: หนึ่
1: งสองสามนี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊
4: ค
1: ือก็ที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
4: ใช่
1: โอ้
3: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
1: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
4: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
1: ๆ
4: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
1: ่แสดงว่า
4: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
1: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
4: ์
1: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
4: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงนะสองกอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ หัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
3: ใช่
1: ไหม เอาไปกินค่ะ
3: ก
1: ิน
3: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
1: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
3: อันนี้ยังโตได้อย
1: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
3: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยอ่ะ

0: ันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
1: ค่ะ
0: มีดินดิเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
1: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ไ
2: ม
0: ่ดีแป้งมันเยอะมากเลย
1: ใช่
0: ถือว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากมากด้วยขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะมันสาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
1: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมากตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่จูเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้

0: ตำตำเหมือนตำท้นตำเลย
1: เนาะ
0: มีจะใช่
1: ส
0: ับ ใช่ใช่ส
1: ับ
0: สับแล้วก็ฝันฝันเหมือนมะละกออ
1: ืม
0: ใช่ค่ะ
1: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เสี้ยนแบบเยอะมาก
0: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนจะมีเสี้ยนอย่างเงี้ยแหละค่ะ
1: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
0: ะ
1: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บบอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
0: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
1: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
0: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
1: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
0: ใช่
1: เนา
0: ะ
1: โอเคปกติมันสุกยากจริง
0: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
1: ก็นานเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นาน
1: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
0: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
1: เดี๋ยวต้องลอง
0: แครกอะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
0: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
1: ไม่เละ
0: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
1: คือนี่คือรสของเขาเลย
0: ค่ะ
1: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
0: ั้
1: น
0: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศ
1: okay.
0: นะคะมันจะยังแข็งอยู่
1: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
0: ค่ะ
1: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: านจากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใหญ่สูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิด
1: ๆ
2: แต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ยเพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคูเนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
2: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสามสามขอทีขอทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเนี่ยใกล้แล้วมาแล้ว
2: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
3: นักเขียนคือการสร้างสรรค์ผลงานการสร้างโลกใบใหม่ที่โลกความเป็นจริงอาจจะไม่มีแต่มันมีคนกลุ่มนึงที่อยากก้าวเข้าไปในโลกนั้นแต่ไม่มีใครสร้างขึ้นมาให้พี่มีความสุขการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะหรือแม้กระทั่งสร้างน้ำตาให้กับบางคนที่อ่านแล้วร้องไห้ตามผลงานพี่เราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างนึงการสร้างตัวอักษรของเราคือการสร้างความสุขให้กับคนอ่านเราคือคนที่สร้างความสุขค่ะสวัสดีค่ะเมย์อรวรรณวิชยวรรณกุลค่ะเจ้าของนามปากกาเมเม่ค่ะตอนนี้เป็นทั้งนักเขียนคนเขียนบทแล้วก็ผู้จัดซีรีส์ค่ะเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มที่เป็นนักเขียนด้วยกันว่าทำไมไม่ลองมาเขียนนิยายวายล่ะนิยายวายน่าจะตอบสิ่งที่เมย์อยากทำเพราะเมย์ชอบสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครน่าจะไปในทิศทางนี้ได้ดีเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราลองเริ่มต้นเขียนมันเริ่มมาจากการที่ได้เอาตัวละครหนึ่งตัวซึ่งคือพระเอกไปลงในแฟนฟิกชันมาก่อนแล้วเราก็เขียนด้วยการเอาบุคลิกของคนล็อกตัวมาเขียนเพราะว่าจริงๆแล้วเทสเลิฟตัวละครที่เป็นตัวนายเอกหรือตัวเมียตัวเคหรือคนที่เราเรียกว่าโพเมียค่ะก็คือเอามาจากบุคลิกน้องชายตัวเองค่ะเอาทั้งนิสัยการเรียนคณะที่เรียนแล้วก็กิจกรรมที่น้องชายตัวเองเจอค่ะเอามาเขียนเป็นเรื่องราวก็เกิดเป็นเทสเลิฟลองรักกันไหมคุณพี่ชายร่วมห้องค่ะต้องบอกก่อนว่านักเขียนน่ะมีหลายสายก็ที่ชัดๆเลยจะเป็นแบ่งเป็นสายคาแรคเตอร์กับสายพล็อตส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะพี่ชอบทำคาแรคเตอร์ของตัวละครขึ้นมาก่อนการที่แบบเราได้มาแล้วว่าพระเอกเป็นคนยังไงนายเอกเป็นคนยังไงแล้วเราค่อยจับพวกเขามาจับคู่กันมันเหมือนว่าเราจะคิดมาก่อนว่าตัวละครตัวนั้นชอบเกลียดรักพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยพี่ค่อยมาทำว่าพล็อตของเรื่องนั้นจะเป็นยังไงซึ่งเราจะหาพล็อตที่เข้ากับตัวละครนั้นๆมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พล็อตได้ตัวละครทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วถ้าเราได้มาแล้วเราจดมันไว้เฉยๆมันก็จะอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นเขียนเริ่มต้นลงมือเริ่มต้นทำไปก่อนหลังจากนั้นอะสำหรับพี่สิ่งต่างๆมันจะตามมาด้วยตัวมันเองค่ะสิ่งที่เราควรจะทำคือลองเขียนให้จบถ้าเราเขียนเรื่องยาวไม่จบลองเรื่องสั้นไหมถ้าเราเขียนจบแล้ว

เราจะได้สัมผัสความรู้สึกที่ว่าการส่งลูกเข้าหอมันเป็นยังไงรู้สึกว่าเออเนี่ยเราทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเขียนไม่ได้เขียนไม่จบลองทำเรื่องสั้นก่อนแล้วเราจะอยากสัมผัสความรู้สึกที่ว่าเราทำมันจนจบครั้งต่อไปยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วค่อยลองวกกลับไปเรื่องที่เราเขียนค้างไว้ว่าเราสามารถทำให้เขาเขียนจบบริบูรณ์ได้หรือเปล่าอันนี้เรียกว่าการสร้างรายได้ละกันหลังจากที่นักเขียนเขียนจบแล้วจะมีรูปแบบแรกเลยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วคือสำนักพิมพ์ใหญ่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์หรือเราส่งนิยายไปให้กับสำนักพิมพ์พิจารณาซึ่งถ้าเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์แล้วเราก็จะได้เงินลิขสิทธิ์ก้อนนี้ก้อนหนึ่งขึ้นมาอันดับที่2วิธีนี้คือวิธีสร้างรายได้ที่ดีมากๆโดยที่นักเขียนหลายคนไม่ทราบคือการทำหนังสือเองค่ะใช้วิธีการพรีออเดอร์เราไม่ต้องลงทุนก่อนวิธีเนี้ยจริงๆแล้วมองว่ามันอาจจะดูแบบไม่เท่าสำนักพิมพ์แต่พี่พูดเลยว่าถ้ามีคนชอบผลงานเราเยอะรายได้ดีนะคะตอนนี้มันมีรูปแบบใหม่ที่หลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคือการทำอีบุ๊กการอีบุ๊กตอนนี้มีแอปพลิเคชันหลายที่เลยค่ะที่รองรับให้นักเขียนเนี่ยสามารถเอาผลงานตัวเองไปลงได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปลงในอีบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นแพสซีฟอินคัมที่มันจะเข้ามาหาเราทุกเดือนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักเขียนได้ว่าเราจะอยู่ได้มันคือการวางทิ้งไว้ในแอปพลิเคชันแล้วให้คนซื้อแล้วเราก็จะได้รายได้ในส่วนนั้นด้วยอันดับที่4คือการรับกิฟต์ที่มีการสนับสนุนจากคนอ่านถึงผู้เขียนต่อมาก็คือการถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทำซีรีส์ซึ่งอาจจะเป็น3ปี5ปีแล้วแต่สัญญาที่เราตกลงกับทางค่ายค่ะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบนึงถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาอื่นค่ะทุกวันนี้พี่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลค่อนข้างหลายประเทศค่ะทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันพม่าเกาหลีญี่ปุ่นล่าสุดคือประเทศญี่ปุ่นดังนั้นแล้วเนี่ยการเป็นนักเขียนช่องทางในการสร้างรายได้มันมีหลายช่องทางกว่าที่ทุกคนทราบอาชีพไหนๆก็จะมีความมั่นคงแล้วก็มีความไม่มั่นคงคล้ายๆกันล่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือความสม่ำเสมอค่ะการที่อาชีพนักเขียนจะมีความมั่นคงคืออย่างนึงคือต้องออกผลงานที่สม่ำเสมอชัดเจนออกมาเรื่อยๆในส่วนนี้เนี่ยที่จะทำให้เราสามารถไปต่อกับอาชีพนี้ได้ค่ะก็คือว่าอย่าหยุดเขียนนั่นเองสำหรับคนที่กำลังจะเขียนนิยายนะคะอ่านเยอะๆค่ะส่วนตัวพี่เริ่มต้นจากการอ่านมาตลอดอ่านซึ่งแล้วเราก็เริ่มต้นเขียนถ้าเราคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวพล็อตอยู่ในหัวตัวละครในหัวต่อให้ดีแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครเห็นผลงานมันก็จะอยู่แค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่นักเขียนทุกคนควรจะทำเลยคือลงมือเขียนค่ะออกมาดีไม่ดีไม่เป็นไรเราสามารถพัฒนาฝีมือได้พอเราเริ่มต้นลงมือทำแล้วมันจะมีคนที่เห็นว่างานของเราเป็นแบบที่เขาอยากอ่านซึ่งสำหรับพี่การได้นำเสนองานของเราที่เราอยากอ่านออกมาให้คนอื่นได้อ่านและมีคนชอบแบบเดียวกับเรานั่นคือความสุขของพี่ในการทำงานดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่น้องๆจะเริ่มต้นเขียนอ่านเยอะๆค่ะและรักในสิ่งที่เราจะทำเมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำแล้วงานทุกอย่างมันจะออกมาดีแน่นอนค่ะ

0: นานยุ่งแล้ว
1: เมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมาประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เป้เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวมันข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลยนะ
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนคุณก็ร้อนหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กเล่นเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนเนี้ยค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาที
1: เท่านั้นแล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: เร็วมากๆสำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้งกลิ้งกล
0: ิ้
1: ง
0: นะครับ
1: ไปแปลงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เ
0: ราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเอง
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนเสมอ
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการ

0: ทางง่ายมากเลยนะคะเนี
1: ่ยเหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
0: คนซะหน่อยเขา
1: แนะนำมาแนะนำมา
0: ดูเรียบเนียน
1: ได้ป่ะโอ้โหมันทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นเล่น
0: เสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
1: ้
0: ผสมนิดนึง
1: ผมว่าผมเพิ่มอากาศร้อนจริง
0: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
1: 10-15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดา
0: ที่ฝาแห้งแล้วคร
1: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
0: โอเค
1: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
0: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี้คือยังไม่ค่อย
1: ยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวเราเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
0: ์
1: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
0: ไม้ได้หมด
1: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกๆบ้านเนี่ย
0: ค
1: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
0: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
1: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
0: ได้แล้วค่ะน้องเต
1: ้โอเคครับผมครับ
0: ไปไ
1: หมทากัน
0: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับน้องเต
1: ้
0: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
1: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
0: ีย
1: กว
0: ่า
1: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
0: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
1: เข้ม
0: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
1: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
0: ทองสวิสนะคะ
1: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
0: สีขาวสีเหลืองสีแดง
1: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
0: ่สว่าง
1: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
0: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
1: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
0: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู
1: ่ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
0: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
1: คุณลองนึกภาพดูสมมติคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูดให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
0: ่ค่ะ
1: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
0: อ
1: ่ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
0: อ
1: ่ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
0: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะมันพ่นได
1: ้เนี่ยแต่ผมว่าปัดนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
0: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
1: ก็ได้เห็น texture อ่ะคือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่างน
0: ะฮะ
1: ซึ่งของเดิมเป็นสีทอง
0: แต่ว่
1: ามันเก่าไงก็ต้องมองจากการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนา

0: สามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่นะครับทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
0: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น2 in 1ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็แห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะเอา3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
2: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้องๆ
2: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
0: กงแหละ
1: เป็นกงที่ใหญ่หน่อยให้เขาอยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80 × 80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80 × 80เลย
2: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดน
0: ึงเดี๋ยวที่บอก80 × 80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 × 24 2 m 40 × 80
2: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
2: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
2: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเน
0: า
1: ะ
0: เอาวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
2: 3ตัวเลย
0: 3
2: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกันรวมกัน
0: บ้านแถว
2: ใช่
0: แบบ1 2 3อย่างนี้เลย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
2: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
0: ออ
2: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
2: น
0: ั้
2: น
0: ไม่ไหวหรอก
2: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
2: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
2: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลัก
2: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
2: ถูกต้อง
0: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
2: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: ถูกต้องคร
0: ับ
2: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี
1: ้
0: มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
2: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
2: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมดโดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
2: ถูกต้อง
1: มันจะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบได้สำคัญก
1: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
2: ใช่
0: ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
2: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออร์เรอร
0: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
2: ใช่
1: ใช
0: ่ตีมันไม่เพี้ยน
2: ครับ
0: เออโอเคตั้งทิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
2: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
2: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
2: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ แล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
1: ระยะสิ้นสุด
2: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอด

0: เข้าไปให้มันชน
1: ตัด
0: ขึ้นออกใส่เข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
1: ้ใช่ใช่คร
0: ับทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
1: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
1: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
1: ใช่
0: ไหมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยเหนียว
1: ใช่ครับ อันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: โคมกัดแล้วเดี๋ยวกัดบาดเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ฟันขาดฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างคนนี้เลย
1: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในส่วนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนกลางวัน
0: ถ
1: ูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อครับกำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่าโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่เลื่อนก็แย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ายแบบ
2: หนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้โหแหกคุกอ่ะโอเ
2: ค
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชม
2: ด้านนี้ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดี่ยว
1: ใช่ครับ
0: ผมบอกไม่ให้เรียกกรงขังเดี่ยวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: ันเน
1: า
0: ะ
2: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได
2: ้ถ้า
0: ฉ
2: ี
0: ดล้าง
3: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่าก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ต่างๆมันก็เวนติเลตจากพื้นได้ด้วยนะในแห้งเร็วไม่หมักหมม
2: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
3: เท้าเขาไม่ได้ติดได
0: ้ก
2: ็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
2: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
2: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูกรงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
2: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV
2: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
3: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
4: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
3: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
4: 很闪亮，很漂亮，
3: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดา

กลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
3: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ประจำทุกๆเดือนแถมยังมีสวัสดิการอื่นๆของบริษัทรองรับในยามที่ประสบกับปัญหาทางการเงินถือได้ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีรายได้ประจำรายได้ไม่แน่นอนอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระที่เราเรียกกันว่าฟรีแลนซ์เขาจะต้องปรับตัวกันอย่างไรให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจซบเซาแบบนี้หากพูดถึงฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าคนที่ทำอาชีพอิสระแล้วปกติเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะรับงานได้ด้วยตัวเองนะคะจัดสรรตารางเวลาของตัวเองไม่ต้องไปอยู่ภายใต้องค์กรหรือว่าบริษัทใดๆนะคะสามารถที่จะจัดสรรตารางเวลาของตัวเองเพื่อเลือกรับงานตามค่าตอบแทนที่ตนเองพอใจได้นะคะมีข้อดีหลายด้านด้วยกันนะคะเพราะว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นเขาสามารถเลือกรับได้ค่าตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับการตกลงค่ะแต่ก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่มีรายได้ประจำไม่มีความมั่นคงไม่มีสวัสดิการเหมือนกับบรรดามนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้แบบสม่ำเสมอนะคะและหนึ่งในอาชีพฟรีแลนซ์ที่ฮอตฮิตก็คือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันนะคะถึงคนในวงการบันเทิงว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์แล้วบริหารเงินอย่างไรให้มีใช้ทั้งเดือนค่ะ

0: ู่กับคุณเตชินจิรชัยชยุติแล้วนะคะจะมาพูดคุยว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์ที่บริหารจัดการรายได้รายจ่ายแต่ละเดือนได้อย่างไรสวัสดีค่ะคุณเตชินค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณมากเลย
1: สวัสดีครับ
0: เปิดด้วยร้านก่อนเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็น
1: ร้าน
0: ใหม่ของเราเลย
1: ครับ เป็นร้านแรกในชีวิตเลยที่ลงมือทำด้วยตัวเองทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นเจ้าของธุรกิจ
1: ใช่ครับ
0: เองเลยนะคะทำไมถึงมาทำธุรกิจแล้วล่ะคะตอนนี
1: ้ผมมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอยากกลับไปเป็นพ่อค้าเหมือนคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เพราะว่าที่ร้านเนี่ยเมื่อก่อนที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยเราขายโชว์ห่วยส่งออกพม่า
0: ค่ะ
1: แล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเรามีความฝันว่าเราอยากเป็นนักร้องก็คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที
0: ่
1: ให้ลูกเนี่ยได้เป็นนักร้องทำตามที่ลูกฝันสุดท้ายเราก็มีความรู้สึกว่ามีรายได้ที่ยังไม่พอสำหรับเราอยากจะใช้ความฝันที่อยากจะรวยมากๆดังนั้นนี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะตอนนี้อายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วร้องเพลงมา9ปีแล้วลองทำธุรกิจดีกว่าก็เลยคิดว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่น่าเริ่มต้นสำหรับคนจะทำธุรกิจแรกๆเลยครับ
0: ก็เลยมาได้ร้านนี้อยู่ที่ไหนคะ
1: The Street รัชดาครับชั้น4เป็นร้านบุฟเฟ่เต็มรูปแบบมีทั้งหมด101เมนู
0: สำหรับใครอยากมาก็มาได้เนาะ
1: มาได้เลย
0: แต่ย้อนกลับไป Day 1ดีกว่าเพราะว่าคุณเตชินเนี่ยที่ทุกคนรู้จักกันไม่ใช่ในมุมของนักธุรกิจแต่ในมุมของนักร้องนะคะเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่ปีไหนแล้วก็นั้นเนี่ยเข้ามาในบทบาทไหนคะ
1: เริ่มเข้าสู่วงการจริงๆก็เป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงแต่เด็กครับแล้วก็เริ่มประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ม.2ก็คว้ารางวัลชนะเลิศจากจังหวัดจากภาคระดับประเทศมาเรื่อยๆจนเข้ามาประกวดเวทีที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นคือ Dutchy Boy and Girl ปี2007ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีการแบ่งแยกสาขาเป็นนักร้องพิธีกรแล้วก็นักแสดงผมเข้าไปในสาขานักร้องแล้วพอชนะเลือกสาขาการร้องเพลงวันนั้นก็เลยได้แกรมมี่เนี่ยพี่ถาสถาพรเนี่ยทาบทามแล้วก็ให้เข้าไปอยู่ในสังกัดชิงแกรมมี
0: ่
1: แต่กว่าจะได้เป็นนักร้องก็ยากครับเพราะว่าประกวดร้องเพลงเสร็จในปี2007กลายเป็นว่าต้องไปฝึกเป็นนักเรียนฝึกหัดนะครับเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่อีกประมาณ8เดือนเรียนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรียนร้องเพลงเรียนเทคนิคการร้องเพลงเรียนเต้นเรียนบาร์โรสแดนเรียนเปียโนเรียนเต้นแบบเคป๊อปอะไรเงี้ยครับ
0: ต่างจากที่เราร้องปกติหรือว่าร้องประกวดไหมคะ
1: ต่างครับเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็คือชอบเพลงไหนแล้วก็ฝึกเพลงนั้นจะประกวดเพลงไหนก็ฝึกเพลงนั้น
0: ตอนนั้นเราเรียนด้วยตัวเองถูก
1: เรียนด้วยตัวเองครับอาจจะมีเรียนนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บกลายว่าเราต้องเรียนจริงจังมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่คาดหวังกับเราคือการเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเราก็เหมือนจะเป็นเด็กน้อยครับดังนั้นผู้ใหญ่ก็เลยพยายามปั้นให้เราแบบแข็งแรงมากที่สุดเพื่อจะแบบไปยืนณจุดนั้นได้
0: แล้วผ่านมาเราก็มีซิงเกิลมีเพลงของตัวเองมีอัลบั้มนะคะแล้วก็
1: มีทั้งหมด2อัลบั้ม
0: มีอะไรบ้างคะที่ผ่าน
1: เพลงที่ผ่านมาเพลงแรกในชีวิตคือรักได้คนเดียวครับคำตอบของหัวใจ Lady to Love ปวดร้าวเท่าๆกันเพลงความเหงาโทรเข้ามาเพลงประกอบละครอุ๊ยเยอะฮะคนไม่รู้ตัว
0: นับนี่ไม่หมดเลยนะคะ
1: ประมาณเกือบ20

0: ว่าเพลงได้ครับในชีวิตก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะยุคนี้
1: ค่ะแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่อาชีพนักร้องเท่านั้นนะคะก็เริ่มก้าวสู่วงการการแสดงเต็มตัวมากขึ้นมีหลายบทบาทมากขึ้น
0: ก็มีการแสดงครับมันเริ่มจากการที่มีโอกาสได้รับโอกาสจากพี่หมอทางอินเด็กซ์นะครับให้ไปเล่นละครเวทีเรื่องแม่เบี้ยแล้วก็พอตรงนั้นก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นจบการแสดงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นเด็กชอบร้องเพลงมากที่สุดในชีวิตเรามีความฝันว่าเราอยากเล่นละครเวทีเพราะว่าเราเป็นคนชอบร้องเพลง
1: แค่ผ่านจากเดิมผ่านเสียงตอนนี้ก็ผ่านทั้งบอดี้เลยนะคะก็เป็นบอดี้แลงเกวจด้วยความแตกต่างนะคะระหว่างการเป็นนักร้องนะคะกับการเป็นนักแสดงเนี่ยเรารู้สึกมีความแตกต่างมีความชอบความยากง่ายยังไงบ้าง
0: โอ้ acting นี่เป็นอะไรที่ยากมากสำหรับผมทุกครั้งที่จะเล่นละครผมต้องเปิดคอร์สสักหนึ่งคอร์สกับคุณครูกับการที่จะต้องเข้าไปเพราะว่าผมมีความกังวลตรงที่ว่าเราไม่ใช่มืออาชีพด้านของการแสดงบอกตรงเลยว่าไม่เก่งแต่เมื่อได้รับโอกาสอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องไม่ทำให้ในกองมีปัญหาแล้วก็ทำให้ทุกอย่างรับรื่นพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดผมก็จะไปหาคุณครูแล้วส่งบทส่งอะไรไปให้คุณครูส่งเรื่องย่อไปให้แล้วบอกว่าผมจะต้องอย่างนี้นะจะต้องเล่นยังไงจะต้องตีบทนี้ยังไง
1: แต่ว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่แข็งแรงพอเราก็หาผู้ช่วยอย่างคุณครูมาช่วยเทรนให้กับเราเสมอทั้งเรื่องของการร้องแล้วก็การแสดงด้วยแล้วทำไมเราถึงหลงเสน่ห์กับเรื่องของการร้องเพลงขนาดนี้คะอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราตั้งแต่เด็ก
0: ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับมันชอบร้องเพลงมากอยู่ในห้องน้ำก็ร้องเพลงผมร้องเพลงจนอนุบาล3ครับเพลงแรกที่คุณพ่อฝึกร้องเพลงคือสมศรี1992
1: โอ้โห
0: หลังจากที่คุณพ่อรู้แต่จริงๆแล้วเราก็ชอบฟังพี่เบิร์ดชอบฟังพี่ติ๊กชิโร่นะอายุตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็บวกกับนะทุกวันนี้ก็มันได้แรงสนับสนุนที่บ้านคุณแม่ขับรถจากระนองมากรุงเทพอะครับเพื่อให้ผมมาเรียนร้องเพลงที่กรุงเทพกับครูอ้วนมณีนุชก็เรียนร้องเพลงจากระนองมากรุงเทพใช้เวลา600กว่ากิโลแล้วก็วันศุกร์ตอนเย็นรับลูกพาไปเรียนร้องเพลงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตีรถกลับให้ลูกมาเรียนหนังสือต่อในวันจันทร
1: ์นี่คือทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์คุณแม่จะขับรถไปส่งอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่ามันมีความอยากเป็นนักร้องสูงมากแล้วเด็กบ้านนอกคนนึงขับรถผ่านทางด่วนนะครับตรงที่ต้องเสีย25บาทตรงพระราม9แล้วมองไปไกลจะเห็นตึกแกรมมี
1: ่
0: วันนี้ผมจำได้เลยว่าแม่วันนึงนะแม่นะลูกจะไปยืนตรงตึกนั้นให้ได
1: ้
0: มีความฝันแบบขั้นสูงสุดนะครับว่าอยากที่จะเป็นนักร้องให้ได้ชอบมากครับ
1: ต้องยอมรับว่ามีความชัดเจนในตัวเองตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ที่บ้านสนับสนุนมาอย่างดีมากบวกกับได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะจนทำให้เราได้ทำตามความฝันสำเร็จมาถึงจุดหนึ่งณวันนี้อยู่ในวงการมาประมาณ9ปีแล้วนะคะบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในชีวิตของเราจากความฝันที่คิดว่ายากเหลือเกินที่จะไขว่คว้าวันนี้ทำได้แล้วเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้าง
0: ณวันนี้การที่เป็นหนึ่งในกี่ล้านคนก็ไม่รู้ที่ได้ก้าวมาถึงจุดนี้มันก็มีความสำเร็จในชีวิตแล้วบางครั้งก็มีความรู้สึกท้อแท้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงไม่เปรี้ยงกว่านี
1: ้
0: ทำไมเราถึงไม่ก้าวไปกระโดดกว่านี
1: ้
0: แต่พอมองย้อนกลับไปตอนสมัยตอนเราเป็นเด็กอะเราแค่มีความฝันว่าเราอยากจะยืนที่ตึกแกรมมี
1: ่
0: เราแค่มีความฝันว่าเราอยากมีอัลบั้มอยากมีเพลงที่ตึกแกรมมี่แค่นั้นเองนั่นคือความฝันของเราไม่ใช่หรอนั่นแล้วผมก็เลยมีความสุขกับนั้นตรงนี้ณวันนี้ก็คืองานในวงการเป็นยังไงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราโตขึ้นมาแล้ววันนี้เราประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วแต่ว่ามันก็ต้องต่อยอดในชีวิตอื่นๆเข้าไปอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างวันนี้เรามาทำธุรกิจนะคะเชื่อเหลือเกินว่าบทบาทที่เราอยู่เนี่ยต่างไปโลที่เราเล่นต่างจะเดิมเป็นเด็กที่เข้าไปแล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ
0: ่
1: วันนี้กลายเป็นคนอีกระดับหนึ่งที่ต้องมาดูแลคนอื่นแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: การดูแลคนอื่นเป็นเรื่องที่ยากมาก ผู้ใหญ่หลายๆคนที่เป็นนักบริหารจะต้องรู้แล้วว่าการบริหารคนเป็นเรื่องยากสุดในชีวิตด้วยความที่ผมยังอายุยังน้อยอยู่ลูกน้องบางคนมีอายุมีวัยที่อายุมากกว่าเราก็ต้องมีวิธีการที่จะพูดการที่จะคุยบางคนเป็นเด็กก็ต้องมีวิธีพูดวิธีคุยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราโตขึ้นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าการบริหารคนก็เป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นเรื่องที่สนุกเวลามันแก้ปัญหาได้มันมีความรู้สึกว่าสนุก
1: ท้าทายในชีวิตด้วยนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณเตชินนะคะที่เขาเริ่มต้นจากเด็กที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องวันหนึ่งเขาทำได้ตามฝันแล้วแต่ไม่ได้หยุดแค่นั้นได้รับโอกาสอีกมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นนักแสดงด้วยและตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วหลายคนเลยตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องของการเงินล่ะเขาบริหารจัดการยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันในรายละเอียดเลยสักครู่เดียวค่ะได้รู้จักตัวตนของคุณเตชินในสถานะของคนในวงการบันเทิงไปบ้างพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกับคุณเตชินในมุมมองทางด้านการเงินกันบ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: มาคุยกันต่อนะคะเงินทองต้องวางแผนนะคะกับคุณเตชินนะคะกับมุมมองเรื่องการบริหารเงินนะคะเห็นเป็นนักแสดงมีรายได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นนักร้องแล้วก็ผ่านเวทีประกวดเยอะมากเชื่อเหลือเกินว่าพอแหมตอนเด็กๆเนาะพอเห็นเงินเนี่ยเราใช้จ่ายยังไงเราจัดเต็มเลยหรือเปล่าอยากได้อะไรซื้อหรือคุณแม่ช่วยดูแลยังไงบ้าง
0: ด้วยความที่ได้เงินตั้งแต่เด็กครับมันก็เราเป็นเด็กก็ต้องซื้อของเล่น ต้องซื้อของแต่งตัวมีตังค์นี
1: ่
0: ไม่ได้ขอพ่อแม
1: ่
0: ซื้ออะไรก็ได้พ่อแม่ก็ห้ามอย่านะลูกเก็บนะลูก
1: คือเตือนตั้งแต่แรกเลย
0: มีลูกก็ไม่สนใจ ก็มีความรู้สึกว่าเงินมันหามาง่ายวันนี้ได้ 500,000 พรุ่งนี้ก็หาไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
1: แล้วก็ใช้มากสุดวันนึง
0: ใช้เงินฟุ่มเฟือยผมใช้เงินฟุ่มเฟือยผมเคยใช้เงินวันละเกือบ 200,000 บาท
1: โอ้โหซื้อกับอะไรไปบ้างคะ
0: ซื้อไมโครโฟนซื้อเอียร์มอนิเตอร์
1: คือเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วย
0: เกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องเพลงแต่มันอยากได้จริงๆมันไม่ต้องเลยเถิดขนาดนั้นหรอกไมโครโฟน130,000
1: โอ้โห
0: ผมซื้อไมค์130,000ทุกวันนี้เก็บเข้าตู้
1: ไม่ได้ใช้ด้วย
0: ก็คือใช้บ้างใช้แป๊บนึงใช้แค่แบบอีเวนต์1อีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สารพัดสารเพผมซื้อหมดทุกอย่าง
1: คืออยากได้อะไรได
0: ้ได้
1: แปลว่าตอนที่เราได้เงินมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้เราบริหารจัดการเองเลย
0: เขาไม่ยุ่งเลยครับพ่อแม่ไม่ยุ่งเลยเขาก็บอกว่ามันเป็นส่วนของลูกลูกหาได้แล้วตอนนั้นเขาเป็นเด็กที่งกมากให้การให้พ่อให้แม่นี่เป็นเรื่องยากลำบากมากก
1: ็
0: คือกลายเป็นคือเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือจากคนที่ไม่ค่อยเห็นเรื่องเงินสำคัญพอได้เงินมาด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองมีเงินมากเป็นของตัวเองครั้งแรกในชีวิตกลายเป็นเด็กงกซื้อแต่ของตัวเองไม่ค่อยแบ่งปันคนอื่น
1: แล้วมาคิดได้ตอนไหนคะ
0: มาคิดได้ตอนที่เงินจะไม่
1: ม
0: ีเราเริ่มใช้เงินไปเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆจนเงินมันเริ่มล่อยหลอซื้อคอนโดซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนี่
1: ซื้อเงินสดเลย
0: ไม่ซื้อเงินสดหรอกครับก็คือซื้อนี่แหละแต่เราว่าดาวสูงอ่ะดาวแบบเอาสบายตัวอะไรเงี้ยก็ผ่อนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนวันที่สุดเราก็ดาว
1: หมายถึงว่าในเรื่องการงาน
0: ในเรื่องการงานจากงานที่เคยพุ่งมันก็มีคลื่นลูกใหม่เข้ามาคิดหนักเลยว่าจะเอาไงดีกับเงินกับภาระที่เราจะต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่านู่นค่านี่ค่าบัตรเครดิตนู่นนี่เพราะว่าเราเก็บเงินเองทั้งหมดไม่มีใครมาคอยเก็บเงินให้บัญชีทุกอย่างอะไรเงี้ยภาษีนู่นนี่เราก็ให้พี่ที่แกรมมี่ช่วยยื่นให้หน่อยแต่ว่าเงินทุกอย่างเราเก็บเข้าตัวเราหมดดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งมันก็ค่อยๆไล่หล่อไล่หล่อไล่หล่อลงไป
1: แต่ว่าตอนแรกนั้นที่เราบอกว่าเราได้เงินมาเยอะเนี่ยไม่เคยเก็บเงินเลย
0: ไม่เคยเก็บเลยครับมีเท่าไหร่ก็ใช้
1: ติดกระเป๋ามากสุดเนี่ยเท่าไหร่คะหรือว่าอยู่ในบัญชี
0: ตอนที่มีผมมีอยู่เยอะเลยครับ
1: 7-8 หลักไม่เห็น
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนไม่มีล่ะคะที่บอกว่าเริ่มนั่งคิดหนักแล้ว
0: เหลืออยู่ในตัวอยู่แค่ประมาณ 70,000 บาทลงฟื๊ดดีเลย
1: หนี้ที่มีบ้านรถบัตรเครดิตค่าใช้จ่ายต่อเดือนตอนนั้นเราต้องจ่ายเท่าไหร่คะ
0: มันก็จำเป็นที่จะต้องขายครับ
1: โอ้โห
0: แต่ผมเลือกเก็บไมโครโฟนผมไว
1: ้
0: เพราะเป็นสิ่งที่ผมรัก
1: ค่ะ อ
0: ย่างรถอย่างเงี้ยผมก็ขายเราไม่อยากให้ที่บ้านเดือดร้อนไม่อยากเดือดร้อนที่บ้านดังนั้นเนี่ยปัญหามันเริ่มด้วยตัวเองก็ต้องทำเอง
1: แต่ว่าเราเนี่ยเริ่มที่จะรู้ว่าอะไรจำเป็น
0: ครับ
1: เราอยากได้จริงและอะไรที่เราตัดได
0: ้
1: แล้วเราก็เริ่มตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตเยอะไหมคะตอนนั้น
0: โอ้เยอะเยอะครับเยอะจนทุกคนแบบตกใจว่าดาวขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ยอมรับตรงๆว่าใช่งานก็ค่อยๆน้อยลงเพลงก็ค่อยๆน้อยลงหายไปหมด
1: ว่างนานสุดนี่กี่วันคะ
0: 2อาทิตย
1: ์โอ้โหจากที่เคยได้วันนึง3
0: จากที่เคยได้วันนึงอาทิตย์นึงผมต้องได้มีอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า10งานกลายเป็นคนไม่มีงาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนผันตัวเองผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือครับให้เปลี่ยนจากอาชีพนักร้องกลายเป็นอาชีพพิธีกร
1: ค่ะ
0: อาชีพพิธีกรมันก็เลยทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราโตขึ้นกลายเป็นคนที่เคยได้เงินเป็นฟรีแลนซ์ร้องงานนึงได้ 5-6,000 7-8,000 กลายเป็นเดือนนึงต้องได้เงินเดือนจากการพิธีกรเดือนละประมาณ 3-4,000 ต่อเดือ
1: นตอนนั้นคือเริ่มเก็บเงินแล้วหรือยังคะพอหลังจากหน้ามือไปหลังมือ
0: ก็คือเริ่มเก็บเลยเริ่มเก็บบางส่วนก็แบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเริ่มรู้แล้วชีวิตเป็นยังไงก็ค่อยๆมีอีเวนต์เข้ามาบ้างนู่นนี่มีละครเข้ามาบ้างมีไปถ่ายนู่นนี่งานพิธีกรก็เริ่มเข้ามาบ้างก็เลยกลายเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้หมดดังนั้นมันก็เลยเปิดโอกาสตัวเองที่จะรับรายได้ค่อนข้างง่ายอะไรเงี้ยครับก็เลยค่อยชีวิตอย่างนี้มาเรื่อยๆอยู่ประมาณสัก 3-4 ปีก็เริ่มเก็บเงินได้ 3-4 ล้าน 4-5 ล้านอะไรเงี้ยครับอยู่วันหนึ่งก็มีคนชวนเปิดร้านอาหารเป็นแฟนนี่แหละครับก็เขาเปิดร้านอาหารเขาอยู่แล้วแล้วก็อยู่ๆปุ๊บเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะขยายสาขาแล้วเขาก็ถามผมว่าผมอยากทำอะไรไหมผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเราก็อยากทำอะไรนะนู่นนี่ก็เลยกลายเป็นที่มาของการว่าได้มาเปิดทำธุรกิจตรงนี้เพราะว่าเขาชวนเราทำดังนั้นเราก็คงไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหน
1: ทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่เราบอกว่าเริ่มเก็บเงินแล้วเราแบ่งเก็บยังไงบ้างแล้วก็วิธีการเก็บของเราคือแบบไหน
0: วิธีการเก็บของผมนะครับคือตอนนั้นใช้แบบประหยัดสุดๆเลยก
1: ็
0: คือกินน้อยที่สุดบวกกับช่วงนั้นเข้าฟิตเนสด้วยมีเทรนเนอร์กินไข่ต้มวันละ15ลูก
1: โอ้
0: เช้า5เที่ยง5เย็น5
1: ไม่กินอย่างอื่นเลยเหรอคะ
0: ตอนเช้ากินคาร์โบกินพวกแป้งเป็นแป้งแบบว่าโควิดนะครับแค่นั้นแล้วก็มีผักมีอะไรบ้างมันก็เลยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ด้วยความที่คนเราพอเริ่มดาวสังคมหายพ่อแม่ผู้ใหญ่เคยพูดหลายครั้งจนไม่มีเพื่อนหรอก

0: ้ารวยสิมีเพื่อน
1: เราก็ไม่รู้จนกระท
0: ั่งเจอตัวเองเราก็จะเห็นหมดว่าเป็นยังไงคนที่เคยดีคนที่อะไรไม่หมดมันก็เลยบวกกันทำให้เราไม่ได้ไปมีสังคมอะไรมากก็จะอยู่แบบตัวเองอยู่กับที่บ้านใช้ชีวิตแค่ไปทำงานกลับมาบ้านแล้วก็ทำตัวเองใหม่เหมือนรีบิวตัวเองใหม่หมดเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่ทั้งหมดมันก็เลยค่อยสะสมตัวเองขึ้นมาได
1: ้
0: พอมีเงินสะสมสักก้อนนึงก็แบ่งสัก 10% 20% โอนในที่บ้านอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยสะสมมาเรื่อยๆ
1: สุดท้ายเราก็รู้ใครอยู่กับเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงแล้วก็ตอบแทนคนที่เขาอยู่กับเราจริงๆอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเป็นหนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเตชินบอกว่ามีทั้งหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตใช้จ่ายวันนึง 2-3 แสนนะคะพอเราเปลี่ยนชีวิตเนี่ยวิถีในการใช้เงินของเราต่างไปมั้ยหรือเราเริ่มใส่ใจเรื่องของเงินฉุกเฉินมากขึ้น
0: ทุกวันนี้ก็ต้องมีเงินฉุกเฉินของตัวเองต้องออมเอาไว
1: ้
0: แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยวันๆเนี่ยเครียดมากเลยโตขึ้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราควรจะต้องมีเงินสำรองเอาไว้ในชีวิตว่าจะต้องทำยังไงบ้างถ้าวันหนึ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเวลารายได้มันไม่ได้มาอย่างที่เราคิดเวลาเราจะต้องมีเงินสำรองที่จะจ่ายให้
1: งั้นบอกเคล็ดลับละกันการบริหารนะคะรายรับรายจ่ายในฐานะฟรีแลนซ์ในวันนี้ที่เราผ่านบทเรียนอันเลวร้ายของเรามาแล้วตอนนี้เรากลับมาตั้งต้นใหม่เราทำยังไงบ้างการแบ่งสัดส่วนเงินได้มา100แบ่งออมและใช้จ่ายแบบไหนที่เหลือเก็บยังไง
0: จะไม่ได้แบ่งขนาดแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่เราก็มีความรู้สึกว่าณตอนนี้ผมกินใช้กับเงินในวงการนะเพราะว่าเงินทุนของตัวเองเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ามาลงตรงนี้หมดแต่ว่าตอนนี้มันมีความสบายใจตรงที่ว่าร้านอยู่ตัวร
1: ้
0: านติดลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งที่ร้านคืนทุนเราก็จะรู้รายได้ของเราแล้วว่าต่อเดือนเราจะได้รายได้เท่าไหร่แล้วมันก็มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นก็คือจากที่เป็นฟรีแลนซ์เราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะได้เงินเท่าไหร
1: ่
0: เดือนนี้เราจะได้หารายได้เท่าเดิมไหมจะได้มากหรือได้น้อยแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจของตัวเราเองเราไม่ต้องรอโอกาสจากใครเราทำด้วยตัวของเราเองเราก็จะรู้ว่าโอเควันนี้เรามีเท่านี้นะนอกนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นฟรีแลนซ์ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นคนสองอาชีพอาชีพที่มีความมั่นคงกับอาชีพที่เป็นฟรีแลนซ์อ
1: ย่างนี้เดี๋ยวคนดูที่เป็นแฟนๆเตชินบอกเอ๊ะจะลาวงการหรือเปล่ายังอยู่นะ
0: ยังอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังชอบร้องเพลงชอบแสดงชอบพิธีกรอยู่ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางทิ้งแน่นอนส่วนงานตรงนี้มันเป็นความมั่นคงในชีวิตนะครับว่าเราจะต่อยอดในชีวิตนี้ยังไง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงได้เห็นการต่อยอดธุรกิจเนี่ยนะคนอใกล้นะคะทิ้งท้ายบอกบทเรียนที่เราได้รับนะคะจากการเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ประมาทในการใช้เงินไปจนวันนี้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วให้กับคนที่ติดตามอยู่สักหน่อย
0: ครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครนะครับแม้กระทั่งตัวของเราเองดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินสำรองไว้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตรู้จักออมรู้จักใช้คิดก่อนใช้มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีเงินเก็บมากขึ้นของบางอย่างทุกวันนี้ผมเองก็ต้องกัดฟันแม้กระทั่งอยากจะได้มากที่สุดก็ต้องกัดฟันเราจะมีความสุขกว่าถ้าวันหนึ่งที่เราพร้อมแล้วเราใช้เงินแล้วเราไม่เดือดร้อนนั่นคือจะมีความสุขมากกว่าออมเยอะๆไม่ต้องกินใช้มากหรอกครับวันหนึ่งเราไม่ได้กินเยอะออมไว้ก่อนรวยก่อนแล้วเดี๋ยวใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับ
1: นี่คือมุมมองของคุณเตชินนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงกับคาสิทธิ์นึงของวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เขาบอกไว้นะคะว่าถ้าเราซื้อแต่สิ่งที่ไม่ได้ใช้และไม่จำเป็นวันหนึ่งเราต้องขายสิ่งที่จำเป็นไปบทเรียนนี้มีค่ามากนะคะซ
0: ึ่
1: งคุณเตชินบอกกับเราแล้วที่สำคัญไม่อยากให้ใครไปประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับคุณเตชินนะคะดังนั้นออมก่อนใช้เงินฉุกเฉินสำคัญมากและไม่ว่าจะอาชีพอะไรจะต้องบริหารได้รับรายจ่ายให้ดีแล้วก็อย่าประมาทกับการใช้เงินด้วย
0: ถูกต้องทุกอาชีพมีคุณค่าหมดครับอยู่ที่ว่าเราต้องบริหาร
1: วันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณเตชินกับบทเรียนดีๆวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผน
1: เพื่ออนาคตไกลถือเป็นการตอกย้ำนะคะว่าเงินทองต้องวางแผนไม่ว่าจะทำอาชีพไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะโดยเฉพาะบรรดาฟรีแลนซ์ที่แม้ว่าจะได้รับเงินก้อนโตมาได้ง่ายๆแต่ว่าความแน่นอนที่สุดในชีวิตก็คือความไม่แน่นอนนะคะบทเรียนของคุณเตชินสอนเราแล้วนะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ดีและต้องเก็บออมอยู่เสมอโดยเฉพาะเงินสำรองฉุกเฉินนะคะตอนนี้ไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างว่ามีคำแนะนำให้กับทางด้านของฟรีแลนซ์นั้นวางแผนการเงินอย่างไรค่ะ
2: ส่งงานวันนี้ได้รับเงินเดือนหน้าอาจจะพูดที่ติดปากนะสำหรับคนที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์นะครับอาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่น่าอิจฉามากๆเพราะว่ามีสละในเรื่องของเวลาไม่จำเป็นต้องตอกบัตรเข้างานตอนเช้าไม่จำเป็นต้องรอรูดบัตรตอนเย็นจะไปไหนมาไหนทำงานยังไงตรงไหนก็ได้อิสระแต่ขอให้ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นเองข้อดีอีกประการนึงนะครับของฟรีแลนซ์ก็คือกรอบของรายได้ครับเราจะไม่มีเพดานนะครับเราสามารถสร้างรายได้ได้เกินกว่าเพดานที่เรากำหนดไว้ได้แต่

0: าชีพฟรีแลนซ์ก็มีข้อเสียที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือความเสี่ยงในเรื่องของรายได้อย่างที่บอกครับรายได้เราไม่จำกัดนั่นแปลว่าบางเดือนก็มีมากบางเดือนก็มีน้อยหรือแม้กระทั่งบางเดือนก็ไม่มีรายได้เลยและถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาเราในฐานะที่อาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีครับดังนั้นการวางแผนทางด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาชีพนี้นะครับเพราะถ้าเราวางแผนทางด้านการเงินได้ดีพอไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้หรือไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุชีวิตอย่างไรก็ตามเราสามารถนะครับยืนอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงครับผมมี5เทคนิคในการแนะนำนะครับสำหรับอาชีพฟรีแลนซ์ว่าบริหารเงินอย่างไรจะอยู่ได้ทั้งเดือนโดยขั้นตอนที่1ครับเทคนิคแรกเราแนะนำว่าจะต้องตรวจสอบนะครับรายได้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้วก็เริ่มวางแผนการใช้เงินโดยรายจ่ายของเราในแต่ละเดือนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือรายจ่ายคงที่รายจ่ายผันแปรและก็รายจ่ายเพื่อการออมและการลงทุนรายจ่ายคงที่ก็คือรายจ่ายที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนเท่าๆกันเช่นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าผ่อนเบี้ยประกันรายเดือนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับถัดมาครับค่าใช้จ่ายผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยเช่นค่าอาหารการกินค่าดูหนังฟังเพลงค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์บางเดือนใช้มากบางเดือนใช้น้อยครับแล้วสุดท้ายค่าใช้จ่ายในการออมการลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตครับเห็นไหมล่ะครับถ้าเรามีการจัดสรรนะครับหรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเราจะรู้เลยว่าเดือนหน้าเรามีภาระค่าใช้จ่ายรออยู่เท่าไหร่หลังจากนั้นครับเราก็มาเริ่มจัดสรรเรื่องของรายได้ครับเราจะจัดสรรรายได้ออกไปในส่วนที่สำคัญก็คือจัดสรรรายได้เพื่อไปสู้กับค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายคงที่ครับดังนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ว่ารายจ่ายคงที่คือเท่าไหร่ถ้าเดือนนี้มีรายได้มากันส่วนนึงครับเผื่อค่าใช้จ่ายคงที่ก่อนแล้วค่าใช้จ่ายอีกส่วนนึงเอาไปออมไปลงทุนก่อนเลยนะครับแล้วส่วนที่เหลือบริหารรายจ่ายรายเดือนให้มันสอดคล้องให้มันเกิดความสมดุลอย่างนี้แหละครับถือว่าเป็นการบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวถัดมาครับนะขั้นตอนที่3หรือเทคนิคที่3ก็คือการสำรองเงินไว้ใช้ในกรณีที่เราไม่มีรายได้แนะนำครับอาจจะต้องกันเงินไว้ครับในออมทรัพย์อย่างน้อยสัก3เท่าของรายจ่ายในแต่ละเดือนตัวอย่างเช่นเราใช้จ่ายเดือนละ 50,000 ใช่ไหมครับเราก็มี3เท่าก็คือ 150,000 ในออมทรัพย์เพราะถ้าเดือนใดรายได้เราไม่มีเราก็ดึง1เดือนนี้มาใช้จ่ายถ้าทำแบบนี้ได้เมื่อเราไม่มีรายได้ครับเราก็สามารถดำรงชีพได้ในแต่ละเดือนครับถัดมาครับข้อที่4เทคนิคที่4ที่จะแนะนำก็คือเป็นการกันเงินไว้สำรองเผื่อฉุกเฉินแน่นอนครับอาชีพฟรีแลนซ์สวัสดิการเราไม่ได้มากมายเหมือนกับคนที่ทำรายได้ประจำกลุ่มนั้นน่ะก็จะมีนะครับสวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลสวัสดิการของบริษัทแต่เราไม่มีครับเราจึงมีหน้าที่ในการสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองอาจจะทำประกันชีวิตอาจจะทำประกันสุขภาพเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดฝันไว้ไอ้เงินที่เราทำประกันเนี่ยจะมาช่วยชดเชยครับมันจะเรียกว่าเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถัดมาครับเทคนิคที่5ครับเป็นเทคนิคที่สำคัญมากก็คือการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตด้วยความที่เราประกอบอาชีพฟรีแลนซ์นะครับหลักประกันต่างๆเราก็ไม่ค่อยมีดังนั้นเวลาที่เราเกษียณมาจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับถ้าเราไม่ได้วางแผนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ก่อนผมแนะนำนะครับคนที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์แน่นอนครับหลายคนเคยทำงานในบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างมาก่อนคุณอาจจะต้องมีการเป็นสมาชิกของกองทุนนะประกันสังคมตอนที่คุณเป็นลูกจ้างเนี่ยเราใช้มาตรา33แต่ตอนที่คุณลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเราอยากให้คุณนะครับนะเดินต่อในกลุ่มของประกันสังคมครับโดยการสมัครมาตรา39เพื่อให้เราได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะในเรื่องของการชราภาพด้วยครับเราอาจจะทำในเรื่องของประกันชีวิตด้วยนะครับหรือประกันสุขภาพนะครับหรือจะเข้าทุนนะครับการออมแห่งชาติก็ได้อย่างนี้แหละครับจะเป็นหลักประกันที่ดีให้กับชีวิตของคนที่เป็นฟรีแลนซ์เห็นไหมล่ะครับว่าการสร้างความมั่นคงในชีพฟรีแลนซ์ไม่ใช่เรื่องยากครับขอให้เรามีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและมีการวางแผนนะครับจัดสรรรายได้นะครับให้มันเพียงพอในเดือนที่เราไม่มีรายได้มีการสำรองเงินไว้เผื่อฉุกเฉินเราสร้างหลักประกันนะครับในเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำประกันชีวิตนะการทำประกันเลยครับสุขภาพนะการทำประกันสังคมหรือกองทุนการออมแห่งชาติเพราะฉะนั้นครับอาชีพฟรีแลนซ์ก็เป็นอาชีพที่น่าอิจฉาได้เหมือนเดิมครับเพราะเรามีความสุขในอาชีพที่เราเลือกเองและก็มีความมั่นคงในชีวิตด้วยครับ
1: วันนี้ถือว่าเอาใจฟรีแลนซ์เต็มที่เลยนะคะเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะอย่าลืมไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ส่วนนี้ฝนและทีมงานรายการเงินทองต้องวางแผนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: น้องคนดีค่ะ
0: น้อยครับ
1: และนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่แนะนำเรื่องความรู้เกี่ยวกับสัตว์ค่ะมีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะและรายการของเราเนี่ยนะคะจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้ค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: อิ่มไหม
1: หนูไม่อิ่มเพราะหนูไม่ได้ทาน
0: ปลาอิ่มไหม
1: อิ่มค่ะแล้วคุณหมอคะแล้ววันนี้คุณหมอจะพาหนูมาดูสัตว์อะไรอะคะ
0: วันนี้แหละครับคุณหมอจะพาน้องคนเดียวมาดูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1: ยังลูกด้วยนม
0: ใช่แต่ว่าอยู่ในน้ำ
1: อ้าวอยู่ในน้ำ
0: น้องน้องรู้ไหมครับว่าอะไร
1: โอ้ คิดแล้วเชื่อค่ะว่าต้องเป็นโลมา
0: ทำท่ายังไงบ้างไหนทำให้ผู้ชมทางบ้านดูหน่อยสิทำยังไง

0: ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะครับว่าโลมาจะแสนรู้ได้ขนาดนี้ผมและน้องคนดีเนี่ยอยากจะรู้ถึงวิธีการฝึกและดูแลโลมาของที่นี่จริงๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็โชคดีนะครับที่มีครูต๋อมครูฝึกโลมามาให้ข้อมูลกับเราครับ
1: หนูอยากรู้ค่ะว่าโลมามีกี่สายพันธุ์ในประเทศไทยอะคะ
2: ในประเทศไทยนะฮะมีโลมาหลายสิบชนิดเลยหลายสิบสายพันธุ์นะครับแต่ตรงของเราที่นี่ฮะจะมี2สายพันธุ
0: ์
2: คือพวกปากยาวๆนะครับคุณหมอนะฮะมันจะเป็นลักษณะของพวกอินโดแปซิฟิกฮัมแบ็กดอลฟินซึ่งสายพันธุ์นี้นะฮะคุณสมบัติของเขาจะพิเศษมากกว่าสายพันธุ์อื่นทั่วโลกเลยนั่นคือครั้งแรกตอนแรกๆที่เกิดมาครั้งแรกๆนะฮะท้องจะเป็นสีบริเวณด้านล่างนะจะเป็นสีชมพูผ่อนๆนะฮะจะสีขาวด้านบนจะเป็นสีเทาแต่พอวุฒิภาวะทางเพศเขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะฮะคือพร้อมจะเป็นหนุ่มเป็นสาวพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วฮ
0: ะ
2: เขาจะเริ่มกลายสีไปเรื่อยๆทีละนิดทีนี้ทีนี้นะ
0: ค่อยเปลี่ยนไป
2: ฮะสีจะค่อยเปลี่ยนไปกลายเป็นสีชมพูทั้งยิ่งอายุมากขึ้นเจอสีก็จะเป็นชมพูทั้งตัวนะฮะอีกสายพันธุ์นึงเป็นลักษณะของสายพันธุ์หัวบาดนะฮ
1: ะ
2: อันนี้เป็นลักษณะของอีราวัณีดอลฟินนะครับหัวกลมๆให้เรานึกถึงสภาพของบาดพระนะลูกนะบาดพระที่คว่ำนะเราจะเห็นหมุนๆนะฮะไอ้ส่วนตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่มีความพิเศษในสายพันธุ์ของเขาก็คือเขาจะอยู่ได้3น้ํานะลุ่มแม่น้ําโขงมีนะฮะสามารถอยู่ในน้ําจืดได
0: ้
2: นะฮะน้ําเค็มได้น้ํากร่อยได
0: ้
2: นะฮะซึ่ง2สายพันธุ์นี้ฮะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับ
1: แล้วอาหารที่บาโลมาแต่ละชนิดที่อยู่ที่เนี่ยค่ะเขาทานอะไรกันบ้างอ่ะ
2: โดยธรรมชาติแล้วนะฮะโลมาเนี่ยเขาจะกินปลาก
0: ิน
2: หมึกกินกุ้ง
0: ครับ
2: หรือกินสัตว์ที่มีลักษณะของเกรดอ่อนๆนะฮะ
0: หอยเขาถาม
2: หอยถามว่าบางครั้งก็มีไปบ้างนะฮะแต่ไม่ใช่อาหารที่ลักษณะของเป็นอาหารหลักของเขา
0: เน้นปลา
2: เน้นปลาแต่ของเราที่นี่เราใช้ปลาข้างเหลืองแล้วของเราที่นี่ปลาทุกตัวที่จะเป็นอาหารของโลมา
0: ครับ
2: เราต้องมีการเช็คนะฮะมีการสุ่มตรวจนะฮะว่าจะมีสารตกค้างบ้างหรือเปล่าหรือบางเจ้ามีลักษณะของการแช่ฟอร์มาลีนหรือสารที่เป็นพิษไหมในส่วนตรงนี้นะ
0: ครับ
2: เพราะนั้นสิ่งตรงนี้ถ้าเกิดไปสะสมในโลมามากๆเข้ามันจะมีผลต่อโลมาเช่นและอย่างหนึ่งของเราที่นี่ปกติโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะได้จับกินปลาเป็น
0: ๆ
2: นะแต่ของเราที่นี่ปลาเราต้องเอามาสต็อกไว
0: ้
2: นะเราไม่สามารถหาเป็นตัวปลาเป็นๆหรือมันเลี้ยงไม่ได
0: ้
2: เพราะนั้นปลาทุกตัวที่จะเป็นอาหารของโลมาเราจะผ่าท้องเอาไส้เอาขี้ออกแล้วเราก็จะแช่ไว้จะฟีดไว้ซึ่งไม่ว่าเราจะแช่อย่างไรก็ตามอวัยวะภายในเมื่ออยู่ไปนานๆปั๊บเนี่ยจะทำอย่างไรก็ตามความสดมันก็จะน้อยแล้วมีโอกาสที่จะสูญเสีย
0: ค
2: ือมันจะบูดได้ง่ายซึ่งจะมีผลต่อโลมาเพราะนั้นเราจะเอาส่วนตรงนั้นทิ้งออกหมดเลยนะแล้วถามว่าไอ้พวกวิตามินต่างๆมันหายไปด้วยไหมหายไปครับ
0: ใช่ครับ
2: เราจะมีตัวเสริมเข้ามา
0: ครับคือเวลาเอาปลามาแช่นานๆเนี่ยสารอาหารต่างๆก็จะสลายไปเวลาเอาให้ปลากินก็เท่ากับว่าไม่มีวิตามินเลย

0: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดปลากินนานๆปุ๊บก็จะเป็นโรคอื่นๆตามมาขาดสารอาหารเราก็เลยต้องมีการเสริมวิตามินเข้าไปในตัวปลาที่จะให้โลมากินนะครับ
1: โอเคครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโลมากันเลยเนื้อลูกเนื้อโอเคครับเดี๋ยวตรงจุดที่จะพาไปเป็นโลมาหัวบาดก่อนนะครับเป็นหัวกลมๆนะครับตอนนี้ฮะตอนนี้ครูฝึกกำลังจะเรียกโลมาขึ้นมาให้เราเห็นตัวเลยนะครับ
0: ครับ
1: ดูครับนี่นะนี่ๆเห็นมั้ยเราเห็นมั้ยครับโลมาหัวบาดเนี่ยเห็นรูข้างบนมั้ยครับนะฮะนะฮะนี่คือรูเค้าในการหายใจโลมาเนี่ยเขาจะมีรูหายใจข้างบนแล้วโลมาส่งเสียงเปล่าเวลาเขาสื่อสารกันเขาจะมีเสียงนะครับนะเขาจะมีเสียงแต่เสียงไม่ได้ออกมาจากปากนะครับเสียงจะออกมาจากช่องรูจมูกด้านบนเป็นการบีบเสียงเป็นเสียงขึ้นมาหางของโลมาเราเห็นไหมครับ ปลาเนี่ยหางเขาจะตั้งฉากกับน้ำใช่ไหมครับแต่โลมาวานพยูนเนี่ยจะขนานกับผิวน้ำนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกน้องผู้ดีให้ทราบนิดนึงว่าโลมาไม่ใช่ปลาแต่รูปร่างเขาเหมือนปลาเราเลยเรียกเขาว่าปลานะคะโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมตั้งท้องประมาณ9เดือนถึง1ปี
0: พอๆกับคนเลยนะครับ
1: ฮะพอๆกับ
0: แล้วก็มีเต้านม
1: 2ข้าง
0: 1คู
1: ่แล้วก็เต้านมเขาไม่ได้อยู่ที่บนขี้ข้างบน
0: ครับ
1: เขาจะอยู่ด้านล่างตรงอวัยวะเพศ
0: ครับ
1: ในส่วนตรงนั้นนะฮะ
2: แล้วเราจะดูอายุเขาได้ยังไงว่าตอนนี้เขาอายุกี่ขวบแล้วอ
1: ายุนะฮะเราสังเกตได้จากฟัน1ละจากสีผิวนะฮะจากลักษณะโดยทั่วไปสีตรงนี้ตอนครั้งแรกที่คลอดมาใหม่ๆนะผิวก็จะบางๆสีจะอ่อนกว่านี้ผิวหนังจะเรียบเหมือนเด็กที่คลอดใหม่ๆอ่ะลูกใช่มั้ยเหมือนหนูเนี่ยนะนะแก้มเนียนใช่มั้ยแล้วมาดูอย่างลุงนี่เป็นไงฝ่าแล้วไม่ไหวแล้วย่นแล้วนะเมื่อก่อนโลมา2สายพันธุ์นี้นะครับในประเทศไทยไม่ได้เป็นสัตว์สงวนจะถูกชำแหละเนื้อขายกิโลกรัมละ20กว่าบาทเองเนื้อเขาจะเหมือนเนื้อวัวเนื้อควายลูกนะนี่คือก็สิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วว่าเขาก็ไม่ใช่ปลาแต่หลังจากที่คุณวิชัยวัฒนพงศ์นะฮะท่านประธานคนแรกของเราเน
0: ี่
1: ยท่านไปเที่ยวทะเลเมื่อวันที่5ธันวาคมปี31
0: ครับ
1: แล้วก็ไปพบเจ้าหัวบาดนะฮะที่ตรวจชาวประมงอยู
0: ่
1: ท่านก็ขอถ่ายชีวิตเข้ามาในวันนั้นแล้วก็มาทดลองเลี้ยงที่บ่อกุ้ง
0: ครับ
1: เมื่อมาเลี้ยงไปปั๊บก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะฝึกได้นะ
0: ครับ
1: ท่านก็เลยติดต่อผมเข้ามาเพราะคือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวซึ่งมาก่อนรับราชการ
0: ครับ
1: แต่ได้ส่วนตัวแล้วชอบเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ชอบศึกษาสัตว์จากจุดนั้นนะฮะผมก็ใช้ตรงนั้นฮะเข้ามาประยุกต์ใช้กับตรงนี
0: ้
1: นะฮะแล้วมาศึกษาพฤติกรรมเค้าจากพื้นฐานที่เราพอมีอยู่บ้างนะก็เริ่มจับพฤติกรรมต่างๆเค้าได้เลยได
0: ้
1: นะแล้วก็มีพวกน้องๆพวกเนี้ยฮะที่เข้ามาแล้วมาช่วยเป็นครูฝึกให้เรานะคร
0: ับ
1: แต่คนที่จะเลี้ยงโลมาต้องเป็นคนที่ใจเย็นและอีกอย่างนึงต้องเป็นคนที่รักสัตว์

0: ียงของโลมาเขาเป็นเสียงแบบไหนอะคะ
1: เจ้าหัวบาดเมื่อกี้นะฮะนะเดี๋ยวจะให้ครูฝึกนะครูฝึกเขาทำให้ดูลองให้โลมาร้องสินี่นะฮะเสียงตรงนี้บางคนก็บอกเสียงเหมือนเด็กนะบางคนบอกโอ้โหมันทรมานหรือเปล่าอะไรเปล่าไม่ใช่ฮะเป็นลักษณะของการสื่อสารส่วนหนึ่งและอย่างหนึ่งเป็นเสียงที่เราบอกให้เขานะฮะให้เขาทำเสียงตรงนี้จะเป็นเสียงที่เราใช้ในลักษณะของการส่งสัญญาณของเขานะฮะโลมาในแต่ละฝูงเขาจะมีชื่อของเขาเองเพราะนั้นเขาจะรู้ในฝูงของเขา
2: ครับเมื่อกี้ผมเห็นการเทรนเขาเนี่ยจะใช้ความแตกต่างกันก็คือบางที่ผมเห็นใช้ท่าทางบางที่ผมใช้เสียงอะไรเงี้ย
1: คือเขาผมบอกเลยว่าของเราเป็นที่แรกของโลกที่เราใช้สัญญาณในการใช้เสียงความครูของครูฝึกใช้สัญญาณมือใช้คำพูดของครูฝึกนะฮะและความใกล้ชิดในส่วนตรงนี้เข้าไปฝึกเขาโลมาพวกนี้ที่ก่อนที่จะเข้ามาในส่วนตรงนี้ฮะเขาจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับมนุษย
2: ์
1: เพราะว่าเขาถูกจับมาหรือติดอวนชาวประมงมาหลังจากที่ละลายพฤติกรรมความกลัวของเขาได้โดยสร้างความเป็นเพื่อนก่อนนะ
2: ครับ
1: เมื่อสร้างความเป็นเพื่อนปั๊บจนกระทั่งว่าเราจับตัวเขาได้ดำน้ำลงไปเขาลงมาหาเราเราอยู่บนฝั่งเราเรียกเขาตรงนี้อะฮะเป็นลักษณะของการที่พูดง่ายๆว่าเราฝึกแบบไทยๆที่คนไทยเลี้ยงลูกอะใช้ความรักใช้ความอบอุ่นนะฮะใช้ความเป็นกันเองใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเข้าไปในส่วนตรงนั้น
2: ก็ฝึกเหมือนเลี้ยงลูกเลยฮะ
1: ใช่ฮะใช่ฮะ
0: หนูอยากรู้ว่าเขาว่าตรงขี้มันเป็นอะไรอะคะ
1: ตรงนั้นนะฮะเป็นลักษณะที่แหว่งๆนะหัวบาดเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆว่าเหมือนปากเขาเนี่ยไม่ค่อยสะดวกในการที่ค้นคว้าหาอาหารเพราะนั้นเขาจะใช้ขี้แบบแทนมือเพราะนั้นอาจจะไม่เกี่ยวอะไรต่ออะไรลักษณะของท้องทะเลในธรรมชาติน้องผู้ดีเนี่ยเวลาป่วยก็มีคุณหมอดูแลใช่ไหมอย่างโลมาเนี่ยหรือสัตว์ทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีหมอที่ดูแลเขาเพราะนั้นในธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะเป็นการรักษาปรับสภาพตัวเองเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์หรือให้ดำรงชีวิตอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นบาดแผลต่างๆหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะถ้าไม่หนักหนาสาหัสกันจริงๆปั๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนสู่สุขภาพในระยะเวลาที่รวดเร็วเอางี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะเพื่อที่เราจะลงมาเล่นน้ำกับโลมากันนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะลูกนะโอเคครับเชิญเลยครับจริงๆแล้วโลมาก็จะไม่ค่อยมีโรคอะไรมากมายนักหนาไม่ค่อยป่วยฮะในส่วนตรงหนึ่งนะฮะที่เราจะสังเกตคืออาจจะมีรอยขีดข่วน

0: บ้างรักษาตรงนี้นะฮะเราจะใช้ตัวยาตรงนี้นะน้องคนดีนะครับนะเวลาเราฉีดยาเขาเนี่ยครับเราจะต้องปิดจมูกไว้นะนะเห็นไหมนิดๆเป็นรักษาการเป็นรอยบาดแผลเป็นรักษาการตัวในส่วนตรงนี้เองนะครับนะและอย่างนึงเวลาเขาเป็นหวัดหรืออะไรถ้าบางครั้งก็จะมีหายใจมาเหม็นนะหายใจออกมาเหม็นมีกลิ่นหรือเวลาเขาท้องเสียเวลาถ่ายออกมาปั๊บนะฮะมันก็จะมีเป็นเพศลักษณะของมูก
1: นะฮะมีมูกปน
0: ถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเขาจะถ่ายท้องเลยปกติทั่วไปเวลาถ้าถ่ายออกมาปั๊บเนี่ยเป็นลักษณะไขมันปูพอถ่ายมาปั๊บมันจะกระจายเลยนะฮะในส่วนตรงนั้นนะฮะนี่คือลักษณะของโลมานะครับนะเอางี้หลังจากที่เรารู้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแล้วนะฮะขั้นพื้นฐานนิดเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณหมอกับน้องคนดีลงไปเป็นครูฝึกลงไปสัมผัสกับโลมาลงไปว่ายน้ำเล่นกับโลมานะลองไปดูว่าเราจะสั่งเขาอย่างไรจะคอนโทรลเขาอย่างไรนะครับ
2: วันนี้ตบมือ
3: นั่งนั่งคุกเข่าทำเพลงนะครับเขาจะร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงก่อนแล้ว
0: น้องดีลงไปเลยลูกไปใกล้ๆลงโอเคไม่ต้องกลัว
4: เอ้ยหอมด้วย

0: สึกดีครับตื่นเต้นดีนี่เคยทำอะไรยิ้มก่อนในชีวิต
1: รู้สึกสนุกไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะก็หนูคิดว่าแค่นี้หนูก็รู้สึกว่าการฝึกกับโลมาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ยากอยู่นิดหน่อยค่ะคือเราก็จะต้องไหลไปตามตัวของเขาค่ะหนูคิดว่าการที่เราได้ไปลงอยู่กับโลมาต้องมีความสุขค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าโลมาเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็แสนรู้ฉลาดมากๆค่ะ
2: ลงไปเลย
3: น้องลงว่ายน้ำกับลง
2: ลงไปเลยลูก
1: ไ
2: ม่ต้องกลัวไม่
3: ต้องกลัวครับ
2: ไม่ต้องกลัว
3: ไปใกล้ๆครับผม
2: ไม่เป็นไร
3: ขอย่างหางล่างให้เกาะอย่างนี้นะน้ำไหมครับไม่ต้องกลัว
2: ลงไปลูกเรามีเสื้อคลีปเราไม่ลงละลงเฉยๆนั่งลงไป
0: ไปไม่ได้เพราะว่า
2: น้องพอดีครับอยู่เฉยๆนะลูกนะเอางี้ฟังลูกไม่ต้องกลัวอันนี้ลองไปก่อนตัวเราอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนอยู่ตรงนี้หมดนะครับไม่จะลองให้ดูว่าเราลงไปแล้วเราลอยตัวไหมแค่นั้นเองไม่ได้ทุกคนไม่ทิ้ง
4: ล
2: องดูตัวลงไปตัวลงไปลงไป
1: หนูไม่กล้าแม่หนูไม่กล้าน
2: ี่ไงนี่ของพี่เขา
0: เดี๋ยวก่อนข้างหลัง
2: ปล่อยอันนี้เดี๋ยวก่อนนี่นะน้องคนดีขาเดี๋ยวก่อนที่ปล่อยแขนก่อนลูกไม่เป็นไรพี่เขาอยู่ตรงนั้นลอยตัวดูเราลอยตัวได้ลองดูลอยตัว
1: ไม่ได้
0: สนุกมากเลยน้องคนดีเหมือนที่หมอทำอ่ะเขาพาเราว่ายเล่นด้วย
3: เดี๋ยวเกาะข้างหลังเนี่ยครับ
1: หนูไม่กล้าความรู้สึกลงไปรู้สึกกลัวอยู่นิดนึงอ่ะกลัวว่าจะจมน้ำมากมันเลยดำให้หนูไม่ค่อยกล้า
0: อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขายังเด็กแล้วก็ยังไม่คุ้นนะฮะตอนที่หมอลงไปเนี่ยตอนแรกก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันคือว่าเราไม่เคยทำนี้มาก่อนเราก็กลัวว่าโลมาจะพาเราไปได้ไหมแต่พอเราจับเขาปุ๊บเขาก็ค่อนข้างใจดีมากค่อยๆว่ายพาเราไปนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยน้องคนดีดูมีอาการกลัวการลงน้ำมากเลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้น้องคนดีกล้าที่จะลงไปเล่นน้ำกับโลมาด้วยนะครับ
5: พาโลมาไปนะครับเราต้องสวัสดีก่อนนะครับพนมมือครับเราสวัสดีมือบอกสวัสดีพี่เบิ้มนะหนูบอกสวัสดีสวัสดีมือขวาด้วยครับสวัสดีพี่เบิ้ม
6: สว
5: ั
6: สดีพี่เบิ้ม
5: พนมมือไว้ครับพนมมือไว้
0: อันนี้ชื่อพี่เบิ้มครับ
5: ตัวนี้ชื่อเบิ้มครับชื่อเบิ้มโอเคอ่ะหนูให้เขากิน1ตัวนะครับวิธีให้เราจะจับหางอย่างนี้นะครับแล้ววางไว้ตรงปลายปากตรงนี
1: ้
5: หนูนั่งลงเลยครับ
1: ได้เลยครับ
5: โอเคเยี่ยมมากครับต่อไปนั่งลงเอาขาห้อยลงไปข้างล่างเลยครับสองท่านเลยเดี๋ยวจะให้ลงไปในน้ำเพื่อเกาะกระโดงนะครับ

0: ไม่ต้องกลัวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออไปเบิ้มเบิ้มดูหันไปหาโลมาเลยครับ
2: รอใหม่รอใหม่เดี๋ยวก็ถามมาใหม่
0: ทีนึงเอามือแตะน้ำเลยครับ
1: แท็กซี่
0: ไป2มือเลยครับ2มือเลยยืนมือยาวๆขาอย่าตีน้ำครับขาอย่าตีน้ำปล่อยตัวตามสบายเลยครับ
2: โบกมือที่เกาะลองปล่อยมือปล่อยข้างเดียวปล่อย
1: นิดเดียว
2: ปล่อยมือลูกอีกทีนึงเดี๋ยวลองอีกทีนึงปล่อยมือก่อนครับ
0: ทั้งสองหลังจากที่ได้ลองทั้งสองตัวแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสุภาพกว่านิดหน่อยนะครับก็คือเขาค่อยๆว่ายนะครับตอนที่เรากำลังว่ายอยู่เนี่ยที่เราว่ายไปกับเขาเนี่ยเขาก็จะค่อยๆพยุงเราไปค่อยๆพยุงเราไปไม่เคยมีประสบการณ์นี้ในชีวิตเลยนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ว่ายน้ำกับเรามาสนุกมากเป็นไงบ้าง
3: สุดยอด
0: เมื่อกี้ที่เรากลัวตอนนี้เป็นไงหายกลัวยัง
3: สบายมากค
0: ่
3: ะ
0: หายกลัวยังครับ
3: หายกลัวแล้วค่ะ
0: เรารู้สึกว่าเราก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างในชีวิตเราไหมสู้กับความกลัวตัวเองได
3: ้ถูกต้องค่ะที่เมื่อกี้นี้หนูไม่กล้าเพราะว่าหนูไม่ค่อยคุ้นกับเนี่ยค่ะ
0: ไม่กล้าจับ
3: ใช่ค่ะเพราะเหมือนกับว่าคือที่จะให้จับมันสั้นมากค่ะหนูก็ไม่กล้าเพราะหนูต้องจับสองมือแบบนี้มันจะทำให้หนูรู้สึกกังวลใจตัวเองค่ะแต่ว่าถ้าหนูทำตัวนี้ได้หนูก็ต้องทำตัวนั้นได้ค่ะตอนแรกที่ลงไปมันก็รู้สึกกลัวหวัดกลัวมากค่ะแต่ว่าพอไปรอบที่สองก็มันก็สนุกดีนี่กับการเกาะเพราะว่าถ้าหนูเสียโอกาสครั้งนี้หนูไม่รู้ค่ะว่าคราวหน้าหนูจะได้มาอีกหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะหนูคิดว่าสัตว์เนี่ยค่ะสามารถทำให้คนหายกลัวได้จริงๆค่ะเพราะว่าหนูก็เคยเลี้ยงแมวหนูก็เคยเลี้ยงหมาคือทุกครั้งที่หนูกลัวแมวกับหมาเขาจะมาช่วยทำให้หนูผ่อนคลายมันก็เหมือนกับโลมาค่ะทุกครั้งที่หนูกลัวเขาจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้คนที่กำลังจับเขาหรือกำลังอยู่กับเขาเนี่ยรู้สึกดีให้มากที่สุดหนูคิดว่าสัตว์สามารถทำให้คนหายกลัวได้ค่ะ
2: รูจมูกตรงนั้นนะฮะตรงที่มีฟองๆอยู่นะครับนะฮะเป็นเสียงเราจะเห็นได้ว่าเสียงของโลมาเสียงจะเบากว่าจะเล็กกว่าคล้ายๆเสียงนกนะครับแต่ของโลมาพันหัวบาดนะฮะเสียงเขาจะดังเรื่องของหูนะฮะหูตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการรับฟังนะครับแต่เสียงของโลมานะฮะจะเป็นการสื่อสารการลักษณะออกจากช่องโบโฮด้านบนนะฮะจากรูจมูกด้านบนเสียงจะไปด้านหน้าไปกระทบกับวัตถุจะถูกสะท้อนกลับเข้าสู่ประสาทด้านล่างนะฮะด้านหน้าของปากนะครับและตรงนั้นจะกลับเข้าสู่กระดูกหูชั้นในแล้วก็เป็นลักษณะเข้าสู่สมองจะแปลสัญญาณคลื่นตรงนั้นออกมาว่าอันนั้นคืออาหารอันนั้นคือศัตรูอันนี้คืออะไรนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ลงมาลงแล้วนะลูก
0: สองตัวนี้ลงนะ
2: นะฟังดูดิเขาฟังรู้เรื่องไหมดูนะ
0: โอเคอ่ะป่าลง
2: ครับ
3: อ้าว
2: ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ที่การฝึก

0: คยเจอเรื่องน่าสงสารของ
1: เจ้าโลมาใช่ไหมคือก็มีนะฮะผมก็เคยเห็นในธรรมชาตินะในท้องทะเลแถวบ้านเราเราก็เคยไปเห็นลักษณะของการทำประมงนะบางครั้งเราปล่อยเชือกอวนลงไปทำอะไรลงไปหรือปล่อยสิ่งตรงนี้ลงไปบางครั้งมันก็เป็นอันตรายกับโลมาได้บางครั้งเขาไม่คิดอะไรนะเขาเนื้อว่าของเล่นเขาเอาหางไปพันเล่นอะไรเล่นเขาไม่สามารถที่จะแกะออกได้เลยได้มันก็จะกิ่วไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความรำคาญลูกเนื้อ
2: จะขาดได้เลย
1: ไม่มีสิทธิ์ในส่วนนั้นแล้วสามารถที่จะติดเชื้อได้ด้วยถ้าเกิดบาดแผล
2: ใช่ครับแล้วบางครั้งเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือคนชอบทิ้งขยะลงไปเขาก็นึกว่าหมึก
1: ใช่ฮะ
2: เขาก็จะไปกิน
1: โดยเฉพาะไอ้พวกถุงพลาสติกนะมันเหมือนแมงกะพรุนนะเวลาเป็นไปอยู่ในน้ำนะ
2: ครับ
1: เขากินเข้าไปปั๊บเนี่ยมันย่อยสลายไม่ได้คือตายนะฮะ
2: แล้วเวลาเขาเสียชีวิตเนี่ยเราผ่าซากหรือพิสูจน์ก็จะพบว่าของแปลกปลอมนั่นเลยที่เขากินเข้าไปแล้วทำให้เสียชีวิตโดยที่แบบไม่น่าเสียชีวิต
1: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเยอะทะเลหรือว่าเห็นคนที่เขากำลังจะทิ้งขยะลงทะเลก็ต้องบอกเขานะต้องเผื่อแผ่ไปถึงโลมาด้วยหรือว่าสัตว์ที่อยู่ใน
1: ใช่ด้วยผมว่าโดยทั่วๆไปเลยทั้งหมดนะ
2: อาจารย์ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้ทั้งข้อมูลความรู
1: ้
2: แล้วก็ให้พวกเราทั้ง2คนได้สัมผัสกับโลมาแล้วก็ได้เห็นชีวิตที่น่ารักของเขา
1: คร
0: ับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ทําให้หนูกล้า
1: เก่งๆๆเก่งเลย
2: เป็นไงบ้างครับน้องคนดีที่เราไปฝึกโลมาแล้วก็ไปเล่นกับโลมามา
0: ค่ะก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ

0: มอคะหนูถามเลยสิคะในชีวิตจริงอะค่ะโลมาเขาจะมีความสุขแบบนี้หรือเปล่าคะ
1: หมอคิดว่าโลมาน่าจะมีความสุขน
0: ะ
1: เพราะว่าเขาได้ว่ายไปในมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่อยากไปไหนก็ไปได้แต่น้องคนดีรู้ไหมว่าในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่น่าจะมีความสุขเนี่ยบางทีอาจจะมีความทุกข์ด้วยก็ได้
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่ามันก็จะมีบางประเทศที่เขามีเทศกาลล่าโลมา
0: เทศกาลล่าโลมา
1: ใช่เทศกาลล่าโลมาเขาก็จะไปล่าโลมามาเพื่อเอามากินลองคิดดูสิครับว่าทะเลเนี่ยปกติเป็นสีฟ้าถูกไหมแต่เชื่อไหมครับว่าในเทศกาลที่เขาล่าโลมาเนี่ยทะเลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดเลยเพราะเลือดที่โลมาสีออกมาเนี่ยย้อมทะเลจากสีฟ้ากลายเป็นสีแดงหมดเลยคิดดูสิว่าจะต้องมีปลาโลมากี่ตัวที่ต้องเสียชีวิตลง
0: พันตัว
1: น่าจะเป็นพันตัวแล้วเขาเอาปลาโลมาเหล่านั้นเนี่ยเอาเนื้อเขามาให้เรากินอย่างเงี้ยเราจะกินลงไหมที่เราเห็นความน่ารักเขาขนาดนี้เนี่ยเรากินไม่ลงนะน้องคนดีครับนี่พี่จะมีรูปให้ดูพวกนี้เนี่ยเห็นไหมครับรู้จักไหมคืออะไรพวกนี
0: ้
1: พวกนี้แหละที่เป็นสัญลักษณ์ของอาหารนะครับที่เขาจะปลอดจากโลมาคือบางครั้งเนี่ยเวลาเขาเอาเรือออกไปในมหาสมุทรใช่ไหมครับเขาลากอวนเขาก็จะได้ทั้งโลมาได้ทั้งทูน่าได้ทั้งปลาอย่างอื่นมาแล้วเขาก็จะเอามาทำอาหารให้เรากินในเป็นอาหารกระป๋องนี้บางกระป๋องเนี่ยก็จะปลอดจากพวกโลมาเลยก็คือจะมีสัญลักษณ์พวกนี้แต่บางกระป๋องเนี่ยที่ไม่มีสัญลักษณ์เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะปลอดหรือไม่ปลอดก็ได้
0: อ
1: ันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บอกเราว่าโอเคของเขาเนี่ยนะที่เขาทำให้เรากินเนี่ยกระป๋องเนี่ย
0: ไม่มีโลมา
1: ไม่มีปลาโลมาแน่นอนนะครับเป็นมิตรกับปลาโลมาอาหารพวกนี
0: ้หนูจะจำสัญลักษณ์พวกนี้เอาไว้ค่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเราเจอสัญลักษณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะก็จำเอาไว้เลยค่ะว่าไม่มีโลมาอยู่ในอาหารของท่านแน่นอนค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็สัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยถ้าสังเกตจะเขียนว่า dolphin safe dolphin friendly อะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองสังเกตดูนะครับ
0: สำหรับเพื่อนๆทางบ้านนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการ Animal Speak นะคะเพราะรายการ Animal Speak เป็นรายการที่แนะนำเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นและอย่าลืมมาสนุกกับคนดีนะคะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชถ้าอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้าง

0: หารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
1: ่คำจับน่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกG seedling แปลว่าต้นกล้า pollen p o l l e n pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
3: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดี
2: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
3: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆ
2: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
4: wow.
2: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้หรือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
3: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
2: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

ปลายสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวัน workout อีกวันหนึ่งของเรานะคะวันนี้เราจะมาฝึกใช้งานกล้ามเนื้อด้านหลังของเรานะคะคือสะบักช่วงด้านหลังของเราวันนี้ใครที่เป็นมีอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะที่หลังของเราจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเรานั่งเล่นมือถือเราก็จะก้มดูมือถืออยู่แบบนี้หรือแม้แต่นั่งหน้าจอคอมเราก็จะก้มโค้งหลังอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้ถ้าออกกำลังกายของเราจะเน้นที่กล้ามเนื้อฝั่งหลังของเราเมื่อกล้ามเนื้อหลังของเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยอกเราก็จะยืดเปิดขึ้นนะคะเราจะได้ไม่ไหลห่ออยู่แบบนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากนั่งสมาธิกันก่อนเนาะมานั่งขัดสมาธิสบายๆนะคะเอามือวางไว้ที่หัวเข่าของเราทั้งสองข้างยืดหลังของเราให้ตรงๆขึ้นมาแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมาทำสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเราเองสักครู่หนึ่งค่ะมีสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกปรับลมหายใจของเราให้ลึกขึ้นและยาวขึ้นให้ลมหายใจออกเป็นลมหายใจที่เบาสบายให้เรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจและร่างกายให้มีสมาธิอยู่กับทุกๆการเคลื่อนไหวในวันนี้ให้มีสมาธิรู้ว่าเรากำลังใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนอยู่หายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกยาวจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้กระพริบตาเบาๆปรับแสงที่ดวงตาเล็กน้อยโอเคเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะเริ่มจากช่วงคอของเรากันก่อนเนาะเราจะเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาและหันหน้าไปทางซ้ายเงยหน้าขึ้นยืดต้นคอด้านหน้าก้มศีรษะลงยืดคอด้านหลังทีนี้นำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีเราจะกางแขนทั้งสองข้างออกแล้วหายใจเข้าเราจะยืดอกมาด้านหน้าผลักมือไปด้านหลังหายใจออกเราจะกอดโอบตัวเองไว้แล้วโค้งหลังลงใช่หายใจเข้าเราจะยืดเปิดอกขึ้นผลักมือไปด้านหลังหายใจออกเราจะโค้งลำตัวแล้วกอดอกไว้หายใจเข้ายืดอกค่ะหายใจออกกอดอกไว้เหมือนมีลูกบอลกลมๆอยู่ด้านหน้าขออีก2ครั้งหายใจเข้ายืดอกค่ะหายใจออกกอดช่วงอกของเราไว้โอเคค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางทีนี้เราเอามือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังค่ะ3 21โอเคผ่อนคลายกลับมาตรงกลางสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลัง3 2 1โอเคค่ะกลับมาตรงกลางค่ะมาที่ด้านหน้ากันบ้างหายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับลำตัวมาด้านหน้าไตมือไปข้างหน้าก้มศีรษะลงหายใจเข้าค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มาคลายข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะทำขาเป็นบัตเตอร์ฟลายไว้นะคะมือจับที่ข้อเท้าไว้และหายใจเข้าเราจะพับเข่าเข้ามาใกล้ลำตัวหายใจออกเราจะกางเข่าออกหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวหายใจเข้าและหายใจออกโอเคไปเจอกันที่ท่า All Four ค่ะแคทแอนด์คาวกันนิดนึงนะคะเริ่มจากแอนก้นเงยหน้าขึ้นค่ะกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้หายใจค่ะ

0: ายใจออกเก็บสะโพกเข้ามาค่ะสูบสะดือขึ้นไปสูงๆโก่งสะบักขึ้นไปสูงๆหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเดียวนะคะหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเลยแล้วค้างไว้ค่ะผลักมือขึ้นไปให้สะบักของเราเนี่ยเต็มขึ้นไปหาเพดาน3 2 1โอเคหายใจออกผ่อนคลายอ่ะทีนี้นะคะมาที่เอามือแตะไว้ที่หลังใบหูนะหายใจเข้าเปิดศอกขึ้นหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือขอข้างละ5ทีพอค่ะหายใจเข้าเปิดอกขึ้นหายใจออก2หายใจเข้ายืดยืดยืดหายใจออก3อีก2ครั้งค่ะ4อีกครั้งเดียว5โอเคสลับข้างค่ะเอามือขวาแตะหลังใบหูไว้หายใจเข้าเปิดอกขึ้นหายใจออกข้อศอกมาแตะข้อมือ1หายใจเข้ายืดหายใจออก2 3ขออีก2ครั้งค่ะ4อีกครั้งเดียวค่ะโอเคค่ะมาเราเตรียมพร้อมสำหรับการเวิร์กเอาท์กันแล้วไปเวิร์กเอาท์กันเลยอ่ะท่าแรกของวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่ายืนขึ้นก่อนนะคะเราจะทำท่า inchworm นะคะอาทิตย์ที่แล้วเราได้ลองทำกันไปแล้วเนาะเราจะวางฝ่ามือเต็มพื้นเดินมือมาด้านหน้าเป็น high plank ไว้ทีนี้เราจะก้าวเท้าด้านข้างค่ะเท้าซ้ายมาวางข้างนิ้วก้อยซ้ายแล้วก้าวกลับไปแล้วสลับข้างเท้าขวามาวางข้างนิ้วก้อยขวาแล้วก้าวกลับไปแล้วเดินมือกลับมายืนตัวตรงนับเป็น1รอบแพ้ขอ5รอบเมื่อกี้เรา1รอบแล้วเนาะเราเหลืออีก4รอบเอาโอเคป่ะเตรียมตัวไปค่ะเดินมือไปด้านหน้าก้าวเท้าซ้ายมาด้านนอกก้าวกลับแล้วก้าวเท้าขวาก้าวกลับแล้วเดินมือกลับไป2มารอบ3ค่อยๆเดินมือไปนะฮึบก้าวเท้ามาค่ะแล้วเดินมือกลับไป3อีก2รอบป่ะถ้าใครก้าวไม่ถึงนะก้าวครึ่งทางได้ก้าวครึ่งทางได้แล้วเดินมือกลับมา4อีกรอบเดียวก้าวมาฮึบเดินมือกลับ5โอเคต่อไปนะคะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่า I raise นะคะอาทิตย์ที่แล้วเราทำเป็นแขนเป็นรูปตัว Y ขาเราจะกว้างประมาณช่วงสะโพกนะคะแล้วเราจะผลักสะโพกไปด้านหลังโน้มลงตัวมาด้านหน้าแต่หลังให้เหยียดตรงเอาไว้นะคะเรากำมือไว้ชูนิ้วโป้งขึ้นหาเพดานแล้วเราจะเหยียดแขนไปด้านหน้าตรงๆเป็นตัว I แบบนี้นะคะขอแค่10ทีไปพร้อมๆกัน2เกรงท้องไว้ค่ะ3ให้รู้สึกถึงการใช้งานของสะบักด้านหลังในการเหยียดขึ้น4 5หายใจเข้าหายใจออกเหยียดขึ้น6 7 8เกร็งท้องตัวนิ่งๆไว้ค่ะ9อีกทีเดียว10โอเคครบแล้วค่ะอ่ะเราไปกันต่อที่ท่าต่อไปเลยนะคะท่า Renegade Row นะคะอันนี้อาทิตย์ก่อนเราก็เคยทำแล้วเหมือนกันเนาะเราจะอยู่ในท่า High Plank กลางขากว้างไว้นะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวนะแล้วเราจะเอาศอกแนบลำตัวแล้วแทงศอกขึ้นไปหาเพดานกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้ขอ10ครั้งค่ะ2 3 4เกรงท้องตัวนิ่งๆไว้5 6บีบศอกข้างลำตัว7 8 9อีกทีเดียว10โอเคค่อยๆวางเข่าลงท่าต่อไปท่าสุดท้ายนะคะเราจะทำท่าซุปเปอร์แมนนะคะท่านี้เราจะนอนคว่ำลงไปเลยเราจะนอนคว่ำลงไปเลยนะคะแล้วเหยียดแขนออกมาด้านหน้าเป็นรูปตัว Y นะคะหายใจเข้าเราจะยกลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะลดตัวลงแบบนี้10ทีนะคะมาฮึบยกตัวขึ้นแล้วลง1ยกลำตัวยกขาขึ้น2ยกขึ้น3ใช้การเกรงฝั่งหลังทั้งหมด4เมื่อยๆนิดนึง
1: 5ฮึบ6อีกนิดเดียวค่ะ7เกรงหลังไว้8อีก2ที9อีกทีเดียว10
0: โอเคผักค่ะตอนนี้น้องแอมบอกว่าอยากนอนไปเลยได้ไหม อยากนอนคว่ำแล้วก็รอเลยได้ไหมคะน้อง
2: บอกไปเลยค่ะซูเปอร์แมน
0: อยากจะบินออกไปเลย เอาพักแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เราจะรู้สึกไม่เมื่อยช่วงหลังช่วงสะบักของเรากันนิดนึง
2: เซตแรกยัง
0: เซตแรกยังต้องเซตที่2เซตที่3จะเริ่มเมื่อยขึ้นโอเคแต่ทุกท่าของวันนี้นะคะพยายามกดไหล่ของเราให้ไกลใบหูไว้ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดแขนขึ้นในท่า I rest นะคะเราจะต้องกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้ไหล่เราจะไม่ขึ้นมาติดหูแบบนี้เราจะกดไหล่ไปด้านหลังแล้วก็เกรงสะบักเอาไว้นะคะโฟกัสที่การใช้งานกล้ามเนื้อสะบักในการเหยียดแขนขึ้นนะแบบนี้ในทุกท่าเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอบ2กันโอเคอ่ะเดี๋ยวรอบ2แพทย์จะคอยดูท่าน้องแอมนะคะแล้วคอยอธิบายท่านะเริ่มจากท่าแรกก่อนนะ inchworm โอเคอ่ะไปค่ะค่อยๆวางมือให้เต็มๆฝ่ามือแล้วเดินมือไปด้านหน้าแล้วก้าวไปวางด้านนอกมือด้านนอกนะคะสลับข้างแล้วเดินมือกลับมายืนตัวตรงโอเครอบที่1ผ่านปากบาดรอบที่2ถ้าใครขาตึงสามารถงอเข่าช่วยได้นะคะนี่ค่ะเกรงท้องไว้แล้วเดินมือกลับมารอบที่2ผ่านไปดีค่ะเกรงท้องไว้ลำตัวนิ่งๆไว้แล้วก้าวเท้าไปดีค่ะ2แล้วกลับค่อยๆเดินมือกลับมาค่ะกลับสามารถงอเข่าช่วยได้นะคะขออีกแค่2รอบเท่านั้นค่ะแต่เราต้องวางฝ่ามือให้เต็มๆพื้นนะคะอย่างที่น้องแอมกำลังทำอยู่นะเราจะกระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่ามือนะคะรอบที่4แล้วอีกรอบเดียวสังเกตน้องแอมขาเหยียดตึงตลอดเลยนะคะเพราะว่ามีความยืดหยุ่นดีนะคะเราสามารถงอเข่าได้นะแล้วเดินมือกลับมาเก่งมากค่ะรอบแล้วอ่ะต่อไปในท่า I rest ค่ะมาอ่ะขากว้างประมาณช่วงสะโพกงอเข่านิดนึงแล้วพับสะโพกไปด้านหลังพับลำตัวไปด้านหน้าก้มศีรษะมองพื้นไว้เราจะได้ไม่เมื่อยที่คอนะคะเอาละชูนิ้วโป้งขึ้นหาเพดานแล้วเหยียดแขนขึ้นทั้งสองข้างขนาบหูเลยดีค่ะแล้วลดลง1มาขอแค่10ทีเยี่ยมมากเราใช้งานกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังนะคะโฟกัสที่การใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนี้เอาไว้นะแล้วกดไหล่ให้ไกลใบหูของเราไว้ดีค่ะเกรงท้องไว้หายใจเข้าหายใจออกเหยียดแขนขึ้นไปกี่ทีแล้วคะ
2: 7
0: มาอีก3ทีแปด9ดีมากค่ะใช้งานสะบักให้เต็มที่10โอเคเยี่ยมมากไปกันต่อที่ Renegade Row มาทำท่า High Plank นะคะโอเค High Plank ของเรานะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้นะคะเอาละอ่ะเก็บท้องนิดนึงนะอ่ะดีค่ะอ่ะศอกแนบลำตัวแล้วดึงศอกขึ้นหาเพดานป้า1ดีค่ะ2สามขอแค่10ทีสี่ดีตัวนิ่งๆไว้5 6ศอกแนบลำตัวไว้นะคะ7 8 9อีกทีเดียว10โอเคเยี่ยมมากท่าสุดท้ายแล้วค่ะน้องแอมไหวไหม
3: ไหวค
0: ่
3: ะ
0: ไหวนะขอซุปเปอร์แมนให้พี่10ทีพอนะคะเอาละมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะดีค่ะใช้การเกรงกล้ามเนื้อสะบักของเรายกลำตัวขึ้นนะคะยกมือลอยขึ้นจากพื้นนะไหล่ให้ไกลใบหูไว้นะคะหลังจากนั้นเกรงก้นเกรงสะโพกของเราแล้วลอยขาขึ้นมานะคะขาเหยียดตรงนะขาเหยียดตรงนะแล้วลอยเท้าขึ้นมาพ้อยปลายเท้าไปด้านหลังกี่ทีแล้วคะ
3: ครั้งนี้7
0: มาอันนี้8ดีใช้การเกรงฝั่งหลังของเราไว้นะไม่ใช่กระชากจากหลังล่างนะคะ
3: 10ครับ
0: โอเคเก่งมากพักแป๊บหนึ่งรอบ2เป็นไงคะ
3: เริ่มแล้วค่ะ
0: เริ่มแล้วค่ะรอบ2เริ่มแล้วค่ะ
3: น
0: ี
3: ่ค่ะเริ่มใจเต้นแรง
0: หัวใจเต้นแรง
3: เริ่มหายใจเร็วขึ้น
0: หายใจเร็วขึ้นจริงๆท่าเหมือนแบบง่ายๆทุกวันแต่ทำแล้วได้หัวใจเต้นแรงนะคะบางทีออกกำลังกายเราอาจจะไม่ต้องทำให้มันเป็นเรื่องยากเสมอไปทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเราจะได้ทำได้ทุกวันทำได้บ่อย
3: ๆไม่จำเป็นต้องทำแรงแบบว่า
0: ใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องทำแรงก็ได้นะคะแต่บางคนชอบไงบางคนอาจจะชอบการเคลื่อนไหวที่มันเร็วๆอะไรแบบนี้ก็เราก็ต้องดูความชอบของเราว่าเราชอบ
3: แบบหัวใจสุขฉีดแบบ
0: ใช่บางคนก็ชอบเคลื่อนไหวเร็วๆบางคนอาจจะชอบเคลื่อนไหวแบบช้าๆแต่คอนโทรลให้ดีแบบนั้นก็ดูแบบที่เราชอบแล้วเราก็ลองฝึกแบบที่เราชอบเราจะได้ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเบื
3: ่
0: อนะคะอ่ะมาเซตสุดท้ายไปพร้อมๆกันรอบนี้เดี๋ยวเราจะเป็นอินชเวิร์มนะแล้วก้าวเท้าเป็นสไปเดอร์กันนะคะ3 2 1ไปค่ะเดินมือไปด้านหน้าก้าวเท้ามาค่ะแล้วสลับข้างถอยมือกลับมายืนตรง1ปะรอบ2ฮึบเดินมือกลับมาค่ะ2ก้าวเท้ามาด้านข้างนิ้วก้อยด้านนอก3มาใครก้าวไม่ถึงก้าวครึ่งทางได้ก้าวครึ่งทางได้ฮึบ4อีกรอบเดียวไปฮึบโอเค5เย้รอบ3นี่เราจะเริ่มเหนื่อยแล้วเนาะมาต่อไปนะคะไอเรสกันนะงอเข่าเล็กน้อยพับสะโพกไปด้านหลังแล้วพับลำตัวมาด้านหน้าโดยที่ให้หลังของเรายังเหยียดเป็นเส้นตรงอยู่นะกำมือนิ้วโป้งชูขึ้นหาเพดานแล้วเหยียดแขนขึ้นค่ะ1ค่อยๆลงแล้วขึ้น2เกรงท้องไว้3เราจะไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะ4ออกแรงจากกล้ามเนื้อหลัง5 6 7 8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคไปกันต่อที่เรเนเกตโรมาเซตติ้งในท่าไฮแพลงนะคะเราจะกางขากว้างออกมานิดนึงนะเพื่อช่วยในการทรงตัวของเรานะคะแล้วดึงศอกขึ้นหาเพดานค่ะ1 2ขอ10ทีพอ3 4 5 6 7 8 9อีกทีเดียวสิบโอเคเริ่มเหนื่อยแล้วต่อไปท่าสุดท้ายนอนคว่ำนอนคว่ำซุปเปอร์แมนอีกแค่สิบทีเท่านั้นค่ะมา
1: เตรียมตัวเยียแขนไปด้านหน้าหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกลดตัวลง
0: ฮึบ
1: สอง
0: ยืดตัวขึ้น
1: สามสี่ใช้การเกรงลำตัวยกตัวขึ้นมานะคะห้าไม่กระชากตัวนะหกเจ็ดอีกสามทีแปดเก้าอีกทีเดียวค่ะสิบโอเค
0: อ่ะค่อยๆถอยสะโพกกลับมานั่งทับส้นเท้าอยู่ในชายโพสแป๊บหนึ่งโอเคพักอยู่ในท่าชายโพสก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันค่ะโอเคอ่ะมาเรามายืดกันหน่อยดีกว่าอ่ะเราเริ่มจากนั่งขัดสมาธิไว้ก่อนนะคะทีนี้เรามายืดเหยียดลำตัวนิดนึงมือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วทวิสต์บิดตัวค่ะใช้มือขวาของเรานะคะออกแรงดันกับหัวเข่าค่ะเพื่อทวิสต์บิดตัวของเราให้เพิ่มมากขึ้นแล้วไต่มือซ้ายไปด้านหลังให้ไกลขึ้นกว่าเดิมอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวาขาวางไว้ด้านหลังตัวเราหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วทวิสต์บิดตัวไปในขณะเดียวกันนะคะมือซ้ายของเราเนี่ยผลักเข่าขวาไว้แล้วบิดตัวให้เพิ่มมากขึ้น
4: เดินมือไปด้านหลังให้ไกลเพิ่มขึ้น

นิดนึงอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายอ่ะทีนี้เราเหยียดแขนซ้ายตรงไปด้านข้างแล้วใช้มือขวานะคะช่วยดึงท่อนแขนเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นแขนเหยียดตรงเอาไว้นะคะให้เรารู้สึกถึงการยืดเหยียดตั้งแต่หัวไหล่ไปจนถึงสะบักด้านหลังของเราค้างไว้อีก3 2 1โอเคผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาตรงไปด้านข้างแล้วใช้แขนซ้ายดึงแขนขวาเข้ามาใกล้ลำตัวเรามากขึ้นพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูของเราไว้นะคะอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกค่ะทีนี้เราเหยียดแขนซ้ายตรงขึ้นไปแล้วพับข้อศอกลงค่ะใช้มือขวาดึงศอกซ้ายไปด้านหลังแล้วยืดตัวขึ้นใช้ศีรษะช่วยดันแขนซ้ายไปด้านหลังให้เพิ่มขึ้นอีก3 2หนึ่งสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาขึ้นพับศอกลงและใช้มือซ้ายดึงศอกขวาไปด้านหลังค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจออกค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้เราเอามือประสานกันไว้ด้านหลังยืดช่วงอกยืดยืดยืดค่อยๆประสานมือไว้ด้านหลังแล้วดึงกำปั้นขึ้นให้สูงขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะแล้วเอามือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วโก่งสะบักออกโค้งลำตัวเหมือนตัวเราเป็นรูปตัว C อีก3 2 1ค่อยๆผ่อนคลายค่ะยืดคอด้านข้างกันบ้างเอามือซ้ายไขว้หลังไว้มือขวากดศีรษะลงเบาๆด้านข้างอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายแล้วสลับข้างรู้สึกถึงการยืดเหยียดคอไปจนถึงบ่าของเราเลยอีก3 2หนึ่งโอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายเสร็จแล้วค่ะสำหรับโปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อหลังของเราวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ฝึกทำตามกันอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อยากให้ฝึกทำบ่อยๆเนาะจะได้แก้อาการที่เราปวดเมื่อยได้นะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมา

0: ลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทําที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมเทรนเนอร์เอกครับ
0: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
1: ในรายการ Active Morning วันนี้เราจะพาทุกคนไป Active ร่างกายกันในรูปแบบของโยคะครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเรานะคะให้ Active ทุกวันในทุกๆการทำงานทุกวันด้วยค่ะ
1: พาร์ทวันนี้ของเราเป็นพาร์ทของโยคะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระอาทิตย์ครับกับไหว้พระจันทร์การไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยก็เวลาเราตื่นนอนเช้าๆอ่ะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสด